สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ธุดงคสถานล้านนาท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีกรรมสำคัญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนโดยทุกท่านได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารข้าวหวานมาร่วมบูชาข้าวพระจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาโดยมีครอบครัวสีสว่างเป็นประธานทอดผ้าป่านำโดยนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันสีสว่างได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายรัตนบุพผาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณอำนาจและคุณวันเพ็ญจักขุจันทร์พิธีถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยคุณสถาพรรอดแสดงและคุณมณีสไลพัฒนาธนาวิสุทธิ์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำโดยนายแพทย์วัชระและแพทย์หญิงอารีวันสมหวังประเสริฐพร้อมกันนี้ท่านประธานและคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมและพานรัตนบุพผาแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ตามลำดับเพื่อร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาที่จะจัดบวชระยะสั้นในช่วงกลางเดือนนี้และยังได้ร่วมทำบุญทุกบุญกับธุดงคสถานล้านนาในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในวันนี้ทั้งบูชาข้าวพระทอดผ้าป่าและบุญต่างๆซึ่งทุกงานบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะแรงศรัทธาและแรงสนับสนุนจากท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจึงทำให้งานขยายได้กว้างออกไปสู่ใจชาวล้านนาและชาวโลกเพื่อที่จะได้พบสันติสุขที่เกิดขึ้นจากใจหยุดใจนิ่งภายในและให้ทุกท่านนึกถึงบุญในมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่จัดเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเพราะเป็นบุญใหญ่จริงๆในช่วงท้ายของพิธีคณะสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทธรรมและให้พรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธวิธีสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากทั้งนี้ธุดงคสถานล้านนาถือเป็นศูนย์กลางในการสร้างความดีที่สำคัญของชาวเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมตนเองผ่านการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในต่างแดนค่ะกิจกรรมงานบุญครั้งนี้เริ่มในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญต่างๆ

พิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรทองสายรัชพงศ์กัลยาณมิตรมานีกัลยาณมิตรสกอตต์โรเรนเซนต์และกัลยาณมิตรนัทสุดาลูปเกอร์พิธีถวายกองบุญซูมเพื่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรอุ่นจิตกัลยาณมิตรนรินทร์รุธิระสิริกัลยาณมิตรมานีและกัลยาณมิตรสกอตต์โรเรนเซนต์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรนายแพทย์มานัทกัลยาณมิตรจารุวรรณประเสริฐธรรมและครอบครัวกัลยาณมิตรประมวลศิลป์โฮคแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระมหามานพธิปะวังโสซึ่งท่านได้บรรยายธรรมะเรื่องผลของบุญและการอธิษฐานจิตโดยสรุปธรรมะได้ดังนี้ผลของบุญและการอธิษฐานจิตคือการนำบุญที่สั่งสมมาอธิษฐานเพื่อให้บุญส่งผลในทิศทางที่ถูกต้องดีงามเปรียบเสมือนการเติมน้ำมันให้เรือและตั้งเข็มทิศทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงและส่งผลบุญอย่างต่อเนื่องพอเรามีบุญมากแล้วอธิษฐานด้วยความตั้งใจจริงความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับเราตามแรงอธิษฐานอย่างรวดเร็วเป็นอัศจรรย์จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติและเบิกบานในบุญของยอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาทุกท่านค่ะด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ3วันเพื่อเปิดพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ปลีกตัวจากภารกิจทางโลกมาฝึกใจให้หยุดนิ่งและสั่งสมบุญบารมีร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและร่มรื่นค่ะโดยกิจกรรมตลอดทั้ง3วันเน้นการปฏิบัติธรรมภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากพระอาจารย์โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรการฟังธรรมะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการฝึกสมาธิด้วยเทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้ใจเข้าถึงความสุขภายในได้จริงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมผ่อนคลายด้วยการออกกำลังกาย Relax and Peace เพื่อปรับสมบูรณ์ร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับพลังงานบวกอย่างเต็มที่ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้สั่งสมบูรณ์ครบทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยตลอดระยะเวลา3วันนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับทุกท่านได้ทบทวนคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยตามโอวาทที่ว่าฝึกไปเรื่อยๆพอใจเท่าที่ทำได้วันนี้เราพึงพอใจในการนั่งธรรมะได้5นาทีวันพรุ่งนี้ฝึกใหม่ฝึกไปเรื่อยๆแม้วันพรุ่งนี้จะดีไม่เท่าวันนี้ก็ช่างหรือดีกว่าวันนี้ก็ช่างให้เฉยๆฝึกไปเรื่อยๆล้มลุกคลุกคลานกันไปเราก็ฝึกกันไปนี่เป็นทางมาแห่งบารมีของเราบุญเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราปฏิบัติธรรมอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยจะเกิดขึ้นทุกอนุวินาทีเลยกายวาจาใจของเราจะถูกกลั่นให้สะอาดแล้วสะอาดเล่าบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เล่าเพิ่มขึ้นทุกวันก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

นี่คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปการรวมพลังศรัทธาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่โลกตะวันตกด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนเส้นทางทองคำกว่า 9,525 กิโลเมตรหรือ 5,916 ไมล์พร้อมแล้วที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระประธานณโบสถ์วัดพระธรรมกายในเนเธอร์แลนด์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธาชาวยุโรปขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่ากว่า30วัดทั่วทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมโภชพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งบุญไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป

การนำตนให้พ้นจากอาสวะกิเลสให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ก้าวถึงอายตนะนิพพานนั้นเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์แต่กว่าที่จะเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตเช่นนั้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะต้องมีหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งมั่นในการสร้างบารมีอย่างเต็มที่ในใจน่ะมีเพียงการสร้างบารมีเท่านั้นเพราะนักสร้างบารมีผู้มีหัวใจเต็มเปี่ยมด้วยการสร้างบารมีย่อมตระหนักว่าการสร้างบุญบารมีคือภารกิจที่สำคัญที่สุดเพราะบุญที่เราสั่งสมนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตบนเส้นทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏชีวิตเราจะดำเนินไปอย่างสะดวกสบายและจะได้สร้างบุญบารมีต่อไปเป็นบุญต่อบุญไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งได้บรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตได้มีพุทธพจน์ที่พระสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดได้ถวายดอกไม้มีค่ามีกลิ่นหอมฟุ้งแก่เราเราจักพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวบุคคลผู้นี้เคลื่อนจากโลกนี้แล้วจากแวดล้อมด้วยหมู่เทวดาเคลื่อนกล่นไปด้วยดอกมะลิจากไปสู่เทวโลกภพของบุคคลนั้นน่ะสูงเสียดฟ้าสำเร็จด้วยทองและแก้วมณีวิมานทั้งหลายอันเกิดด้วยบุญกรรมจากปรากฏเขาจะได้เสวย

เทวราชสมบัติ74ครั้งจากแวดล้อมด้วยนางอัปสรเสวยสมบัติจากได้เป็นพระราชาในแผ่นดินครอบครองพระสุธา300ครั้งจากได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ75ครั้งจากเป็นใหญ่กว่ามนุษย์เสวยบุญนั้นประกอบด้วยกรรมของตนไม่ไปสู่วินิบาตนรกการบูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาถูกเนื้อนาบุญด้วยอามิสบูชาแม้ว่าจะบูชา

นี้เนี่ยมีชีวประวัติที่น่าทึ่งทีเดียวนะจ๊ะเพราะท่านเกิดเป็นน้องชายของพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นสมณเณรน้อยย้อนกลับไปในอดีตชาติที่ผ่านมาพระเถระได้บำเพ็ญบุญในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆท่านได้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆตามวาระโอกาสที่จะอำนวยจนมาถึงในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะท่านก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์สร้างบารมีอีกชาติหนึ่งนับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งที่ช่วงเวลาขณะนั้นพระบรมศาสดากำลังประกาศพระสัทธรรมพระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างเป็นปึกแผ่นพระเถระนี้ได้บังเกิดในตระกูลอันเพียบพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยสิริสมบัติอยู่อาศัยในเรือนท่ามกลางความมั่งคั่งของบิดามารดาและหมู่ญาติเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วก็มีโอกาสฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ไพเราะทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเกิดความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาอย่างเต็มเปี่ยมอยากจะเอาบุญพิเศษกับพระองค์ท่านก็คิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าเราจะบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างไรหนอจึงจะสมควรแก่พระองค์ท่านแม้แต่ตัวของเราเองก็ยังไม่มีโอกาสได้สร้างบุญพิเศษในเวลานี้ในเวลานี้นับเป็นโอกาสดีเราไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปเพราะเนื้อนาบุญน่ะยังมีอยู่และตัวเราก็ยังมีชีวิตอยู่และเรายังมีกำลังที่จะเอาบุญได้เมื่อคิดได้อย่างนี้ก็ให้สร้างวัตถุที่ควรแก่สมณะบริโภคแล้วก็จัดดอกมะลิสำหรับเป็นเครื่องบูชาจากนั้นก็ให้ถือดอกไม้ชนิดอื่นอีกมากมายซึ่งจัดทำอย่างเรียบร้อยสวยงามปานดอกไม้ทิพย์น้อมก็ไปบูชาพระพุทธเจ้าด้วยจิตอันเลื่อมใสในพระพุทธองค์เหตุอัศจรรย์ก็พลันบังเกิดขึ้นทันทีทีเดียวดอกไม้ที่ได้น้อมไปถวายเหล่านั้นได้ลอยขึ้นสู่อากาศตั้งเรียงรายเป็นเพดานดอกไม้เป็นเหมือนร่มถวายกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอัครนายกของโลกเพียงเท่านั้นมหาปิติที่มีอยู่แล้วก็ยิ่งทับทวีมากขึ้นพระบรมศาสดาประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงมองเห็นกุลบุตรผู้มีศรัทธาได้เข้ามาถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชาแล้วก็เกิดเหตุอัศจรรย์อย่างนั้นทรงมองเห็นบุญที่มันเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญท่านนี้และเห็นมหาสมบัติใหญ่ที่เขาจะได้ในอนาคตบุญนี้น่ะแปลกนะจ๊ะทำเมื่อใดบุญใสๆก็จะบันดาลสมบัติใหญ่ให้เกิดขึ้นรอคอยพระพุทธองค์ทรงมีญาณอย่างรู้ได้ทรงมองเห็นสายสมบัติใหญ่ปรารถนาจะให้เขาเกิดมหาปิติและเกิดกำลังใจในการสร้างบารมียิ่งไปกว่านี้จึงได้ประทานพยากรณ์ว่าดูก่อนพุทธบริษัททั้งหลายผ
ู้ใด

ถวายดอกไม้มีค่ามีกลิ่นหอมฟุ้งแก่เราเราจักพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวบุคคลผู้นี้เนี่ยได้สร้างบุญถูกเนื้อนาบุญเธอจักได้อานิสงส์ใหญ่เคลื่อนจากอัตภาพนี้แล้วเนี่ยจักแวดล้อมด้วยหมู่เทวดาเกลื่อนกลนด้วยดอกมะลิหอมจากไปสู่เทวโลกพบของบุคคลนั้นน่ะน่ารื่นรมย์สำเร็จด้วยทองและแก้วมณีวิมานทั้งหลายอันเกิดด้วยบุญกรรมจากปรากฏแก่เขาเขาจะได้เสวยเทวราชสมบัติถึง74ครั้งจากแวดล้อมด้วยนางอับสรเสวยสมบัติอันละเอียดประณีตจักได้เป็นพระราชาในแผ่นดินครอบครองพระสุธา300ครั้งจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ75ครั้งจักเป็นยายของมนุษย์มีชื่อว่าทุชยะเสวยบุญนั้นอย่างมีความสุขไม่ไปสู่ทุกขติวินิบาตนรกเลยเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ขจักสมบูรณ์ด้วยมหาสมบัติมีสมบัตินับร้อยโกฏบุคคลนั้นจักบังเกิดในกำเนิดพราหมณ์เป็นบุตรผู้มีปัญญาของวังคันตพราหมณ์เป็นโอรสผู้เป็นที่รักของนางสารีพราหมณีและภายหลังเขาจะบวชในศาสนาของพระอังคีรสจะได้เป็นพระสาวกของพระบรมศาสดามีนามว่าจุลจุนทะเขาจะได้เป็นพระขีณาสพแต่ยังเป็นสมณเณรได้เข้าถึงพระนิพพานในอนาคตการภายภาคบึ้งหน้าพอได้ฟังพุทธบัญญัติอย่างนั้นท่านก็ยิ่งบังเกิดมหาปิติราวกับว่าสมบัติใหญ่จะเกิดขึ้นกับตนในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่บัดนั้นมาท่านก็ได้ตั้งใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงพระบรมศาสดาและพระสาวกรวมทั้งชนผู้มีศีลมีธรรมเป็นอันมากจนตลอดชีวิตเรียกได้ว่าสั่งสมบุญไม่เคยขาดเลยทีเดียวหลังจากละโลกนี้ไปก็ได้บังเกิดบนสุคติโลกสวรรค์เสวยทิพยสุขในเทวโลกทั้ง6ชั้นตามลำดับเรื่อยไปเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชามหาเศรษฐีนับภพนับชาติกันไม่ถ้วนตามพุทธบัญญัติทุกประการจนมาถึงสมัยพุทธกาลนี้เนี่ยได้เกิดเป็นบุตรของนางรูปสารีเป็นน้องชายของพระสารีบุตรพระสารีบุตรได้ให้บวชในสำนักของตนสามเณรน้องชายได้ติดตามและบำรุงพระเถระผู้พี่ชายมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่พระสารีบุตรปรินิพพานแล้วพระจุลเถระได้เอาพระธาตุของพระสารีบุตรใส่ไว้ในบาตรนำเข้าไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาทรงรับพระธาตุนั้นโดยพระหัตถ์ทั้งสองแล้วทรงประกาศว่าพระสาวกคือจุนทะเถระนี้เนี่ยเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นวิเศษแล้วกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วไม่มีอาสวะเหลืออยู่สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษคือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ความปรารถนาที่เธอ

ตั้งไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นผลสำเร็จทุกประการด้วยอนุภาพบุญที่ได้ทำการบูชาถูกเนื้อนาบุญเห็นไหมจ๊ะว่าในชีวิตการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีทั้งหลายการบูชาที่ทำถูกเนื้อนาบุญมีมหานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลส่งผลให้เป็นผู้ติดสมบูรณ์ด้วยสมบัติทั้งสามคือมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและก็นิพพานสมบัติอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนชีวิตของพระจุลเถระชีวิตของท่านได้ดีเพราะสร้างบารมีกับเนื้อนาบุญอันเลิศแม้ว่าเราไม่มีโอกาสได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำสอนอันทรงคุณค่าและเนื้อนาบุญคือประสงค์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่ท่านเหล่านั้นล้วนเป็นสุปฏิปันโนที่เราควรจะหาโอกาสบูชาท่านเหล่านั้นทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชานะจ๊ะเกิดมาชาตินี้เราก็จะได้มีสมบัติใหญ่ติดตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่62จากตอนที่แล้วอาจารย์เสนกะถูกมโหสถโต้กลับด้วยข้ออุปมาที่เหนือชั้นจึงตั้งประเด็นขึ้นใหม่ว่าคนที่มีทรัพย์สมบูรณ์ด้วยยศย่อมมีคำพูดน่าเชื่อถือจูงใจผู้คนได้ง่ายเพราะใครๆก็นิยมคนมีทรัพย์คนมีปัญญาหากไม่มีทรัพย์เป็นแรงหนุนแล้วย่อมไม่มีใครมานิยมชมชอบมโหสถก็โต้กลับทันทีแก้มเหน็บแนมลึกๆว่าคนพาลผู้โง่เขลาน่ะมองเห็นแต่สุขจอมปลอมในโลกนี้โดยไม่คำนึงถึง

โลกหน้าพูดเอาแต่ได้มุ่งเพียงประโยชน์ส่วนตัวแต่ให้ร้ายผู้อื่นต่อให้เขามีทรัพย์สักเท่าใดก็ย่อมถูกตำหนิในที่ประชุมชนเมื่อเขาตายแล้วยังจะต้องไปสู่ทุกขติอีกท่านเสนกะถูกเน็บเต็มๆก็เจ็บลึกเข้าไปในใจรีบโต้กลับว่าบุคคลผู้มีปัญญาแต่ไร้ทรัพย์ไร้ที่พักพิงก็หมดสง่าราศีถึงจะพูดดีมีประโยชน์แต่ถ้อยคำของเขาย่อมไม่น่าเชื่อถือเขาปรากฏในที่ประชุมชนเหมือนหิ่งห้อยในเวลาดวงอาทิตย์อุทัยอย่างนี้แล้วนะเขาจะประเสริฐอย่างไรล่ะมโหสถค้านในทันทีว่าบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินย่อมไม่กล่าวคำเหลาะแหละเขาย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญในที่ประชุมชนทั้งภายหลังย่อมได้ไปสู่สุคติอย่างแน่นอนส่วนคนพาลที่พูดเอาแต่ได้เขาย่อมถูกตำหนิติฉินและภายหลังย่อมไปสู่ทุคติโดยไม่ต้องสงสัยอาจารย์เสนกะรีบโต้กลับด้วยวาทะว่าคนมีปัญญาแต่ไร้ทรัพย์ก็สิ้นวาสนาต้องเป็นขี้ข้าของคนมีทรัพย์มโหสถบัณฑิตก็แย้งกลับว่าคนพาลแม้มีทรัพย์แต่เขาไม่รู้จักจัดแจงการงานไม่ช้าทรัพย์นั้นก็จะต้องสูญสิ้นไปแล้วคนโง่จะเหลือสิ่งใดให้ภาคภูมิใจอีกเล่าเหตุผลของมโหสถเมื่อสักครู่ทำเอาอาจารย์เสนกะเริ่มตื้อตันถึงกับต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อครุ่นคิดหาเหตุผลมาแย้งมโหสถให้จงได้ในที่สุดอาจารย์เสนกะจึงตัดสินใจงัดหมายเด็ดซึ่งเป็นวาทะไม้ตายที่คิดว่าไม่มีใครจะเอาชนะได้อีกแล้วโดยมุ่งหวังจะเล่นงานมโหสถบัณฑิตให้ยอมจำนนให้จงได้ขอเดชะมโหสถน่ะยังเป็นเด็กทารกเธอจะรู้ประสีประสาอะไรท่านเสนกะเป็นฝ่ายเหน็บบ้างจากนั้นจึงกล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอย่างผู้ภูมิชัยชนะว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยต่างก็เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญารอบรู้ด้วยกันทั้งนั้นแต่แล้วก็ยังพากันน้อมกายถวายชีวิตเป็นข้าเฝ้าของพระองค์ผู้ทรงอิสริยยศดูอย่างท้าวสักกะเทวราชทรงครองความเป็นใหญ่ในหมู่ทวยเทพชั้นใดพระองค์ก็ทรงเป็นใหญ่เหนือข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายฉันนั้นข้าพระพุทธเจ้าตระหนักถึงความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ดังนี้จึงขอกราบทูลยืนยันว่าคนมีปัญญาน่ะเป็นคนสามคนมีทรัพย์เท่านั้นประเสริฐพระพุทธเจ้าค่ะสิ้นเสียงกราบทูลของท่านเสนกะอาจารย์ปกุสะกามินทะและเทวินทะต่างยิ้มกลิ่มเพราะเริ่มมองเห็นลู่ทางที่จะชนะมโหสถได้เด็ดขาดในขณะที่เหล่าข้าราชบริพารที่คอยฟังอยู่ด้วยใจจดจ่อต่างพากันส่งเสียงอึ้งคะนึงหลายคนพลอยหนักใจแทนมโหสถเพราะข้อโต้แย้งที่อาจารย์ยกมาอ้างนั้นเป็นหลักยันที่ยากจะลบล้างได้ส่วนมโหสถหาได้วันวิตกในข้อโต้แย้งของอาจารย์เสนกะไม่กลับกราบทูลพระราชาอย่างองอาจว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชเจ้าอาจารย์เสนกะน่ะจะรู้อะไรพระพุทธเจ้าค่ะเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสดับคำของข้าพระองค์ก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะครั้นแล้วมโหสถ

จึงพลิกไม้ตายของท่านเสนกะกลับไปอีกด้านหนึ่งแล้วตีกลับคืนไปว่าเมื่อผู้มีปัญญามุ่งหวังจะกระทำกิจใดก็เพียงจัดแจงแบ่งงานนั้นไปอย่างละเอียดละออเพื่อให้บรรลุผลตามที่ตนต้องการแต่คนโง่ครั้นได้รับมอบหมายให้ทำกิจนั้นๆแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาในยศตำแหน่งตกเป็นทาสของผู้มีปัญญาจึงคิดเลยเถิดไปว่าตนน่ะคงมีความสำคัญนักหนาหาได้สำนึกบ้างว่าตนกำลังเป็นเหมือนปลาที่กำลังฮุบเหยื่อที่พรานเด็ดล่อไว้ในที่สุดเหยื่อที่กลืนกินนั่นแหละจะกลับมาทำร้ายตนเองให้ได้รับทุกทรมานแสนสาหัสทีเดียวข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าวดังนี้จึงขอกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนโง่มีทรัพย์ไม่ประเสริฐเลยพระพุทธเจ้าค่ะวาทะของมโหสถในครั้งนี้เป็นดุจไม้หน้าสามที่ตีแสกลงกลางกระหม่อมของอาจารย์เสนกะเสียจนหน้าคว่ำไม่เป็นท่าเพราะไม่ว่าใครหากได้ตรองตามสักหน่อยก็ย่อมจะเห็นชัดว่าคำพูดของอาจารย์เสนกะผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเพราะในขณะที่กำลังยกตนว่าเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาที่ถึงอย่างไรก็ต้องยอมสวามิภักดิ์ต่อผู้มีทรัพย์อยู่ดีนั่นก็เท่ากับแฝงนัยยะว่าพระราชาน่ะเป็นเพียงผู้มีทรัพย์แต่พระองค์หามีปัญญาไม่ใครๆถึงมุ่งแต่จะได้ทรัพย์จากพระองค์การกล่าวเช่นนี้เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพผิดวิสัยที่ราชบัณฑิตทั้งหลายพึงกระทำกันแต่ครั้นมโหสถกล่าวแก้ว่าอันที่จริงการใช้พระราชทรัพย์ของพระองค์เป็นวิสัยของบัณฑิตผู้มีปัญญาที่รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพย์เพื่อจัดแจงกิจการงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่ตนปรารถนาซึ่งต่างจากคนโง่ที่พอมีทรัพย์เข้าบ้างก็หลงมัวเมาติดข้องอยู่ในทรัพย์นั้นเหมือนปลาที่กลืนเหยื่อคำโต้แย้งของมโหสถจึงเป็นการยกพระองค์ให้อยู่เหนือคำลบหลู่ดูหมิ่นเหล่านั้นและทำความกระจ่างชัดให้ปรากฏขึ้นในท่ามกลางที่ประชุมเหมือนบรรดาลดวงจันทร์เพ็ญให้มาปรากฏในคืนเดือนมืดฉะนั้นท่านเสนกะก็เป็นคนมีแววอยู่ไม่น้อยครั้นได้ฟังวาทะของมโหสถแล้วก็เห็นชัดในความโง่ของตนต่อให้ท่านเสนกะมีปฏิภาณว่องไวเพียงใดก็ตามแต่พอถูกโต้กลับเช่นนี้ก็คงต้องยอมจำนนเพราะอับจนปัญญาจนไม่รู้จะเอาอะไรมาสาธยายอีกเหมือนข้าวที่หมดไปจากยุ้งฉางจึงได้แต่นั่งคอตกด้วยความอัปยศอดสูจนยากจะอธิบายมโหสถบัณฑิตเห็นอาจารย์ศรีนกะนิ่งจำนนไปแล้วจึงต้องการจะพรรณนาอนุภาพแห่งปัญญาให้ยอดยิ่งขึ้นไปอีกจึงกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสัตบุรุษทั้งหลายล้วนสรรเสริญปัญญาว่าประเสริฐสูงสุดไม่ว่าการไหนๆคนมีทรัพย์จะก้ำเกินผู้มีปัญญาไปไม่ได้เลยพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำพยากรณ์ปัญหาของมโหสถแล้วเท้าเธอทรงพอพระทัยยิ่งนักทรงมีพระประสงค์จะพระราชทานรางวัลแก่มโหสถให้เต็มที่ตามที่ได้ตั้งพระทัยไว้แต่ต้นดังนั้นจึงได้พระราชทานโคพันตัวพร้อมด้วยโคอุสุภราชอัน

เป็นจ่าฝูงอีกทั้งรถเทียมม้าอาชาใน10คันและบ้านสวยอีก10ตำบลเพื่อเป็นการบูชาปัญญานุภาพของมโหสถบัณฑิตการโต้วาทะในครั้งนี้จึงเป็นอันตัดสินชี้ขาดระหว่างราชบัณฑิตทั้ง4และมโหสถบัณฑิตว่าใครเป็นผู้มีปัญญายอดเยี่ยมกว่ากันแล้วบัดนี้กองเพลิงใหญ่4กองก็ถึงการต้องอับแสงลงในขณะที่เพลิงกองน้อยกลับยิ่งสว่างโพล่งกระทั่งข่มแสงของกองเพลิงใหญ่ทั้งหมดและในที่สุดบัณฑิตน้อยผู้มีนามว่ามโหสถบัณฑิตก็ปรากฏชื่อเสียงกระเดื่องเรื่องลือไปทั่วพระนครนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาส่วนในตอนหน้าเป็นตอนมโหสถเริ่มเติบโตเป็นหนุ่มถึงคราวที่จะต้องเลือกคู่ครองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรด

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนหนึ่งที่ซาบซึ้งมากกับบุญสร้างองค์พระเพราะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องจำไปจนวันตายดังที่ลูกจะเล่าดังต่อไปนี้ค่ะสามีของลูกทำธุรกิจโรงสีข้าวจึงต้องติดต่องานด้านค้าขายเขาจะใช้วิธีสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับลูกค้าลูกน้องตลอดจนเพื่อนฝูงในกลุ่มด้วยการนัดกินข้าวเย็นตามร้านอาหารนอกบ้านทำให้สามีของลูกต้องดื่มเหล้าทุกวันแล้วก็ยังเป็นคนสูบบุหรี่จัดมากสูบได้อย่างหน้าตาเฉยวันละ 2-3 ซองสูบมาเป็น10ปีจนกระทั่งสุขภาพทรุดโทรมทำให้มีอาการหมดสติอย่างเฉียบพลันคืออยู่ๆลูกก็พบเขาสลบคอตกออกไหลปัสสาวะราดขยับตัวไม่ได้หมดสภาพอยู่บนเก้าอี้ในบ้านโดยไม่มีใครเห็นจนกระทั่งลูกนำมาพบทำให้ลูกตกใจมากที่ดาลิ้งเป็นอย่างนี้จึงรีบนำเขาส่งโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU โดยด่วนเขามีอาการทรุดลงทรุดลงทรุดลงเรื่อยๆเรื่อยๆไร้สติไม่รู้สึกตัวเลยอย่างต่อเนื่องเกือบ10วันหมอบอกลูกให้ทำใจไปเลยหมดหวังแล้วพอลูกได้ยินประโยคนี้ลูกถึงกับกองลงกับพื้นได้แต่ร้องไห้และขอญาติคุณหมอว่าไหนๆสามีเขาลูกก็จะต้องตายแล้วขอเข้าไปอยู่กับเขาในห้อง ICU วาระสุดท้ายได้ไหมคุณหมอก็อนุญาตคุณหมอบอกว่าสามีลูกไม่สามารถผ่าตัดได้เพราะเส้นโลหิตแตกในก้านสมองเลือดคลั่งและเป็นจุดที่ผ่าตัดไม่ได้ลูกจึงบอกกับลูกทั้งสามคนว่าให้เขาเตรียมใจไว้อีกหน่อยพ่อก็จะไม่อยู่กับเราแล้ววันต่อมาหลานสาวลูกก็ได้มาเยี่ยมแล้วก็พูดว่าตอนนี้ไม่มีใครได้ช่วยเขาได้ขนาดหมอยังช่วยไม่ได้แล้วใครจะช่วยได้สิ่งที่ดีสุดตอนนี้คือบุญโดยแนะนำให้ลูกสร้างองค์พระถ้าสร้างองค์พระท่านก็เรียกว่าพระผู้ช่วยให้รอดนี่ลูกจึงรีบสร้างพระธรรมกายประจำตัวนี่นี่ของแท้นี่จะเรียกชื่อให้สามีและตัวลูกทันทีแล้วก็กระซิบบอกสามีในสภาพที่หมดสติว่าลูกสร้างพระให้เขาแล้วความหวังที่จะรอดนั้นเลือนลางเต็มทีทุกคนก็เด็ดแต่รอแล้วก็ไม่อยากให้ถึงวันที่เขาจากไปและในสุดก็มีเหตุมหัศจรรย์เกิดขึ้นจนน่าแปลกใจคือหลังจากที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวได้5วันอาการสามีก็เริ่มดีขึ้นจนคุณหมอเนี่ยงงมากบอกว่าอาการอย่างนี้จะรอดก็แค่หนึ่งในหมื่นเท่านั้นแต่ทำไมกรณีนี้แปลกมากที่ผู้ป่วยกลับมีอาการดีขึ้นอย่างถูกปกติไม่ผิดได้ถึงขนาดนี้จากนั้น6เดือนเสร็จสามีลูกก็ค่อยๆหายจนเกือบเป็นปกติซึ่งคุณหมอยังบอกต่ออีกว่าถึงหายก็ต้องเป็นอัมพาตครึ่งตัว

หรือไม่ก็ต้องมีอาการข้างเคียงอะไรหลงเหลืออยู่บ้างข้างๆเคียงๆดูหน่อย but ตั้งแต่สร้างพระผู้ช่วยให้รอดแล้วปรากฏว่าหายเป็นปกติอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากสามีลูกหายเป็นปกติแล้วสามีก็ได้หักดิบเลิกเหล้าบุหรี่เลยต่อมาไม่นานนักลูกก็ได้ห่างวัดพระธรรมกายไปหลายปีห่างไปเลยลูกขอสารภาพด้วยความสุจริตใจว่าลูกลืมวัดพระธรรมกายไปเลยจนกระทั่งวันหนึ่งลูกไปซื้อของเห็นร้านค้าเขาเปิดรายการอยู่ช่องหนึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อลูกจึงถามเขาว่าเอ๊ะนี่ช่องไหนเอ๊ะทำไมบ้านลูกไปเห็นมีเลยเนี่ยเขาจึงได้อธิบายฟังว่ามันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจากนั้นลูกจึงรีบติดต่อเพื่อติดจานดาวธรรมด้วยทันทีและหลังจากที่ครอบครัวลูกมาดูจานดาวธรรมแล้วเราก็เริ่มกลับมาวัดอีกครั้งลูกและสามีก็ได้ประสบปัญหาชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งเกี่ยวกับธุรกิจโรงสีที่กำลังทำอยู่จนถูกธนาคารยึดแล้วก็โดนฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายเป็นเวลายาวนานถึง10ปีถึงจะหมดอายุความและลูกก็ทำโรงสีใหม่แล้วกำลังจะตัดสินใจยกให้ลูกชายคนเล็กดำเนินกิจการต่อซึ่งลูกก็ยังรู้สึกเป็นกังวลอยู่ทุกวันนี้ค่ะชีวิตส่วนตัวของลูกลูกรู้สึกมีปมด้อยมาตลอดคือพ่อแม่ที่แท้จริงของลูกยกลูกเข้าไปอยู่กับลุงกับป้าตั้งแต่2ขวบทั้งที่พ่อแม่ก็ฐานะดีลูกยังสงสัยมาจนถึงทุกวันนี้ว่าทำไมพ่อแม่ต้องยกลูกให้คนอื่นด้วยทำไมไม่เป็นพี่น้องคนอื่นทั้งที่ลูกเป็นคนโตแท้ๆแต่หลังจากไปอยู่กับลุงกับป้าแล้วลูกก็ถูกเลี้ยงให้สุขสบายทุกอย่างเห็นไหมเลี้ยงแบบคุณหนูลุงกับป้ารักลูกมากๆเพราะเขาไม่มีลูกลูกได้กลายเป็นลูกของเครือข่ายบดีใหญ่ที่มีฐานะร่ำรวยเป็นเจ้าของข้อควายมีเนื้อที่กว่า30 40ไร่ส่งคาราบาวไปขายที่กรุงไส้งอนประเทศเวียดนามเป็นหมื่นๆตัวโดยลำเลียงขึ้นโบกี้รถไฟเป็นขบวนซึ่งลูกรู้สึกว่าสิ่งที่ลุงทำเนี่ยบาปมากเพราะถ้าเป็นบัฟฟาโลตัวผู้เนี่ยทุกตัวจะถูกจับตอนก่อนก่อนที่จะส่งออกโอ้ยฟังแล้วกลัวแล้วก็บอกวิธีตอนโดยจับมันนอนขึงลงแล้วก็ทุบหลายๆครั้งจนแตกขณะทุบมันจะดิ้นร้องอย่างทรมานมากและทุกตัวจะโดนประทับตราก่อนขายโดยตัวเลขเหล็กร้อนไปเผาไฟจนร้อนแดงแล้วหน้าประทับไปบนผิวหนังคาราบาวที่ยังเป็นอยู่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเป็นตัวที่เท่าไรทำให้มันร้องร้อนด้วยร้องด้วยดิ้นกระโดดหนีอย่างทรมานสุดๆลุง ทำอาชีพนี้จนกระทั่งเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารแต่ก่อนที่คุณลุงจะเสียชีวิตได้มีอาการหนาวร้อนๆเหมือนครูไม่ใหญ่ผมรู้เลยคือจะบ่นว่าหนาวแต่เอาผ้าห่มมาห่มให้ไม่ถึง2นาทีก็บอกว่าร้อนแต่เอาผ้าห่มออกบอกหนาว สลับกันไม่ทราบสาเหตุและเพราะอะไรลองสันนิษฐานกันไปนะจ๊ะเพราะอะไรสะบัดร้อนสะบัดหนาวสุดท้ายก็เสียชีวิตลงด้วยวัย53ปีหลังจากที่ลุงของลูกตายแล้วคุณป้าของลูกเสียใจมากหันมาดื่มแต่เหล้า

0: จนกระทั่งไม่นานนักก็เสียชีวิตตามคุณลุงไปเมื่อคุณลุงคุณป้าเสียชีวิตแล้วลูกจึงต้องย้ายกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงสุดท้ายคุณพ่อของลูกก็เสียชีวิตด้วยโรคชราส่วนแม่ก็เป็นมะเร็งในสมองแล้วก็จากไปในที่สุดคำถามขณะที่สามีอยู่ห้อง ICU เหตุใดสามีถึงมีอาการดีขึ้นทั้งนั้นที่คุณหมอบอกว่าไม่รอดแน่เป็นเพราะบุญสร้างพระในปัจจุบันหรือบุญในอดีตไปช่วยคะขณะทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวช่วยกันจำคำถามเลยนะจ๊ะลูกกระซิบบอกสามีในสภาพที่หมดสติบุญจะถึงเข้าได้เต็มที่หรือไม่คะแต่ถ้าลูกไม่สร้างพระในครั้งนั้นสามีลูกจะเป็นเช่นไรหากเขาตายตอนนั้นจริงๆเขาจะไปไหนคะเข้าใจถามเนอะเหตุใดสามีถึงไม่เป็นอัมพาตครึ่งตัวตามที่หมอบอกอีกทั้งไม่เหลือการข้างเคียงเลยเป็นเพราะบุญจากการสร้างพระหรือเปล่าคะบุญไปทำปฏิกิริยาอย่างไรกับร่างกายหรือคะทำไมอาการถึงดีขึ้นอย่างอัศจรรย์เหตุใดพ่อแม่ต้องยกลูกให้ลุงป้าด้วยทั้งที่ที่บ้านตนเองก็มีฐานะดีผมมีพระคุณของลูกทั้ง4คนคือพ่อแม่ลุงป้าตายแล้วไปไหนท่านทั้ง4ฝากบอกอะไรมาหรือเปล่าคะเหตุใดลุงกับป้าถึงไม่มีลูกแล้วต้องมาทำอาชีพที่เกี่ยวกับขายควายนับเป็นหมื่นๆตัวท่านทั้ง2ต้องไปใช้วิบากกรรมที่ไปตอนควายและใช้เหล็กกร้อนนาบควายตามขั้นตอนวิบากกรรมอย่างไรก่อนที่ลุงจะเสียชีวิตทำไมถึงมีอาการหนาวๆร้อนๆสลับไปมาตอนนี้ท่านมีสภาพเป็นอย่างไรลูกจะช่วยเหลือท่านได้อย่างไรบ้างและลูกจะมีส่วนแห่งบาปหรือไม่จะต้องแก้ไขอย่างไรคะอุปกรรมใดที่ทำให้ลูกถูกฟ้องล้มละลาย โอ้อมิตภะโรงสีถูกธนาคารยึดและลูกกำลังยกโรงสีให้ลูกชายดำเนินการจะมีปัญหาต่อไปไหมคะลูกควรจะทำอย่างไรต่อไปลูกกับสามีชาติก่อนเป็นคู่กันหรือเปล่าคะลูกและสามีและลูกทำบุญมากับหมู่คณะหรือไม่อย่างไรคะหากจะติดตามหมู่คณะไปสร้างบารมีทุกภพทุกชาติจะต้องทำอย่างไรบ้างคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะสามีอยู่ห้อง ICU หมอบอกไม่รอดแต่อาการดีขึ้นเพราะบนปัจจุบันที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวเป็นหลักที่ไปดึงบุญเก่าในอดีตที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนามาช่วยด้วยทั้งที่สามีน่ะหมดอายุไขแล้วจ้ะขณะที่สร้างพระธรรมกายเป็นตัวให้สามีและลูกบอกให้เขาทราบทั้งที่เขาหมดสติไปนั้นบุญที่ทำนี้ก็ถึงสามีจ้ะแต่บุญไปไม่ถึงสามีก็ต้องตายไปแล้วจ้ะหากเขาตายไปตอนนั้นน่ะเหรอก็คงต้องไปมหานรกขุม5หรืออย่างน้อยก็ยมโลกของมหานรกขุม5แน่นอนเพราะกรรมสุราบุหรี่จ้ะจะไปตรงนั้นแหละเหตุที่สามีไม่เป็นอัมพาตครึ่งตัวและไม่มีอาการข้างเคียงตามที่คุณหมอบอกเพราะบุญที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวไปตัดรอนบาปศักดิ์สิทธิ์ที่มาจรดอยู่กลางกายให้จางหายไปแล้วดวงบุญก็มาเชื่อมแทนที่จึงทำให้อาการดีขึ้นเป็นอัศจรรย์เหตุที่พ่อแม่ยกลูกให้ลุงป้าทั้งที่ที่บ้านมีฐานะดีเพราะพ่อแม่ก็เกรงใจลุงกับป้าที่มาขอ

แล้วก็เห็นว่าลุงกับป้าก็มีฐานะดีพอจะช่วยดูแลตัวลูกได้อีกทั้งลูกก็มีวิบากกรรมเก่าคือเคยยกลูกของตนเองให้ผู้อื่นในลักษณะทำนองนี้เหมือนกันพ่อตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกมหานรกขุม6เพราะชอบตีไก่เล่นพนันไก่ชนกำลังดอน จับให้มาตีกันโดยเป็นสัตว์นรกครึ่งคนครึ่งไก่ทุกทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ก็ยังไม่หมดกรรมหรอกจ้าแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาในระดับธรรมดายังไม่สบายนักได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นแต่ฝากขอบคุณที่ลูกอุทิศบุญไปให้ทำให้สภาพชีวิตดีขึ้นลุงตายแล้วไปเกิดในมหานรกขุม1ได้กรรมเลี้ยงสัตว์ขายให้เขาเอาไปฆ่าแล้วไปใช้แรงงานตัวเป็นคนหัวเป็นบัฟฟาโลเป็นคาราบาวกำลังถูกนายนริยบาลเอาท่อนเหล็กร้อนทุบทั้งหัวและใช่นั่นแหละและตรงที่ทุบนั่นแหละไม่อาจรับบุญได้แต่บุญไปคอยอยู่ยมโลกป้าตายแล้วด้วยความคิดถึงดื่มแล้วตายก็ไปเกิดในมหานรกขุม5ด้วยกรรมสุรายังไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้าทั้งลุงทั้งป้าก็ไปอยู่แถวๆนั้นกันเรื่องกับป้าไม่มีลูกเพราะการปัจจุบันที่ทำหมันสัตว์ตอนสัตว์ไม่ให้มีลูกเลยจ้ะที่ต้องมาทำอาชีพขายควายเป็นหมื่นๆตัวเพราะในอดีตทำทานแล้วก็มาอธิษฐานจิตให้ดีให้รอบคอบคือไม่ประกอบไปด้วยปัญญาเมื่อเวลาทำทานแล้วอธิษฐานเพียงแค่ขอให้รวยแต่นั้นเมื่อบุญตามมาส่งผลจึงทำให้บาปได้ช่องดึงดูดให้มารวยด้วยมิจฉาชีวะทำให้ประกอบบาปเพิ่มจ้ะมีบาปเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยเหมือนคนที่รวยด้วยสุราเมรัยบุหรี่ยาเสพติดพวกนี้ตอนก่อนตายท่านมีอาการสลับร้อนหนาวไปมาเพราะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะตายธาตุไฟมันจะแตกดับแล้วล่ะลูกต้องทำบุญทิศไปให้ท่านเยอะๆและบุญก็จะได้ไปรอที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นกรรมจากมหานรกแล้วก็จะได้มารับบุญตรงนี้แหละจ้ะแต่อีกนานนานนานถ้าลูกพลอยยินดีอนุโมทนาบาปหรือเข้าไปช่วยทำงานดังกล่าวด้วยก็จะมีส่วนแห่งบาปกรรมนี้ซึ่งวิบากกรรมนี้ก็จะทำให้เป็นหมันมีลูกยากแล้วก็เจ็บป่วยไข้มีโรคมากแล้วก็อายุจะสั้นด้วยจะแก้ไขลูกต้องทำบุญเยอะๆทุกบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานโดยเฉพาะปลาไข่เนี่ยแล้วทิศไปให้สัตว์ทั้งหลายที่เราไปเบียดเบียนเขาทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกทั้งตั้งปฏิบัติทำให้เขาถึงพระธรรมกายภายในตัวด้วยจ้ะจึงจะหนีก็ได้หนีวิบากกรรมนี้นะลูกถูกฟ้องล้มละลายใกล้ลงสีถูกธนาคารยึดพระที่ผ่านมาบุญที่ทำไว้ในอดีตที่ทำอย่างไม่สม่ำเสมอคือทำตามอารมณ์เริ่มหย่อนตัวลงคือมีอารมณ์ก็ทำบุญไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยทำขยักขย่อนมันก็เลยรวยขยักขย่อนเดี๋ยวรวยเดี๋ยวเจ๊ง เดี๋ยวรวยเดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวรวยเดี๋ยวล้มอะไรเงี้ยล้มละลายก็เพราะว่าบุญไม่อาจจะรองรับได้ดังนั้นการยกลูกศิษย์ลูกชายดำเนินการก็เป็นทางออกทางหนึ่งที่ดีคือเปลี่ยนเอาคนที่มีบุญแต่อย่างไรก็ตามให้ลูกและลูกชายรีบสั่งสมบุญในปัจจุบันให้มากๆจ้ะก็จะช่วยทำให้ดีขึ้นเห็นไหมจ๊ะผลของการทำบุญไม่สม่ำเสมอนี่เอาเรื่องทีเดียวลูกสามีและลูกๆก็เคยสร้างบารมีร่วมกันมากับหมู่คณะแบบกองเสบียงโดยทำบุญตามอารมณ์ละจ้ะหากจะติดตามสร้างบุญกับหมู่คณะก็ต้องสร้างบุญทุกบุญอย่างเต็มที่สม่ำเสมอไปจนหมดอายุไขแล้วอธิษฐานจิตตา

0: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะทุกวันเวลา 17:30 น.

0: ขอกราบถวายความเคารพหลวงพ่อที่เคารพยิ่งนะครับแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนสัทธมิตรแล้วก็เจริญพรนะญาติโยมสาธุชนลูกนักเรียนวันฝันในฝันลูกหลวงพ่อหลานคุณยายทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: ก็วันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่พวกเรานะใช้เวลาในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยมาใช้สำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเรียกว่าแป๊บเดียวนะวันคืนผ่านไปก็นี่เรามาถึงช่วงปลายปีแล้วนะเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์สำคัญพวกเราได้ตักตวนตักบวงบุญกันในปีหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าจะเป็นปีที่เราอาจจะผ่านช่วงโควิดอะไรต่างๆมาพอสมควรนะแต่ว่าท้ายที่สุดนะก็เราก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วก็เริ่มเข้าสู่นะภาวะนะปกติโควิดก็เป็นแค่โรคประจำท้องถิ่นไปนะแล้วพวกเราก็ได้มีโอกาสกลับมาสร้างบุญใหญ่ด้วยกันนะที่วัดพระธรรมกายที่ศูนย์มรดกธรรมต่างๆนะให้เราได้มีโอกาสได้สร้างบุญอย่างเต็มที่นะมากขึ้นนะวันนี้เพื่อให้เราเนี่ยได้มาเข้าใจเห็นคุณค่านะของสิ่งที่เรามีอยู่ทรัพยากรที่เรามีชีวิตที่เรามีอยู่มากขึ้นนะวันนี้ก็เลยเอาเรื่องของเวลาเนี่ยมาพูดคุยกันนะเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่พวกเราทุกคนก็จะได้ศึกษานะเริ่มต้นอย่างนี้นะเริ่มต้นอย่างนี้มีคำถามนะอันนี้ถามแล้วก็ตอบในใจก็ได้นะสำหรับทุกท่านเนี่ยเป็นคำถามอะไรเอ่ยนะอะไรเอ่ยมียักษ์ตนหนึ่งนะฮะมีหน้าอยู่สามหน้ามีตาอยู่สองข้างนะข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่มีปากอยู่12ปากมีฟันไม่มากปากละ30ซี่เคี้ยวกินสัตว์ทั่วปัตตภีถามว่ายักษ์ตนนี้คือใครอ่ะลองตอบในใจดูนะก็บางคนเอ๊ะมันคืออะไรนะก็จะตอบให้ดูนะเราดูรูปก่อนนะมียักษ์ตนหนึ่งนะมีหน้านะมีหน้าอยู่สามหน้านะแล้วก็มีตาอยู่สองข้างเห็นไหมสีดำสีขาวข้างหนึ่งก็คือลิบลีนะเป็นสีดำอีกข้างหนึ่งสว่างแล้วก็ปากมีปากอยู่ทั้งหมด12ปากนะแล้วก็มีฟันไม่มากนะปากหนึ่งก็มี30ซี่เราเขาเรียกกันเคี้ยวกินสัตว์ทั่วปฐพีนะถามว่ายักษ์ตนนี้ชื่อว่าอะไรนะคิดว่าคนก็คงมีคำตอบแหละยักษ์ตนนี้มีชื่อว่ากาลยะนะกอไก่สระอาลอลิงนะรู้จักไหมกาลยะนะหรือชื่อง่ายก็คือว่ากาลนั่นเองแปลเป็นภาษาไทยกาลตัวนี้ก็แปลว่าเวลา

เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยมันมีอยู่3หน้า3หน้าที่ว่านี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงนะมีหน้าอะไรบ้างหน้าฝนหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนใช่มั้ย3ฤดูนั่นเองนะมีตาอยู่2ข้างไอ้2ข้างที่ว่าคืออะไรอันนี้ก็พอจะเดาไม่ยากนะข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งมืดนะก็คือกลางวันกลางคืนนั่นเองนะส่วนปาก12ปากนะแล้วในปากมีฟัน30ซี่ต่อปากปากนี่คืออะไรอุปมาก็เหมือนกับนะจำนวนระยะเวลาเดือน12เดือนนั่นเองนะแล้วก็ในแต่ละเดือนก็มีอยู่30วันโดยเฉลี่ยนะ30 31นะเดือนกุมภาก็28วันบ้าง29วันบ้างอันนี้ก็เป็นคำโบราณโบราณนะแต่ไอ้การระยะตัวเนี้ยมันมีลักษณะอันหนึ่งคือมันมีหน้าที่มาเคี้ยวกินสรรพสัตว์ทั่วทั้งปฐพีนะมีหน้าที่เคี้ยวกินกินอะไรที่อยู่ในโลกใบนี้ในปฐพีนี้นะไม่สามารถจะรอดพ้นยักษ์ตนนี้ไปได้คือการยักษ์เนี่ยมันกินเข้าไปหมดนะอะไรที่มีอยู่ในโลกนี้จะกินถูกกินหายไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยักษ์เนี่ยจึงเป็นยักษ์นะที่เราควรศึกษาโอ้มีอนุภาพขนาดที่จะกินสรรพสัตว์สรรพชีวิตนะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในปฐพีนี้ไม่อาจจะรอดพ้นการยักษ์ตรงนี้ไปได้นี่เดี๋ยวเรามาดูคำว่ากาลหรือเวลาสักนิดหนึ่งคือถ้าตั้งคำถามว่าเวลาคืออะไรเนี่ยมันอาจจะมีคำตอบที่มากมายนะต้องถามว่าถ้าเราถามว่าคำเวลาคืออะไรเราอาจจะตอบไม่ได้เวลาคืออะไรเราใช้เวลาอยู่เราใช้เวลาเรามีเวลาเราไม่มีเวลานะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเวลาคืออะไรเนี่ยถ้าเราถามว่าอะไรคือคำว่าเวลามีนักวิทยาศาสตร์นะอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนักปรัชญาด้วยนะที่เขาสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งต่างๆรอบตัวเขาก็สงสัยนะเวลาจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะบางกลุ่มบางคนนะเขาบอกว่าเวลาเนี่ยมันคือสิ่งที่มันอยู่ในห้วงจักรวาลนี่แหละเกิดขึ้นมาเพื่อจะรองรับเหตุการณ์ต่างๆใช่ไหมฮะเวลาเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ไงอดีตปัจจุบันอนาคตอ่ะมันเลยต้องมีเวลานะถามว่าเวลาก็เดินมาอย่างนี้เนี่ยเราก็มีเวลาเป็นเหมือนธรรมชาติที่อยู่ในห้วงจักรวาลเนี่ยมีหน้าที่ในการทำให้รองรับเป็นเหมือนพื้นที่อ่ะมันต้องรองรับเหตุการณ์ต่างๆถ้าไม่มีเวลาต่างถ้าไม่มีเวลาเนี่ยเห็นไหมจะไม่มีเหตุการณ์ต่างๆเลยถ้าไม่มีอดีตปัจจุบันไม่มีอนาคตเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าเหตุการณ์อะไรอยู่ตรงนั้นเลยไม่มีแต่ความว่างเปล่านะบางพวกก็เชื่ออย่างนี้นะอีกบางพวกก็เชื่อว่าเวลาเหรอมันไม่มีอยู่จริงหรอกมันเป็นเพียงสิ่งสมมติที่มนุษย์สมมติขึ้นเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับตัวเลขอะตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยคือมนุษย์กำหนดขึ้นนะมันไม่ได้มีอยู่จริงๆหรอกเรากำหนดมันขึ้นมานะหรือบางท่านก็บอกเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมติแบบสัมพัทธ์กันหมายความว่าเวลาแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีความเร็วเท่ากับแสงนะขึ้นไปบนจรวดที่มีความเร็วเท่ากับแสงเนี่ยเวลาเราอยู่ในจรวดไอ้ที่มีความเร็วเท่ากับแสงเนี่ยเวลาของเราเนี่ยนะมันฉุดเฉินถูกหยุดเอาไว้ตรงนั้นแล้วคนที่อยู่บนโลกที่เวลาปกติเนี่ยจะแก่ไปเรื่อยๆนะแต่คนที่อยู่บนยานอวกาศที่มีความเร็วมากกว่าแสงเนี่ยจะเหมือนหนุ่มเพราะวิ่งเท่ากับความเร็วเท่ากับแสงอย่างนี้เป็นต้นนะเขาบอกว่าเวลาก็เลยเป็นสิ่งที่อาจจะหาคำตอบไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเวลาคืออะไรมันมีตัวตนไหมนะแน่นอนว่าเมื่อมันไม่มีข้อสรุปหรอกว่าเวลาคืออะไรนะแต่สิ่งที่เรารู้จักแน่นอนคือเวลาบนโลกใบนี้นะซึ่งตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์พยายามหาคำนวณจับนะก็มีเครื่องมือต่างๆในการที่จะวัดว่าเวลามันมียังไงก็สมัยก่อนก็ใช้นาฬิกาแดดใช่ไหมเขาใช้แดดเป็นตัวอ๋อมันมีการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์แล้วมันก็เคลื่อนตำแหน่งไปก็มีนาฬิกาแดดต่อมาก็มีนาฬิกาน้ำมีนาฬิกาทรายใช่ไหมฮะแล้วปัจจุบันที่เราใช้อยู่คือนาฬิกาที่เป็นเรือนก็เป็นนาฬิกาอะตอมนะจะเป็นเวลาที่ใช้เรื่องของอะตอมระดับอะตอมเป็นเวลาของตัวธาตุเราก็มีการขึ้นบรรจุแรงต่างอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะไม่ขออธิบายมันจะยากเกินไปแต่ให้เรารู้ว่ามนุษย์เนี่ยพยายามจะจับกำหนดเวลาเพื่อให้สามารถที่จะนับเวลาได้เพราะถ้าเกิดไม่นับเราจะไม่รู้เลยว่าเวลามันสั้นหรือมันยาวมันผ่านไปมากน้อยแค่ไหนนะทีนี้เวลาที่เรากำหนดนะชาวโลกกำหนดเนี่ยเท่าที่สังเกตธรรมชาติเนี่ยก็เป็นเวลาที่เราดูจากสิ่งนี้นะมนุษย์เนี่ยเราระบุเวลาผ่านการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์

นะโลกของเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่นะเรากำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากเลยมันโลกในหมุนรอบตัวเองความเร็วสูงนะเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยโลกก็หมุนไปเรื่อยๆนะหมุนไปเรื่อยหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วที่เร็วมากเร็วมากนะแต่เรานั่งด้วยความที่โลกมันใหญ่เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเรานั่งนิ่งๆแต่จริงๆแล้วเรากำลังเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆโลกก็หมุนรอบตัวเองนะหนึ่งรอบเนี่ยเท่ากับ24ชั่วโมงนะแล้วทำไมมันมีกลางวันกลางคืนก็เพราะว่าตรงจุดศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลมันจะมีโลกแล้วโลกเนี่ยจะหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราโลกหมุนรอบตัวเองนะมันก็จะมีบางด้านใช่ไหมฮะมันเจอดวงอาทิตย์ด้านนั้นจะเป็นด้านสว่างไอ้ด้านที่มันหันหลังให้กับดวงอาทิตย์มันจะเป็นด้านที่มันมืดนะเพราะฉะนั้นที่อาทิตย์ที่เราเห็นที่เรามันเหมือนกับขึ้นทางตะวันออกแล้วโลกทิศตะวันตกนะมันเป็นแค่เรื่องของการเคลื่อนที่ของโลกเท่านั้นเองนะหมุนรอบตัวเองกลางวันกลางคืนต่างๆแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เรานะเห็นกระบวนการตรงนี้เราจะรู้อ๋อ1วัน1คืนของเราที่เราเห็นนะ24ชั่วโมงเนี่ยมีกลางวันมีกลางคืนเนี่ยเค้ามันมีการเคลื่อนที่แล้วปรากฏว่าบางทีกลางวันกลางคืนในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันใช่มั้ยอย่างทางโลกคือโลกเหนือเนี่ยบางช่วงเนี่ยกลางวันก็จะยาวกว่ากลางคืนบางช่วงก็กลางคืนยาวกว่ากลางวันนะเคยไปทางฝั่งยุโรปที่ไปทางเหนือเนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าขนาดประมาณ2ทุ่มนะพระอาทิตย์ยังขึ้นอยู่เลยนะแล้วบางที่นะไปนะประมาณอย่างที่เคยไปญี่ปุ่นนะประมาณ4-5นี่คือสว่างแล้วถ้าบ้านเรา4-5นี่มันก็มืดอยู่ใช่ไหมอย่างช่วงนี้ช่วงอากาศหนาวเนี่ยกลางวันพอจะเกิดก็ประมาณสัก6 โมงกว่า6 โมงครึ่งนะแต่ถ้าเราไปบางพื้นที่เนี่ยเขากลางวันเร็วอย่างเงี้ยก็อย่างญี่ปุ่นที่เคยไปโอ้4-5สว่างแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการเคลื่อนที่เวลาจึงเกิดเพราะฉะนั้น1วัน1คืนเกิดจากอะไรโลกหมุนรอบตัวเองนะแล้วก็ไปหันพระอาทิตย์นะตอนนี้เขาก็เริ่มนับทางฝั่งตะวันออกว่าเป็นด้านที่พระอาทิตย์ขึ้นก่อนแล้วก็หมุนไปเพราะฉะนั้นในขณะที่เรานั่งตรงนี้มีความสว่างอีกด้านหนึ่งก็เป็นช่วงเวลานอนของเขาทางฝั่งอเมริกาก็เป็นช่วงหลับช่วงนอนของเขาแบบเนี้ยนะเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเวลาที่กำหนดขึ้นมาจากการเคลื่อนที่ของโลกนะไม่ได้เป็นเวลาจริงๆนะต่อไปอันนี้แล้วเวลา1วัน1คืนผ่านไปแล้วแล้วเวลา1เดือนล่ะ1เดือนคืออะไรนะถึงเดือนมันก็เกิดจากการที่เราสังเกตจากพระจันทร์ใช่มั้ยจะรู้ว่าตอนนี้มัน1เดือนหรือจะมัน1เดือนหรือยังเนี่ยถ้าปัจจุบันเราดูปฏิทินแต่ถ้าเรานึกถึงสมัยก่อนปฏิทินไม่มีเรารู้ได้ยังไงเขาก็นับว่า1เดือนนับจากที่เวลาที่มันมีเดือนมืดแล้วก็ค่อยขยับเป็นพระจันทร์เสี้ยวไปเรื่อยๆเหลือครึ่งดวงแล้วต่อไปก็สว่างเต็มดวงสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายไปว่า1เดือนเนี่ยนับจากค่ำขึ้นทั้งแรมนะการเคลื่อนที่ของการเคลื่อนที่ที่พระจันทร์หมุนรอบโลกอีกทีสังเกตนะฮะก็จะมีการเคลื่อนที่อีกเมื่อกี้โลกหมุนรอบตัวเองกลายเป็น1วัน1คืนนะ1วัน24ชั่วโมงเนี่ยครบ1รอบเป็น1วัน24ชั่วโมงนะพอเป็น1เดือนพระจันทร์เนี่ยหมุนรอบนะอันนี้เป็นภาพนะนะอันนี้คือเป็นโลกนะโลกจะมีพระจันทร์พระจันทร์เขาไม่อยู่นิ่งนะมันก็หมุนรอบโลกนะฮะหมุนไปแล้วก็ไอ้ช่วงที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยแล้วพระจันทร์หมุนรอบโลกก็จะมีพระอาทิตย์นะบางช่วงพระอาทิตย์มันก็ส่องโดนพระจันทร์แล้วเงามาตกกระทบโลกใช่มั้ยอย่างอันเนี้ยพอเป็นช่วงที่พระจันทร์สมมติว่าหมายเลข1พระจันทร์เนี่ยบางแสงดวงอาทิตย์หมดเลยพอมันตกกระทบโลกฝั่งนี้ก็เลยกลายเป็นเดือนมืดแบบนี้นะพอหมุนไปเป็นหมายเลข2ปุ๊บมันเป็นพระจันทร์เสี้ยวเพราะว่าพระอาทิตย์ส่องลงมาเสร็จปั๊บเงาบางส่วนมันไปตกกระทบของโลกเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเวลาเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของการที่เรากำหนดขึ้นมาจากการเคลื่อนที่ของพระจันทร์นะเพราะฉะนั้นก็เลื่อนไปเดือนมืดเดือนเสี้ยวเดือนขึงดวงเดือนข่อนดวงเดือนเพ็ญเดือนอะไรต่างๆแล้วก็กลับมาเป็นเดือนเสี้ยวแล้วก็กลับเป็นเดือนมืดเหมือนเดิมอันนี้คือพระจันทร์เนี่ยหมุนรอบโลก1 วงรอบเนี่ยเท่ากับ1เดือนซึ่งจริงๆแล้ว1เดือนไม่ใช่30วันเขานับประมาณ28จุดต่อกว่านะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการทบไปก็เลยบางปีก็จะมี8-2 หนเดือน8-2 หนแบบนี้นะเพราะการนับแบบจารคติไม่เหมือนกับที่เรานับในปฏิทินนะอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเวลา1วันเนี่ยก็กำหนดโดยการหมุนนะเวลา1เดือนก็กำหนดโดยการหมุนของพระจันทร์อีก

ในเวลาหนึ่งปีนะหนึ่งปีหนึ่งปีดูจากอะไรมีกลุ่มนักสัตว์มีดาวต่างๆหนึ่งปีก็เกิดจากการที่ตัวโลกของเราเนี่ยหมุนรอบพระอาทิตย์หนึ่งรอบนะอันนี้เราให้เราดูอันนี้คือเวลาที่โลกมันหมุนเพราะนั้นโลกกว่าจะหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆนะก็เท่ากับ315วันจุดทศนิยมนิดหน่อยนะบางปีก็365บางปีก็366สังเกตว่าเวลาก็เป็นของการเคลื่อนที่อีกถูกไหมถ้าโลกไม่หมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ว่ามันคือ1ปีอันนี้พอเวลาโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สังเกตคือเวลาที่เกิดขึ้นแบบนี้นะฤดูแต่ละฤดูไม่เท่ากันเราลองดูช่วงนี้นะ21 22ธันวาคม21ธันวาคมนี่งานวันสำคัญของอุบาอาจารย์นะวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทัตตะชีโวซึ่งเดี๋ยวเราจะมีพิธีมุตตาวันที่18คือสัปดาห์หน้านะก็เชิญชวนกันมานะร่วมงานมุตตาอุบาอาจารย์เราก็เป็นวันสำคัญเลยเป็นวันเปลี่ยนถ่ายของฤดูเลยนะคือจะเป็นวันที่โลกทั้งฝั่งซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูหนาวโลกเหนือนะไปทางเหนือซีกโลกทางเหนือเนื่องจากโลกมันเป็นเอียงๆอย่างนี้นะไม่กลมๆนะมันก็จะมีด้านที่เอียงนะไอ้ทางด้านเหนือข้างบนตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงฤดูหนาวกลางวันจะสั้นกลางคืนจะยาวส่วนซีกโลกใต้อยู่ด้านนี้ข้างล่างตรงนี้นะจะเป็นที่ส่วนที่โดนพระอาทิตย์เยอะมากเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นฤดูร้อนในขณะที่บ้านเราตอนนี้นะกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวก็คือเราสู่ฤดูหนาวแล้วล่ะทางออสเตรเลียซึ่งอยู่ซีกโลกใต้เนี่ยตอนนี้เขาเป็นฤดูร้อนนะเป็นช่วงซัมเมอร์ของเขาเลยอากาศกำลังแบบสบายแต่เขาดูร้อนไม่ใช่แบบร้อนแบบบ้านเรานะเขาร้อนแบบสบายนะถ้าบ้านเรานี่ก็คือร้อนแบบเต็มที่ไปเลยนะร้อนก็คือ 37-38 องศาอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกประเทศเราอยู่ประมาณเส้นกลางศูนย์สูตรก็โดนพระอาทิตย์เต็มๆเลยนะใกล้พระอาทิตย์เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่การหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็มีผลต่อทางกายภาพนะโลกก็ยังมีฤดูกับวิทยาการไม่เท่ากันใช่ไหมพอผ่านไปเดือนกันยายนไปขออภัยนะย้อนมาทางนี้มีนาคมเนี่ย21มีนาทางขั้วโลกเหนือกลายเป็นฤดูใบไม้ผลิละร่วงพอผ่านหน้าหนาวใบไม้ก็จะผลิทางซีกโลกใต้ก็เป็นใบไม้ค่อยๆร่วงลงนะร่วงแหละพอมาผ่านไปทางมิถุนานะซึ่งส่วนนี้บ้านเราเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูร้อนนะแต่พอผ่านมิถุนาไปปุ๊บซีกโลกเหนือเนี่ยเป็นฤดูร้อนเป็นซัมเมอร์กลางวันยาวเลยซีกโลกใต้จะเป็นฤดูหนาวกลางวันสั้นนะเพราะนั้นออสเตรเลียก็จะเป็นซัมเมอร์แล้วเขาเป็นฤดูหนาวของทางฝั่งทางยุโรปอเมริกาแคนาดาพวกนี้เขาจะเป็นฤดูร้อนนะก็ขยับไปงั้นโดยสรุปเนี่ยทันทีที่โลกมันหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วโลกมันเอียงเนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้น315วัน316วันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดฤดูกาลด้วยแล้วมันก็ไม่ตรงกันด้วยนะนะนี่คือการหมุนนะแล้วก็มีคนเขาบอกว่าอันนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์นะสมมติว่าโลกเราไม่มีแล้วมนุษย์ย้ายไปอยู่บนดาวฤกษ์อื่นการระบบเวลาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ย่อมใช้การไม่ได้แน่นอนอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับหมายความถ้าการเคลื่อนที่แบบเมื่อกี้เราเปลี่ยนโลกเปลี่ยนดวงดาวเปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นที่มันไม่มีระบบการหมุนแบบนี้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองโลกหมุนรอบดวงจันทร์หมุนรอบโลกหรือตัวโลกเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยเมื่อไหร่ที่การเคลื่อนไหวแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นหรือการนับไม่เกิดขึ้นเนี่ยเวลามันจะไม่เท่ากันเพราะเวลาหรือถ้าเกิดทุกอย่างมันหยุดโลกหยุดหมุนพระจันทร์หยุดหมุนรอบโลกแล้วโลกหยุดหมุนรอบดวงอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างจะเป็นความว่างเปล่าเวลาจะไม่มีถูกไหมเรานึกออกไหมเพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นเพราะการหมุนการเคลื่อนที่เมื่อไหร่ที่มันไม่มีการหมุนปั๊บทุกอย่างจะหยุดนิ่งและไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยเพราะนั้นอันนี้ก็เขาก็เลยบอกว่าการที่เราถ้าเกิดสมมติเราย้ายไปอยู่ดาวฤกษ์อื่นที่เขาไม่ได้หมุนแบบเนี้ยนับแบบเนี้ยเวลามันจะไม่ใช่อ้างอิงแบบเดียวกับเรานะซึ่งนี้ก็เลยเป็นที่มาของความรู้ในจักรวาลวิทยานะเราได้ศึกษามาแล้วว่าทำไมเวลาชาวสวรรค์เวลาในอวัยภูมิถึงไม่เท่ากับเวลาบนโลกมนุษย์ใช่ไหมเขาบอกว่าเวลาของชาวสวรรค์เนี่ยนะสมมติเราไปเกิดเปลี่ยนภพจุตินี่แปลว่าตายนะไม่ได้แปลว่าเกิดจุติจากภพมนุษย์ปั๊บด้วยกุศลกรรมไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งคือชั้นจาตุมมหาราชิก

อายุเทวดานะเขาเปลี่ยนละเป็น500ปีแต่ใช้คำว่าเป็น500ปีทิพย์นะไม่ใช่500ปีมนุษย์500ปีทิพย์ทิพย์ก็คือของสวรรค์ชั้นจาตุมนะซึ่งถ้าเทียบกับเวลามนุษย์เนี่ยปรากฏว่ามนุษย์ผ่านไปแล้ว50ปีจึงจะเท่ากับ1วันเทวดานะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยสวรรค์ชั้นจาตุมอายุเขาเนี่ยตลอดเขาอายุเทวดาจะอายุประมาณ9ล้านปีนี่คือ1ชีวิตของเขานะเกิดพอตายปุ๊บจุติด้วยผลบุญนะผลบุญที่เกิดการกระทำความดีเอาไว้ไปเกิดในย่าหน้ายักษ์คุดคนทานเป็นต้นอย่างเงี้ยนะฮะเวลาชีวิตเขาก็จะยาวไปนานไปเลยอีก9ล้านปีเพราะว่าสวรรค์ชั้นจาตุมมาอายุประมาณนี้นะถ้าสูงขึ้นไปอีกกุศลกรรมทำมากขึ้นนะไปเกิดในภพภูมิที่สูงกว่าอายุเพิ่มขึ้นนะ100ปีในมนุษย์นะเท่ากับ1วันเทวดาของสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วอายุเทวดาของชั้นดาวดึงเท่ากับ3โกฏ6ล้านปี3โกฏก็คือ30ล้าน36ล้านปีซึ่งยาวนานมากๆใช่ไหมไม่น่าเชื่อเนาะสมมติเรามีชีวิตในโลกมนุษย์อยู่ในยุคปัจจุบันนะเราอยู่ไม่เกิน100ปีทำกรรมความดีอะไรไม่รู้ล่ะถึงเวลาหมดอายุขัยปั๊บหมดอายุขัยบ้างหมดบุญบ้างหรือจะวิบากกรรมอะไรแต่ว่าด้วยกุศลกรรมที่เราทำเอาไว้เนี่ยมันส่งพาเราไปปุ๊บไปเกิดสวรรค์ชั้นวาเดิงก็ยาวไปเลยสาโกด36ล้านปีคืออยู่ยาวไปเลยนะหรือสวรรค์ชั้นยาวมานะก็ดับเบิลเข้าไปอีกทัตวีเข้าไปอีกอายุเทวดาเท่ากับ 2,000 ปีทิพย์นะแล้วก็200ปีมนุษย์เนี่ยเท่ากับ1วันเทวดาเนาะเราเห็นจะเห็นตัวเลขว่ามันคูณ2ไว้หมดเลยนะยิ่งพบสูงขึ้นตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า2เท่าอย่างนี้นะอันนั้นก็พออายุของเทวดาชั้นนี้เท่ากับ14โกฏ

144ล้านปีนะฮะเรามาดูสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นที่เราคุ้นเคยนะอายุของเทวดาเนี่ยเท่ากับ 4,000 ปีทิพย์โอ้ยาวมากเลยนะ 4,000 ปีทิพย์มนุษย์นี่ไปถึงนะ 4,000 ปีทิพย์แล้วในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ย1วันเทวดาเนี่ยเท่ากับ400ปีในโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นอายุของเขาเนี่ย57โกฏ6ล้านปีใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเราอยากปรารถนาเราบอกว่าเราอยากจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่4นะเป็นนักสร้างบารมีในสวรรค์ชั้นของพระโพธิสัตว์เนี่ยเราลงมาเกิดเป็นมนุษย์กี่ปีฮะแม็กซิมัมหรือว่าถ้าเกิด100ปีเราหมดอายุขัยตอนอายุ100ปีพอดีเนี่ยเท่ากับเราอยู่ไปไม่ถึง1ใน4ของวันนะนะ1ใน4ของวันเท่านั้นเองเราก็กลับไปสู่พระภูมิที่เดิมมันก็1ใน4ก็คือ6ชั่วโมงเหมือนกับเรากินข้าวเช้าเสร็จเราลงมาแล้วก็ตอนเที่ยงเพราะเราตื่นเช้าขึ้นมาตอน6โมงเช้าเสร็จแล้วเราก็จุติกลับไปอีกทีนึงก็ตอนเที่ยงวันนั่นน่ะมันคือแป๊บเดียวนะเวลาเนี่ยมันแบบชาวสวรรค์นี่หมดเวลาไปแป๊บเดียวแต่ในโลกมนุษย์เนี่ยผ่านไปแบบโอ้วงจรเยอะแยะมากมายนะหรือสวรรค์ชั้นนิมมาแล้วดีๆเนี่ยเขาบอก 8,000 ปีทิพย์ชั้นที่5เนี่ยก็สวรรค์ในโลกมนุษย์เนี่ย1วันเทวดาเท่ากับ800ปีมนุษย์เพราะฉะนั้นอายุของชาวสวรรค์นี่ก็230โกฏกับอีก4ล้านปีนะก็2,300ล้านกับอีก4ล้านปีนะแล้วก็ชั้นสวรรค์ชั้นที่6ปรนิมมิตวสวัสดีก็อายุไปถึง 16,000 ปีทิพย์1วันเท่ากับ 1,600 ปีเพราะฉะนั้นในอายุเทวดาเท่ากับ911โกฏ6ล้านปีโอ้โหเรียกว่าพอเปลี่ยนภพภูมิปั๊บด้วยกุศลกรรมนะอายุของชาวสวรรค์ก็ทับทวีมากยิ่งขึ้นนะฉะนั้นถ้าเราดูจากที่เขาบอกเมื่อกี้บอกว่าเวลาวงจรชีวิตมันถูกอ้างอิงโดยดาวดวงอื่นเห็นไหมฮะพอมันเปลี่ยนภพภูมิมันคือการเกิดในภพภูมิใหม่เวลาชีวิตเราก็เปลี่ยนอายุไขเราก็เปลี่ยนนะมันขึ้นอยู่กับเราไปอยู่ในภพภูมิไหนนะอันนี้มันมีตัวอย่างอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนะที่พระพุทธเจ้าท่านคำนวณเวลาสวรรค์ให้เราดูนะเขาบอกว่า50ปีอันนี้คือวิธีการคำนวณ นะแล้วมันมาจากไหนเมื่อกี้50ปีของมนุษย์ในสวรรค์ชั้นจตุมนะเท่ากับพื้น1วัน1ของเทวดาชั้นจาตุม30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1เดือน12เดือนถือเป็น1ปีนะ500ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณขอยุทเทวดาชั้นจาตุมก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้อุตสาหะนะรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นจาตุมมหาราชข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แล้วว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเทียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อยเห็นไหมฮะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านคำนวณ นะเพราะฉะนั้นการนั่งอิงของสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยก็อย่างอ้างอิงใครมนุษย์คือ30วันเนี่ยนะเป็น1เดือนแล้วก็ใน1เดือนเนี่ย12เดือนเท่ากับ1ปีก็เหมือนกับเทียบกับแบบมนุษย์เลยนะแสดงว่าการเทียบเวลาเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าอายุของเขาเนี่ยมันจะมากกว่านะมากกว่าเวลาในโลกมนุษย์นะแล้วก็อันนี้พุทธเจ้าท่านผมตัดไปให้เลยว่าถ้าเกิดมนุษย์เนี่ยรักษาอุโบสถศีลใช่ไหมรักษาศีล8ไปทั้งชีวิตเลยเนี่ยพอตายเสร็จปั๊บไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นสหายแห่งเทวดาสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยราชสมบัติที่เรามีอยู่ขณะที่เป็นมนุษย์นะเทียบไม่ได้เลยกับของไอเป็นทิพย์คือเล็กน้อยมากๆมันสมบัติที่เรามีด้วยมนุษย์เรามีบ้านมีรถนะมีสารพัดเลยนะบ้านสมมติว่าคนมหาเศรษฐีอาจจะมีเครื่องบินส่วนตัวมีบ้านที่ดินนะร้อยไร่พันไร่แล้วที่บ้านที่หลังเป็นหลายๆร้อยล้านพันล้านอย่างเงี้ยสมบัติเหล่านี้ถ้าไปเทียบกับสมบัติอเมนทิพย์เนี่ยถือว่าเป็นของเล็กน้อยนิดหน่อยเทียบกันไม่ได้นะแล้วสวรรค์บนสวรรค์น่ะคือเสวยสมบัติอเมนทิพย์เนี่ยมันยาวนานได้หมดเลยอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่เป็นตัวอย่างนะที่ทำให้ชี้เราเห็นชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องวงจรเวลาในพระไตรปิฎกในพุทธศาสนาก็เรื่องของปนาปฏิปุชิกาอันนี้เราเคยได้ยินได้ฟังนะเป็นเรื่องที่เทพบุตรตนหนึ่งนะอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเทพบุตรชั้นได้เทพบุตรตนนี้ก็มีบริวาร1,000นางอันนี้คือธรรมชาติเลยนะเราไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยเราจะไม่ได้ไปแบบเดียวๆไม่ได้แบบอโลนอยู่คนเดียวเกิดไปทำกุศลกรรมป้าไปเกิดคนเดียวไม่ใช่ด้วยสงฆ์ด้วยอนุภาพแห่งบุญนะที่เกิดจากการประกอบเหตุจากการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนา

เวลาไปเกิดในภพภูมิใหม่เราก็จะมีบริวารสมบัติติดไปด้วยอย่างเทพบุตรตนนี้ชื่อว่ามาลาภารีเทพบุตรเนี่ยเกิดเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงปั๊บมีบริวารติดมาด้วย 1,000 เป็นนางสนมเลยนะบริวารเป็นนางสนมล้วนๆ 1,000 นางบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยก็ไปเที่ยวอุทยานนะเทวดาเขาไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมวันๆ หนึ่งเขาก็เสวยทิพยสมบัติกินอาหารทิพนะแล้วก็ดูรัศมีกันแล้วก็ไปเที่ยวสวนเที่ยวสระชมสวนชมสระนะลื่นเลิงตามภาษาของเทวดาใช่ไหมก็ไปเข้าไปอุทยาน500นางเนี่ยก็ไปเขาเรียกว่าไปปีนต้นไม้ไปเก็บดอกไม้ทิพอีก500นางก็คอยช้อนดอกไม้ทิพที่หล่นร่วงหล่นลงมาเพื่อนำไปมอบให้กับเทพผู้เป็นนายนะพอเก็บเสร็จเรียบร้อยนะปรากฏว่ามีบริวารนะเทพธิดาอยู่นางหนึ่งช่วงที่ไปเก็บดอกไม้ทิพอ่ะก็จุติปุ๊บจากต้นไม้นั้นเลยมาบังเกิดในโลกมนุษย์ในเมืองสาวัตถีนะปรากฏว่าพอเกิดมาปั๊บสิ่งพิเศษที่นางมีคืองานระลึกชาติได้พวกเรานี้เราระลึกชาติไม่ได้นะคือเรียกว่าโมหะมันยังหุ้มบังภพชาติอยู่เลยทำให้รู้ว่าอดีตเราเป็นยังไงเป็นใครเราก็ไม่รู้นะได้แต่ว่าไปหาคนนู้นคนนี้ช่วยดูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยบางทีอยากรู้อดีตก็ไม่รู้เองไม่รู้ก็ไปหาคนนู้นช่วยดูอดีตบ้างอะไรต่างบ้างนะซึ่งนางนี้ไม่ต้องนะนางเกิดมาปั๊บระลึกชาติด้วยตัวเองได้ผลบุญนะอันนี้เป็นบุญนะที่เกิดจากการที่ประกอบกุศลกรรมอาจจะอธิษฐานจิตมาเนี่ยรวมกันก็พอเกิดไปปั๊บรู้ความเนี่ยระลึกชาติได้เลยพอระลึกชาติได้อ้าวเรานี่ไม่ใช่ธรรมดานี่เราเป็นเทพธิดามาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนางก็คิดว่าโอ้โหมันเหมือนกับคนที่อยู่ในที่ที่ดีกว่าแล้ววันหนึ่งตกมาอยู่ในที่ที่แบบน้อยกว่าต่ำกว่าเพราะฉะนั้นตั้งความปรารถนาเลยใช่ไหมฮะก็ตั้งปรารถนาว่าขอตัวเองเนี่ยตายไปเกิดในสำนักสามีอันนี้ตั้งปรารถนาเฉยๆไม่ได้นะอย่างพวกเราบอกเราปรารถนาเป็นนู่นเป็นนี่ตั้งปรารถนาอย่างเดียวไม่เกิดผลนะต้องประกอบกุศลกรรมคำอธิษฐานนั้นจึงจะสำเร็จเพราะฉะนั้นนางก็เลยตั้งอธิษฐานโดยประกอบกุศลกรรมด้วยทำไงฮะคนเราถ้าจะอธิษฐานอะไรจะสำเร็จได้มันต้องมีบุญประกอบแต่นางรู้ไงว่าวิธีการสั่งสมบุญทำยังไงท่านก็นางก็เลยไปวัดไปวัดไปถวายพัตตาหารถวายสลากพัดถวายพัตตาหารประจำอารามถวายพระตาหารประจำเดือนประจำปักแบบนี้เป็นต้นนะถวายไปอธิษฐานจิตไปเพราะอะไรมันเห็นอยู่ไงพบชาติที่ผ่านมาเรานี่นางเทพธิดาเลยนะมาจากที่สว่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำบุญไปอธิษฐานจิตไปนะไปถึงวัดนะอธิษฐานจิตอย่างเงี้ยจนกระทั่งพระได้ยินนะเวลานางอธิษฐานพวกอธิษฐานดังเนาะไม่อธิษฐานในใจพระท่านก็ธิดานางนี้แปลกเวลาทำบุญแล้วชอบอธิษฐานขอไปเกิดในสำนักสามีตัวเองแต่ท่านก็เข้าใจว่าที่อธิษฐานเนี่ยคือสามีคือขอให้เกิดมาเป็นมาอยู่ในเรือนของสามีตัวเองก็คนเพื่อนที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะแต่จริงไม่ใช่นะนางจะปรารถนาจะไปเกิดในสำนักสามีที่เป็นเทพบุตรต่างหากนะแต่นางไม่ได้อธิบายนะพระก็เข้าใจว่าอ๋อคงจะอยากจะไปเกิดเป็นเนี่ยเป็นภรรยาของสามีคนปัจจุบันในโลกมนุษย์นี่แหละนะนางก็สั่งสมอย่างนี้จนกระทั่งนางอายุครบ16ขออภัยนะเมื่อกี้เล่าข้ามไปนิดหนึ่งคือจริงๆแล้วอายุ16เนี่ย16เนี่ยนางออกเรือนก็มีลูกนะมีลูก4คนเลยนะระหว่างที่มีลูกเนี่ยนางก็อธิษฐานจิตตลอดไปทำบุญที่วัดไปอันนี้คือวิธีการทำบุญนะคนเราอยากได้บุญเนี่ยเวลาไปวัดนอกจากเอาพระตาหารไปถวายแล้วนางเนี่ยยังแบบขนควายมากกว่านั้นก็ไปปูอัสนะตั้งน้ำฉันนั้นใช้ดูแลวัดดูแลอารามถวายความสะดวกสบายให้กับพระภิกษุนะนึกถึงพวกเราทุกโทษท่านในที่นี้เลยหลายคนมาวัดเนี่ยเราไม่ได้แค่ถือพระตาหารมานะบางคนเนี่ยโอ้มาขนกวายไปช่วยรับบุญเป็นสมัครขัดติมานบางท่านก็มาช่วยปัดกวาดเช็ดถูหรืออย่างที่เรามาฟังธรรมเดี๋ยวพอเสร็จเดี๋ยวช่วยกันเก็บเสื่อเก็บอาสนะหรือบางท่านก็เอ้ยช่วยเตรียมโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างเวลามางานบุญบางท่านนะเห็นหลายๆท่านเลยแล้วก็น่าอนุโมทนาที่มาไม่ใช่มาวัดแค่มาทำบุญละแต่เราเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดใช่ไหมเวลามาวัดเสร็จบางคนมาอาสาเลยมีอะไรให้ช่วยนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้มาเป็นอาสาสมัครดูแลน้ำอย่างที่เราเห็นบุตรอาสาสมัครเนี่ยวันนี้เราสะดวกสบายใช่ไหมมีคนมาช่วยเตรียมน้ำให้เรามีคนมาช่วยปูเสื่อซึ่งท่านเหล่านี้หลายท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่วัดนะเป็นญาติโยมนี่แหละแต่ว่าอยากได้บุญก็อาสาตัวเองเข้ามาทำหน้าที่

นะก็เลยได้บุญไปเลยนะได้บุญติดตัวไปนะก็เช่นเดียวกันนะนี่ทำแบบนี้เลยนะเหมือนเป็นอาสาสมัครมาช่วยงานวัดปัดกวาดเช็ดถูตั้งน้ำฉันน้ำใช้นะดูแลอะไรต่างเรียกว่าพระนี่เห็นหน้าเป็นปกติเลยนะแล้วทุกครั้งที่นางทำบุญนะนางจะอธิษฐานเลยว่าขอให้ได้ไปเกิดในสำนักสามีซึ่งพระก็เข้าใจว่าสามีก็คือคนปัจจุบันที่เป็นมนุษย์นี่แหละตามคำอธิบายนะเลยนางก็เลยได้ฉายาว่านางปฏิปูชิกานางก็ทำบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำทุกวันพระท่านคุ้นนะเห็นประจำประจำแล้ววันหนึ่งนะถึงเวลาคนเราเนี่ยเกิดมามันหนีไม่พ้นเนาะต่อให้จะอายุมากหรือน้อยอะไรต่างก็เราก็ไม่รู้หรอกเวลาชีวิตเราอยู่เท่าไหร่แต่นางเนี่ยประกอบเหตุสั่งสมบุญไปฐานจิตไปวันหนึ่งก็เสียชีวิตนะเสียชีวิตก็ไปวัดปกติวันนั้นไม่ไปวัดเสียชีวิตนะพระท่านก็ถามเอ๊นางหายไปไหนไม่มาวัดปกติเห็นมาสั่งสมบุญตลอดเวลาเลยนะก็เลยทราบอ้อนางเสียชีวิตแล้วนะก็มีลูก4คนนะก็นั่นแหละจัดการศพเรียบร้อยอะไรต่างๆพอเสียชีวิตเสร็จปั๊บด้วยผลแห่งบุญที่นางอธิษฐานจิตและสั่งสมบุญนะต้องบอกก่อนนะมาจากที่ไหนจะกลับไปที่นั่นเนี่ยไม่ใช่บังเอิญนะถ้าบุญไม่พอกลับไม่ได้ต่อให้เราบอกอธิษฐานจิตเพราะเรามาจากที่สว่างแต่เราอย่าลืมนะบุญที่เราประกอบเหตุในปัจจุบันมันไม่พอนะมันไปไม่ถึงแต่นางเนี่ยพอด้วยความระลึกชาติได้ไงเพราะฉะนั้นไม่ประมาทเลยนางทำความดีตลอดเกิดอะไรขึ้นอธิษฐานเสร็จปั๊บพอละจากกายมนุษย์เสร็จปั๊บจุติอุบัตินะพอจุติจากโลกมนุษย์ก็ไปเกิดใหม่ทันทีอุบัติขึ้นไปเป็นเทพธิดาของเทพบุตรคนเดิมไม่เปลี่ยนสามีเลยเพราะที่ฐานจิตมาก็กลับไปเกิดนี่เป็นเทพธิดาของมาลาภารีเทพบุตรนะมาลาเทพบุตรก็ปกติก็ต้องเช็คนะแบบสนมพันนางนะหายไปหนึ่งนางอยู่ดีแวบกลับมามาลาภารีก็เลยถามว่าเอ๊ไม่เห็นตั้งแต่เช้าเนี่ยเธอไปไหนมาหายแวบไปนะเพราะว่าอย่าลืมนะ50ปีในสวรรค์ขออภัยนะ100ปีในสวรรค์ชั้นดาวดึง100ปีนะเท่ากับ1วัน1คืนอันนี้นางหายไปยังไม่ถึงครบ100ปีก็ไม่ครบวันนะนางก็เสียชีวิตซะก่อนนั่นก็กลับไปทึบไปหายไปตั้งแต่เช้าตกเย็นกลับมาซะแล้วปรากฏว่าเทพบุตรก็เลยถามเอานางไปไหนมานางก็บอกว่าข้าพระองค์เนี่ยกลับไปเกิดมาแล้วแล้วก็ไปออกเรือนมาแล้วมีลูกมีสามีมีลูกเรียบร้อยแล้วนะมาแล้วเทพบุตรก็เลยถามเอ้าอ๋อที่หายไปนี่คือไปจุติมาเหรออ๋อไปเกิดมาแล้วเรียบร้อยนี่กลับมาแล้วนะเนี่ยนะกลับมาเป็นเทพธิดาเหมือนเดิมก็เลยถามเลยมาลาเทพบุตรก็เลยถามว่าเอ๊ะชาวโลกเนี่ยมนุษย์โลกเนี่ยเขาปกติเขาทำอะไรกันอ่ะเขาทำบุญนำทานกันดีไหมนะก็บอกว่าเนี่ยนี่เป็นคำพูดบทสนทนานะนาบอกว่านาไปเกิดเนี่ยอายุแค่ร้อยปีเองนะแล้วก็เสียชีวิตมีลูกมีเต้าอะไรต่างเทพบุตรก็เลยถามว่าเอ๊ะมนุษย์เนี่ยมีอายุประมาณเท่านี้เกิดแล้วเนี่ยเป็นผู้ประมาทเหมือนระดับยางการให้ล่วงไปหรือทำบุญทำทานเป็นต้นนะเราต้องดูคำตอบของเทพธิดานะนางไปเกิดเป็นมนุษย์นางก็จะรู้ธรรมชาติของมนุษย์เป็นยังไงใช่ไหมนางก็เลยตอบท่านสามีเนี่ยพระบุตรสามีว่าอ๋อมนุษย์เหรอเป็นพวกประมาทเป็นนิดประหนึ่งถือเอาอายุตั้งอสงไขยเกิดแล้วประหนึ่งว่าไม่แก่ไม่ตายหมายความว่าโดยส่วนใหญ่มนุษย์จะเป็นพวกที่คิดว่าตัวเองอายุจะยาวแล้วก็ใช้ชีวิตแบบให้หมดไปวันๆหนึ่งโดยที่ไม่ได้ทำความดีอะไรเลยเทพบุตรฟังแล้วสลดใจเลยนะโอ้มนุษย์ประมาทอย่างนี้นี่เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นเรื่องของเทวดาที่เขามีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะแล้วเขากลับไปอยู่ที่เดิมได้แล้วเขาก็เห็นว่าธรรมชาติมนุษย์ทั่วไปเป็นแบบนี้นะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราดูในยุคปัจจุบันก็คงไม่ต่างกันเนาะนะที่เราเคยได้ยินเขาอุปมานะอันนี้คืออุปมานะโบราณนะจ๊ะอุปมาบอกว่าคนไปสวรรค์เนี่ยเท่ากับเขาโคไปอบายเนี่ยเท่ากับขนโคนะก็คงพอให้เห็นภาพว่าอ๋อมนุษย์เหรอส่วนใหญ่อะใช้ชีวิตแบบคนที่มีอายุยาวๆอะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีอีกมะรืนนี้ก็มีอีกก็คิดทำการงานคิดทำนู่นทำนี่โดยลืมไปว่าเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยคนจะใช้ไปทำอะไรคิดเหมือนว่าเราคงไม่แก่ไม่ตายใช่ไหมนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าอ๋อเวลาชาวสวรรค์เวลามนุษย์เนี่ยมัน

อ้างอิงต่างกันนะถึงเวลาเนี่ยเราเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเนี่ยมันไปอยู่ในภพภูมิใหม่ได้วิถีชีวิตแบบใหม่ใช่ไหมมันก็ใช้คำว่าเราก็ต้องไปเรียนรู้อีกไปศึกษาอีกเดี๋ยวพอกลับไปแล้วก็อ๋อนี่ไงไปทำมาอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เราจากเรื่องอนุบาลไฟในฝันนะให้เราตั้งอยู่ในความไปมาเนี่ยทีนี้เรามาดูเวลาเมื่อกี้เราดูในเวลากามภพสวรรค์6ชั้นนี่เป็นกามภพนะยังเป็นพวกยินดีในกามยังยินดีในของสวยๆงามๆมีอาหารเป็นทิพย์มีเทพธิดาสมมติว่าเราเป็นมนุษย์เราทำความดีมากกว่าชาวสวรรค์แค่รักษาศีล8ให้ทานไม่ขอเลือดก็ได้รับนะบางท่านที่เขาทำความเพียรทำภาวนาได้กำลังฌานเกิดสมาธิได้กำลังฌานเกิดเป็นฌานขั้นต่างๆอันนี้คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักบวชหรือผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้บำเพ็ญศีลบุญจะนำพาให้เกิดในภพภูมินี้มากกว่ากามภพไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยเราไปดูอายุของพรหมนะแค่ฌานอย่างต่ำอย่างสามัญเลยเนี่ยไปเกิดในพรหมปฏิสัทธาอายุ1ใน4แห่งกับหรือ1ใน3แห่งกับนะกับ1ก็ภูเขาหินแห้งทึบกว้าง1โยชน์สูง1โยชน์ยาว1โยชน์100ปีเทวดารูปที1ปั๊บจนกว่าไอ้เขานี่มันจะเตี้ยลงไปสุดดินนั่นคือ1กับเราคิดดูเนี่ยไปเกิดเป็นพรหมนะอายุเขาโอ้โหเท่ากับ1ใน3หรือ1ใน4ของไอ้เขาเนี่ยมันนานมากนะก็สุขอยู่ในฌานไม่ต้องมีเทพธิดามาบำรุงบำเรอนะอยู่ด้วยกำลังสมาธิแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ1กับ2กับ4กับ8กับตัวเลขจะคูณ2นะ16 32 14 500นะ1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 20,000 60,000 84,000 สูงสุดถ้าคนจะไปถึงอรูปภพอรูปภพเนี่ยก็จะมีอายุสูงสุดคือ84,000มหากัปถามว่าดีไหมดีแต่นะมีเงื่อนไขคือแต่ในช่วงที่เสวยสุขด้วยอยู่ในฌานเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้ทำความดีอะไรเลยนะไม่มีโอกาสทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานะก็จะไปติดอยู่ในภพที่เป็นเหมือนภพดีๆนะมีความสุขอยู่ในฌานยาวนานนะในภพภูมิอันหนึ่งนะเนวสัญญานาสัญญาจนะภพอย่างเงี้ยอากิจจัญญาจนะภพที่ยาวๆอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเวลาท่านตั้งขอบฐานท่านจะไม่ไปเป็นนะท่านจะไม่ไปเกิดนะเหมือนอาราดาบทอุทกดาบทสองท่านนี้นะเป็นอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะนะพอพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านบรรลุธรรมปั๊บเอ๊ใครหนอควรจะรู้ธรรมท่านก็นึกถึงสองอาจารย์นะปรากฏว่าอาจารย์ท่านแรกอาราดาบทเนี่ยเพิ่งตายไปเพิ่งการละทำเสียชีวิตไปเมื่อ7วันที่แล้วไปเกิดในภพภูมิอากินจัญญาจนะภพอรูปภพอรูปภพนะอายุ 60,000 กับอีกท่านหนึ่งอ้าวไม่ทันสละก็ระลึกด้วยอำนาจญาณทัศนะดูไปเอ๊ะใครหนาชุมพลบรรลุธรรมนึกถึงอาจารย์อุทกดาบทปรากฏว่าเพิ่งตายไปเมื่อวานนี้เองไปเกิดอยู่ในวสัญญานาสัญญาจนะภพ 84,0004,000 กับยาวนานมากนะมันหมายถึงโอกาสที่จะกลับเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้ทำความดีเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นนะกับ1พุทธเจ้าสูงสุด5พระองค์มากับไม่มีเนี่ยพระเจ้าก็บังเกิดไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะพลาดจากพุทธเจ้าอีกเท่าไหร่เพราะนั้นเวลาพุทธเจ้าท่านรำลึกถึงครูบาอาจารย์ของท่านนะ2ท่านท่านบอกโอ้ชิบหายใหญ่แล้วนะในคำอาจจะเป็นคำที่แบบประมาณนี้นะก็คือแย่แล้วเสียหายแล้วเพราะอะไรนี่ถ้าเกิดเรามีโอกาสไปแนะธรรมะที่เรารู้นะสองท่านเนี้ยบรรลุธรรมเลยหมดกิเลสเลยแต่แค่พลาดกันแค่7วันกับ1วันเท่านั้นนะท่านน่ะไปติดอยู่ในภพยาวนานแล้วไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้อะไรเลยก็คือยืดวัฏสงสารไปอีกยาวนานเลยเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยเราเห็นนะฝั่งกามภพสุคติภพกามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยล้วนจะเป็นภพเป็นการเสวยสุขเวลาก็ยาวแต่การที่มีเวลายาวมันอาจจะเป็นทั้งข้อดีและข้อด้อยก็ได้ใช่ไหมข้อดีก็คือเสวยสุขนานไปเลยแต่ข้อด้อยคือไม่มีโอกาสได้สร้างบุญบารมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าท่านต้องปรารถนานะท่านจะไม่เกิดไปในภพภูมิที่ยาวๆอย่างเงี้ยเพราะอะไรไปเกิดเป็นพรหมไปนะพอไปเป็นอรูปภพไม่ไปแล้วเพราะมันนานเกินไปทำให้ท่านไม่มีโอกาสได้สร้างบุญเหมือนเรามีความสุขใช่ไหมบางคนนะพอยิ่งสุขสบายก็ลืมแล้วไม่ได้มาวัดไม่ได้มาบัตรธรรมคิดว่าที่ต

ยสมบัติเยอะแล้วเหมือนก็ไปทางสั่งสมบุญเพิ่มอะไรเพิ่มเนี่ยมันทำให้เราตั้งอยู่ในความประมาทใช่ไหมฮะไม่ก็สั่งสมกุศลคุณงามความดีอะไรก็เรามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราพลาดจากกุศลที่จะตัดย่อหนทางในการเดินทางในวัฏสงสารนะอันนี้ฝั่งสุคตินะยังมีฝั่งทุคติอีกโอ้โหเราดูเวลานรกสถานที่ที่เราทุกคนในที่นี้นะไม่มีใครอยากไปเลยใช่ไหมฮะนรกขุมที่หนึ่งมหานรกนะนรกอ่ะมีฝั่งอบายภูมิมีเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมหานรกอุสุทนรกนะที่เราไม่อยากไปที่สุดเลยนะจริงๆทุกคนไม่อยากไปหมดเลยนะแต่ว่าถ้าไม่ควรจะไปและไม่จะเป็นไม่จะต้องไม่ควรจะต้องไปเลยคือฝั่งมหานรกเพราะอะไรรับบุญก็ไม่ได้ไปแล้วก็คือเสวยผลแห่งบาปอย่างเดียวเลยเราลองดูเวลาในกลุ่มที่หนึ่งนะหนึ่งอายุขัยหนึ่งวันหนึ่งคือเท่ากับล้านเก้าล้านปีเมื่อกี้บอกไปแล้วนะสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยหนึ่งทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเท่ากับละเก้าล้านปีในโลกมนุษย์แต่ในมหานรกกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยคือวันเดียวเนี่ยเท่ากับเก้าล้านปีเห็นไหมฮะเห็นความไม่ยุติธรรมไหมสวรรค์ทำความดีตั้งนานไปอยู่ทั้งชีวิตได้แค่9ล้านปีแต่ไปอบายภูมินะวันเดียวเนี่ยคือเท่ากับ9ล้านปีคือมันติดนานนะตรงข้ามมาเลยนะหมายเลข1คุมที่1แต่ว่าเวลา1วัน1คือเท่ากับ9ล้านปีและอายุมันนะอายุเขาเนี่ยคือ500ปีเลยนะคือนานมากนะเพราะฉะนั้นคูณเข้าไปก็1,000,000,000,620,000ล้านปีล้านล้านปีอ่ะนี่คือแค่ขุมนรกขุมที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมะฟังสิ่งที่บาอาจารย์เราจะเห็นนะเวลาเราส่งผลเราอุทิศส่วนกุศลบุญมาให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าท่านไหนไปอยู่ในมหานรกเนี่ยบุญไปไม่ถึงก็ต้องไปรอถ้ารอเวลาส่งผลเราคิดดูว่าจะเขาจะหมดกรรมจากมหานรกแต่ละขุมอ่ะเขาต้องรออีกเท่าไหร่นะถ้าเรามีโอกาสไปเกิดสุคติเราก็เวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้กี่รอบแล้วอ่ะฝ่าเขาจะหมดกรรมจากแค่ขุมที่หนึ่งนะนานมากๆเลยอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คุ้มเลยกับการที่เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำความชั่วนะพลาดทีเดียวนี่ไปยานเลยใช่ไหมเนี่ยก็ขุมที่สองกาลสุตตะดับเบิลเข้าไปคูณสี่สวรรค์เนี่ยคูณสองนะ50,100,200,400,800พอมหานรกคูณ4หมดเลยนะไม่ได้คูณ2นะ9คูณ4เป็น36อันนี้คูณ2อายุเข้าไป12ล้าน960,000ล้านปี12ล้านล้านปีนานไปเลยนะแล้วลองดูนะสมมติว่าเราข้ามไปมันเยอะไปเรื่อยๆนะเราดูอเวจีขุมที่หนักที่สุดนะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระเจ้าให้ห่อเลือดทำสังฆเภทยาวไปถึง1อันตรกัปรู้จักอันตรกัปมั้ยฮะ1อันตรกัปคือช่วงระยะเวลาที่มนุษย์เนี่ยอายุ0อายุ10ปีขึ้นไปถึงแสนไอ้อสงไขยปีแล้วก็ลงมาถึง10ปีเนี่ยคือ1อันตรกัปเอาวีจีนะเพราะฉะนั้นถามว่ายาวนานมั้ยยาวนานมากๆจนลืมไปเลยนะไม่ได้เจอพุทธเจ้าก็นานนานไปเลยนะนี่คือการเสวยผลบาปนะซึ่งหลายท่านในพุทธกาลนะก็ไปอเวจีหนึ่งท่านที่เรารู้จักดีก็พระเทวทัตนะอันนี้ก็ทำทั้งสังฆเภทด้วยทำทั้งปงทำให้พุทธเจ้าห่อพระโลหิตนี่แหละก็ไปอยู่ตรงนั้นนานแต่พระเทวทัตนี่ท่านก็ยังมีบุญนะเพราะช่วงก่อนที่ท่านจะทำกาละถูกธรณีสูบแล้วที่หน้าวัดเชตวันเนี่ยเริ่มสำนึกผิดนะก็เลยเอามันจมดินไปเรื่อยๆก็เรากระดูกคางบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะจมหายลงไปที่อเวจีนะก็บูชาด้วยกระดูกคางพระพุทธเจ้าก็เลยพยากรณ์นะบอกว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยท่านจะได้บังเกิดเป็นพระประเจกพุทธเจ้าเมื่อหมดกรรมจากอเวจีนะเมื่อไหร่เนี่ยก็จะได้กลับมาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้มาบำเพ็ญบารมีสำเร็จเป็นพระประเจกพุทธเจ้าได้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะบารมีเยอะขนาดเป็นพระประเจกพุทธเจ้านะยังพ่ายไปทำกรรมหนักๆขนาดนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตว่าไอ้ช่วงเวลาหนึ่งชีวิตของเราที่เรามีเนี่ยถ้าทำบุญก็คุ้มเลยนะไปเสวยผลบุญแต่ถ้าทำบาปพลาดเนี่ยมันดับเบิลความร้ายกาจเห็นไหมฮะทำความดี
ไปสวรรค์

อายุมันน้อยแต่ไปเป็นอาหารนรกมันคูณความมันผลกรรมเวลามันส่งผลมันทับทวีมากกว่าให้ผลในฝั่งบุญนะมันดับเบิลยกเข้าไปอีกหลายเท่าตัวนะมันก็จะไม่ได้เกิดเจอพุทธศาสนาไม่ได้เกิดได้ฟังธรรมเสวยฝ่ายผลแห่งความเป็นบาปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรนะที่จะไปอยู่ตรงนั้นเลยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงเป็นผู้โชคดีนะที่เราได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์และเรามาเจอครูบาอาจารย์มาเจอพุทธศาสนาและเข้าใจเรื่องเหล่านี้เพราะอะไรคนจำนวนมหาศาลเลยนะวันนี้คงใช้ชีวิตแบบคนที่นางปฏิปุชิกาบอกคือคนคิดว่าตัวเองมีอายุเป็นอสงไขยปีแล้วก็คิดตัวเองไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสนุกมัวเมาไม่เคยสั่งสมกุศลคุณงามความดีนะแต่เราโชคดีมากตรงที่ว่าเอ้ยเราเข้าใจแล้วเราก็ระมัดระวังตัวเองจะว่าไม่ยอมเผลอไผลไปทำบาปอกุศลนะรู้เท่าทันว่าไอ้นี่เป็นบาปนะก็ยังมีสติยับยั้งชั่งใจไม่เผลอไปทำหรือถ้ามันพลาดไปก็จะทำแบบยั้งอันนี้ความโชคดีนะนะไม่ทำให้เราเนี่ยหลวมตัวทำแบบหนักๆแล้วก็ต้องไปเกิดอบายภูมิชดใช้กรรมอย่างยาวนานนะซึ่งอันเนี้ยเราทุกคนก็ปรารถนาเช่นนั้นอันนี้เราก็นะเห็นเวลาแบบนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เรากล่าวมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเวลาในแต่ละแห่งแต่ละที่แต่ละภพแต่ละภูมิเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะเวลามันอาจจะเป็นเวลาที่เราพูดถึงเวลาสมมุติก็ได้เท่ากับทุกคนในชีวิตอ่ะมีเวลาเป็นของตัวเองเวลาในที่นี้จึงไม่ใช่เวลาบนนาฬิกาแล้วใช่ไหมฮะเวลาบนนาฬิกาเนี่ยเราสามารถเช็คเราวัดเราดูมันได้จากนาฬิกาเอาตอนนี้ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเป็นเวลาที่เราผูกอยู่กับนาฬิกาแต่เวลาที่แท้จริงของเราทุกคนน่ะมันไม่ได้อยู่บนนาฬิกานะมันอยู่ติดตัวเราตลอดเวลาไปที่ไหนต่อให้เราไม่มีนาฬิกาเวลาเนี้ยมันก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเก็บแต้มชีวิตของเราไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพูดกันเสมอนะในไม่ว่าจะเป็นคนทั้งโลกก็ตามเขาจะพูดเหมือนกับเข้าใจเรื่องเวลาบอกว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดมีหลายท่านเลยนะเขาพูดถึงว่าอะไรคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดโอเคบางคนบอกว่าเราบุคคลเรื่องทรัพยากรอื่นแต่ทุกคนก็จะไม่ละเลยที่จะพูดว่าแต่หนึ่งในทรัพยากรที่คุณค่านะคือเวลาแล้วเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราได้มาฟรีๆไม่มีใครต้องลงทุนกับเวลาเลยใช่ไหมฮะอันอื่นเนี่ยเราจะได้คนมาต้องไปลงทุนต้องดูแลต้องอะไรต่างแต่ทรัพยากรที่เราไม่เคยต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวคือเวลานะได้มาเท่ากันแต่เราใช้มันได้ไม่เท่ากันภาษาฝรั่งเขาเรียกเวลาที่เป็นปัจจุบันว่า present เป็นเวลาที่ดีที่สุดและสำคัญที่สุดเนี่ย present เนี่ยมันมีความหมายได้ว่าปัจจุบันก็ได้ยื่นหมายถึงว่าของขวัญก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลาไหนก็เวลาตอนนี้ณเวลานี้แหละคือสำคัญที่สุดเป็นเวลาที่เป็นเสมือนของขวัญที่เราได้รับมานะดีที่สุดจงใช้มันให้คุ้มค่านะพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องธรรมชาติเวลาเอาไว้นะกาโลคสติภูตานิสัพพาเนวะสหัตนานะการเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์พร้อมกับพร้อมทั้งตัวของมันเองถ้าเราพูดถึงเป็นยักษ์ตัวหนึ่งกำลังกลืนกินสรรพสัตว์อยู่ยักษ์ตัวนี้นอกเหนือมันจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้แล้วมันกำลังกลืนกินตัวเองไปด้วยมันไม่เหลือร่องรอยอะไรทิ้งไว้นะมันทิ้งไม่เหลืออะไรเลยมันก็จะกลืนกินตัวมันเองหมดไปเราไม่สามารถจะย้อนเวลาที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเรากลับไปได้แล้วอะไรก็ตามที่มันอยู่ตรงหน้านั้นจงเห็นว่ามันคือสิ่งที่ดีสุดแล้วอย่าไปเสียดายนะเพราะเวลามันผ่านแล้วมันผ่านเลยมันก็จะกลืนกินตัวเองไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้นะก็พุทธเจ้าจะพูดจะตรัสเกี่ยวกับเรื่องของเวลาไว้จำนวนมหาศาลทำให้เราเห็นว่าเวลาที่มันเป็นเรื่องของชีวิตนะเวลาไม่ใช่เรื่องของนาฬิกาเวลาไม่ได้ถึงการที่เราไปวัดมันออกมาเป็นค่าวันเดือนปีแต่เวลาที่มีคุณค่าคือเวลาที่เรารู้ว่าเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยจะใช้ไปทำเพื่ออะไรทำอะไรเพื่ออะไรนะก็จะมีพุทธพจน์หลายอันอันนี้ยกมาหนึ่งพุทธพจน์โยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเอกาหังชีวิตังไสโยปัสสโตธรรมมุตตมังนะแปลว่าผู้เห็นพระธรรมอันประเสริฐเนี่ยมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี

ับผู้ไม่เห็นก็หมายความว่าเรามาศึกษาพระธรรมเราเห็นธรรมะต่อให้เราเห็นแวบเดียวหรือวันเดียวเนี่ยชีวิตนี้คุ้มค่าแล้วนะมากกว่าคนอยู่เป็นอายุเป็นร้อยๆปีแล้วไม่มีโอกาสได้เห็นธรรมะอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามานั่งฟังธรรมแบบนี้ประธรรมแบบนี้จงภูมิใจนะถือว่าเราเป็นคนที่โชคดีมากที่ทำตัวเป็นผู้ประเสริฐนะว่าเราจะขนขวายธรรมะศึกษาธรรมะเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะวันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านไปเนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐและคุ้มค่านะหลวงปู่ท่านบอกไว้อย่างนี้ท่านบอกมนุษย์เนี่ยยังไม่เบิกตายังหลับตาอยู่มากนะมนุษย์ยังไม่ตื่นยังหลับตาอยู่มากนักถ้ามนุษย์ได้เห็นธรรมกายมนุษย์คนนั้นตื่นขึ้นและไม่หลับแล้วถ้ามนุษย์ใดยังไม่เห็นธรรมกายยังไม่เป็นธรรมกายมนุษย์นั้นยังหลับอยู่มารยังกดหลับอยู่ยังไม่ตื่นเลยบางทีตายเสียชาติหนึ่งก็ยังไม่ตื่นเลยนะฟังดีๆนะก็โดยส่วนตัวชอบนะสมัยตอนบวชใหม่นะชอบคำสอนหลวงปู่ตรงนี้เรามีความรู้สึกว่าเออจริงๆชีวิตเรามันก็เป็นแบบนั้นเนาะมันเหมือนกับถ้าชีวิตหนึ่งชีวิตเนี่ยเรามาไปศึกษาเรียนรู้ธรรมะกิจอะไรเยอะมากมายเนี่ยแต่เรายังไม่รู้เลยแก่นชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรเราเหมือนคนหลับนะเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยยังไม่ได้ชื่อว่าตื่นนะแต่คนที่ตื่นจริงๆเนี่ยก็คือคนที่เห็นธรรมะภายในเนี่ยจริงว่าชื่อว่าเป็นคนที่ตื่นแล้วไม่หลับนะฟังแล้วก็ทำให้เราเตือนตัวเองจะได้ไม่ประมาทโอ้ยตอนนี้เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเห็นความสว่างในตอนเช้าของพระอาทิตย์เห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นผู้คนเนี่ยการตื่นแบบนี้ยังเป็นการตื่นแบบคนที่หลับนะแต่ถ้าเราอยากตื่นแบบตื่นแท้ๆก็ต้องเห็นธรรมะภายในเออพอได้อ่านได้ศึกษาเออเราก็รู้สึกว่าเราต้องตั้งใจปฏิบัติต่อนะเพราะวันนี้เรายังเป็นเหมือนคนที่ยังหลับอยู่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหลับนะถ้าเรายังไม่ทำความเพียรปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับคนที่ยังหลับไหลอยู่ยังไม่มีโอกาสได้พบความจริงเกี่ยวกับชีวิตเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นบางทีบางคนนะหมดไปหนึ่งชาติก็ยังไม่เคยเขารู้จักว่าตื่นคืออะไรก็ยังหลับอยู่ไปหลับไหลอยู่อย่างนั้นนะก็คำอันหนึ่งของรุ่นครูไม่ใหญ่ของใครคนหนึ่งท่านจะย้ำเสมอว่าศัตรูที่แท้จริงของเราคือศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่คนรอบตัวไม่ใช่คนนั้นคนนี้นะที่เราไม่ชอบแต่ศัตรูที่แท้จริงอ่ะก็คือเวลาและพยามารนะตัวที่สองยกไว้นะแต่ตัวที่เราควรรู้คือเวลาเป็นศัตรูที่กำลังกลืนกินพวกเราทุกคนเนี่ยให้ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆอย่างที่เราไม่รู้ตัวนะแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขของชีวิตของเราข้างหน้ามันจะอยู่เท่าไหร่นะก็เลยมีคำพูดตลกติดตลกนะครับบอกว่าวันนี้กับอะไรนะพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่แน่ว่าอะไรจะมาก่อนกันเอออันนี้ก็มีความเป็นส่วนเป็นไปได้นะเพราะอะไรมูเราหลับไปเราไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราถ้าไม่มีพรุ่งนี้แสดงว่าชาติหน้ามาก่อนนะแต่ถ้าเราหลับไปเสร็จแล้วตื่นขึ้นมายังมีพรุ่งนี้แสดงว่าชาติหน้ายังไม่ใช่ยังไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดเวลาที่เรากำลังเคลื่อนที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยขอให้เรารับรู้ไว้จริงๆว่าเวลามันอยู่ที่ตัวเรามันไม่อยู่ที่นาฬิกาที่เราหันไปมองหรอกเนี่ยเราจงรับรู้ไว้ว่าเวลาอยู่กับพวกเราทุกคนแล้วเวลาของเราแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีระยะเวลาวงจรหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีเท่ากันแต่เวลาของชีวิตเรามีไม่เท่ากันเมื่อเห็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ได้จะได้ไม่ประมาทเราก็ตั้งใจสั่งสมคุณงามความดีหมั่นมาประกอบการกุศลทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่ที่บ้านแล้วก็ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ตักบาตรทำการกุศลช่วยเหลือบุคคลที่บำรุงบิดามารดาอุปการะช่วยเหลือผู้คนตกทุกข์ได้ยากอะไรต่างที่เป็นกุศลกรรมคือหน้าที่ของเราเพื่ออะไรเพื่อให้เวลาหนึ่งชีวิตที่เราได้มาเนี่ยมันคุ้มค่าเราเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปนะไปจะได้ไปสู่สุคติแล้วเราก็รู้เป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนก็จะได้ไปที่นั่นได้อย่างสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอยกขอนามปฏิโพชิกานะว่าเรามาจากไหนอาจจะไม่ได้มาจุดเดียวกันแต่ที่ที่เราจะไปนะถ้าเราจะไปจุดเดียวกันก็ต้องประกอบเหตุให้เหมือนกันก็คือประกอบเหตุที่ทำให้เกิดกุศลกรรมเต็มที่ทำภาวนาให้มากขึ้นให้มีธรรมะภายในอธิษฐานจิตนะมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายนะนักเขตพระโพธิสัตว์ของนักสร้างบารมีไปจุดตรงจุด

0: นั้นจะสำเร็จก็ต้องมีบุญเต็มเปี่ยมนะก็ฝากนะช่วงเวลาสำคัญนะปีใหม่จะไปถึงไม่กี่วันแล้วนะเรามีบุญใหญ่ธรรมยาตรานะวันบูชาข้าพระคือ1มกราคม2สิงหาคมคือวันแห่งปฐมฤกษ์ของการที่คณะสงฆ์จะได้นะเดินธรรมยาตราก็เชิญชวนไปเอาบุญใหญ่นี้ด้วยกันนะท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกคนนะเราได้ใช้วันเวลาสำหรับการประกอบการกุศลนะอย่างเต็มที่กำลังและให้กุศลผลบุญที่ตั้งใจทำดีแล้วนี้จงเป็นพระปัจจัยส่งผลให้เราทุกๆท่านมีความสุขความสว่างสวยมีเทวสมบัติอันโอฬารหลังจากละไปแล้วในยุคบันนี้ให้ถึงพร้อมได้รวบสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและได้มีธรรมะที่สว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

ค่อยลาดลึกลงไปธรรมะพระบรมตรัยเช่นนั้นเริ่มง่ายค่อยยากไซส์ตามลำดับจากหยุดได้สู่ขั้นละเอียดชั้นต่อไปคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้มีนัยยะบ่งชี้ว่าธรรมะอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นดั่งประทีปธรรมที่ส่องนำทางชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายธรรมะนั้นมีความละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับและนำไปสู่การหลุดพ้นจากห้วงแห่งทุกข์ได้อย่างแท้จริงฉันใดธรรมะอันบริสุทธิ์ภายในก็ฉันนั้นกล่าวคือเป็นสิ่งที่เราสามารถน้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆเป็นความเรียบง่ายภายในซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่วิสัยของมนุษย์จะกระทำไม่ได้ซึ่งครูไม่ใหญ่ได้เมตตาให้หลักวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในไว้ดังต่อไปนี้ค่ะครูสอนภาษาท่านหนึ่งกล่าวว่าการเรียนภาษามันต้องง่ายๆตรงไปตรงมาเพราะภาษาหรือประโยคคำพูดไม่ได้เริ่มต้นมาจากนักปราชญ์บัณฑิตหรือบัญญัติสวรรค์แต่เริ่มต้นจากชาวบ้านธรรมดาคือมีประธานมีกิริยาแล้วก็มีกรรมท่านก็ยกตัวอย่างเช่นว่าฉันกินข้าวและหลังจากนั้นก็มีผูกประโยคกันให้ซับซ้อนให้ดูเลิศหรูสละสลวยกันขึ้นมาแต่จริงๆก็มีความหมายแค่ฉันกินข้าวการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจริงๆแล้วมันเรียบง่ายสบายๆเข้าถึงได้โดยไม่ยากทำใจให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กๆง่ายๆเดียวก็เข้าถึงได้แล้วสิ่งที่เป็นความลับเหลือเชื่อเช่นเรื่องนรกสวรรค์นิพพานก็จะถูกเปิดเผยออกมาสว่างกระจ่างเหมือนเราชักม่านแห่งความมืดในยามรัตติการให้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ได้โคจรทำความสว่างแก่โลกมันก็ง่ายๆแค่นั้นเองคุณผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆดังที่ครูไม่ใหญ่ท่านย้ำอยู่เสมอนะคะว่าหากลูกๆทำอย่างถูกหลักวิชาก็จะสามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างแน่นอนค่ะและ

ยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่หลวงปู่มิหยัดท่านได้ปรารภไว้นะคะว่าเพราะว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอพริ้มๆสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบาย

ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เรา

ความทุกข์ทรมานของชีวิตถูกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำหันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้นนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นถ้าไม่เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำบิไหลลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นใหม่เห็นโทษเห็นใหม่จึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมหนึ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัว

เราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วพิสตอนบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่แล้วมงคลมณีสดเจนทัศโรผู้คุณพบจาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรก

หรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อยัตนานิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสๆธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟัง

ามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสาธิปทานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจากจะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิม

สุขเดิมและสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการทั่วถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตต์เป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตต์ก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้แม้เข้าถึงกายธรรม

เหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายทำเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายตุลนตุลายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมากระทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละจะพูดจำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบ

ตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่สาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: การศึกษาคือรากฐานของการสืบทอดพระพุทธศาสนาและตำราคือประทีปสองทางให้เหล่ากอแห่งสมณะขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญญาด้วยการถวายหนังสือบาลีและหนังสือนักธรรมแด่พระภิกษุและสามเณรเพื่อสืบต่อแสงแห่งธรรมให้คงอยู่สืบไปในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายหรือร่วมพิธีออนไลน์ไปพร้อมๆกันทางช่อง gbnus.com มาร่วมเป็นผู้ให้และสืบทอดพระธรรมไปด้วยกันนะคะ
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จาก

ผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานโดยทางสถานีค่ะรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขุนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เวลา 10:31 นาทีนะคะตามเวลาในประเทศไทยเป็นเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะทำให้เรานั้นได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะซึ่งตลอดพิธีกรรมค่ะให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการเลยนะคะให้มลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการถวายพระตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ซึ่งก่อนที่เราจะได้ไปสั่งสมบุญกันนะคะก็มีเรื่องราวแล้วก็ข้อคิดค่ะอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกันเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องราวบริจาคดวงตาเป็นทานก็คืออุปบารมีนะคะซึ่งเรื่องราวก็มีว่าในครั้งที่พระโพธิสัตว์คาบังเกิดเป็นพระเจ้าศรีวิราชครองกรุงศรีพีนะคะพระองค์เป็นผู้ยินดีในการบริจาคทานค่ะทรงบริจาคทานทุกวันวันละ 600,000 กหาปณะโดยสร้างศาลาโรงทานไว้6แห่งคือที่ประตูเมืองทั้ง4แห่งใจกลางเมืองอีก1แห่งและที่ประตูพระราชนิเวศอีก1แห่งค่ะพระองค์จะเสด็จไปโรงทานทรงตรวจตราการให้ทานด้วยพระองค์เองทุกๆวันพระค่ะ
0: ค่ะครั้งหนึ่งนะคะในวันดิถี15ค่ำพระเจ้าศรีวิราชนะคะประทับเหนือราชบัลลังก์ค่ะแล้วก็ทรงนึกถึงมหาทานที่พระองค์นั้นได้บริจาคพลางดำริว่าทรัพย์สมบัติภายนอกทุกอย่างของเราเนี่ยให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วไม่มีสิ่งใดเลยที่เรายังไม่เคยบริจาคแต่ทานเหล่านี้มิได้ทำให้เรายินดีปรีดาเพิ่มขึ้นเลยฉะไหนหนอจะมีคนที่มาขอวัตถุที่เป็นของภายในบ้างพระองค์ทรงดำริต่อไปว่าในวันนี้นะถ้าหากมีผู้ที่มาขอเนื้อเราก็จะให้เนื้อขอเลือดเราก็จะให้เลือดขอหัวใจเราก็จะให้หัวใจและถ้าใครขอดวงตาของเราเรานะก็จะควักดวงตาทั้งคู่ของเราเนี่ยให้ทันทีเลยท้าวสักกะเทวราชนะคะราชประสงค์จะทดลองกำลังใจจึงได้แปลงเป็นพรามชราแล้วก็มีดวงตาที่มืดบอดไปเข้าเฝ้าพระราชาผู้ที่กำลังตรวจตราโรงทานอยู่เมื่อไปถึงนะคะก็ได้ประคองอัญชลีเหนือเสียงกล้าวค่ะ
1: ขออะไรนะมาขอแล้วนะคะพระราชาตรัสถามว่าท่านพราหมณ์ท่านมาในวันนี้มีความประสงค์สิ่งใดท้าวสักกะเทวราชซึ่งก็ปลอมตัวเป็นพราหมณ์เนี่ยนะคะก็ได้ตอบว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้ทรงธรรมการบริจาคของการบริจาคทานของพระองค์ได้ฟุ้งขจรไปทั่วสารทิศข้าพระองค์เป็นคนตาบอดทั้งสองข้างขอพระองค์โปรดพระราชทานพระเนตรข้างหนึ่งแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระราชานะคะสดับถ้อยคำดังนั้นแล้วก็เกิดความปิติปราโมทย์ยิ่งนักค่ะถึงกับเปล่งอุทานว่าเป็นลาภใหญ่ของเราหนอความปรารถนาของเราจะสำเร็จสมบูรณ์ในวันนี้แหละเราจะได้ให้สิ่งที่ให้ได้โดยยากแล้วพระราชานะคะก็ได้ตรัสต่อไปอีกว่าท่านพราหมณ์ท่านปรารถนาสิ่งใดจากเราขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จแก่ท่านเถิดเมื่อท่านขอดวงตาข้างเดียวเราจะให้ดวงตาทั้งสองข้างแก่ท่านเลยทีเดียวจากนั้นนะคะทรงนำพราหมณ์เข้าไปในพระราชฐานค่ะแล้วก็รับสั่งเรียกหมอเนี่ยนะคะมาควักดวงตาของพระองค์ออกไปค่ะ
0: นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะเรื่องที่พระราชาเนี่ยนะคะ จะบริจาคดวงตาแก่พรานตาบอดเนี่ยก็ได้กระจายไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วเลยเหล่าอำมาตย์ราชเสนาประสบกรณิกรนะคะต่างกราบทูลทัดทานพระราชาเอาไว้นะคะแต่พระราชาก็ทรงยืนยันค่ะว่าแม้เราจะรักดวงตาทั้งสองปานใดก็ตามแต่สัพพัญญุตญาณอันประเสริฐนั้นเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็ปรารถนามากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงยินดีที่จะสละดวงตาท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าได้มาห้ามเราเลยอย่าได้มาห้ามการบริจาคของเราและอย่าได้ถือโกรธในพรามนี้เลยจากนั้นนะคะพระองค์ทรงรับสั่งให้แพทย์ควักดวงตาทั้งสองออกค่ะหมอก็ได้บดโอสถหลายขนานทาพระเนตรเบื้องขวาพระองค์ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสหมอเกิดความสงสารขึ้นมาอย่างจับใจไม่อาจทำต่อไปได้นะคะแล้วก็ขอพระองค์ทรงตัดสินพระทัยใหม่พระราชาก็ทรงปฏิเสธอีกหมอจึงปรุงโอสถน้อมเข้าไปให้ทรงทาพระเนตรซ้ำอีกค่ะเมื่อดวงตาถูกควักออกพระราชาทรงเกิดทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ด้วยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะสละดวงตาเป็นทานให้ได้นะคะจึงได้ข่มทุกขเวทนาเอาไว้หมอได้วางดวงตาไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาค่ะ
1: คุณใส่ใจอ่านไปนี่มันนึกภาพออกเลยนะแบบดวงตาน้ำตาจะไหลเลยนะคะพระองค์ค่ะทรงรับดวงตาของพระองค์ไว้ทั้งสองมือเนี่ยนะคะแล้วก็พรางตรัสว่าสัพพัญญุตญาณเท่านั้นเป็นที่รักยิ่งกว่าในตาของเราทั้งสองตั้งหลายร้อยเท่าพันเท่าขอผลที่เราบริจาคทานดวงตานี้จงเป็นปัจจัยให้ได้พระสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐนั้นเถิดแล้วก็ได้พระราชทานดวงพระเนตรเนี่ยนะคะทั้งสองแก่พราหมณ์ค่ะพราหมณ์นั้นก็รับเอาไว้นะคะรับดวงตาเอาไว้แล้วก็ได้ประดิษฐานคือว่าเอาตาเนี่ยนะคะมาไว้ที่เบ้าตาด้วยฤทธานุภาพค่ะทำให้สามารถมองเห็นได้อย่างเป็นอัศจรรย์เมื่อพระราชานะคะทรงรู้ว่าพราหมณ์นั้นมองเห็นได้เป็นปกติทรงสมนัสเป็นอย่างยิ่งค่ะพระองค์ทรงมีปิติซาบซ่านไปทั่วพระวรกายข่มทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทำให้ความเจ็บปวดที่มีอยู่นั้นมาลายหายไปหมดสิ้นค่ะ
0: ค่ะเมื่อพระราชานะคะเห็นว่าตนเองเนี่ยตาบอดแล้วก็ไม่สะดวกที่จะปกครองบ้านเมืองอีกต่อไปจึงเสด็จออกผนวดเป็นฤาษีอยู่ในป่าแล้วก็ทรงรำพึงถึงทานของพระองค์ว่าก่อนให้ก็มีจิตที่เลื่อมใสขณะให้ก็มีใจที่

0: ศรัทธาหลังจากให้แล้วก็มีใจที่อิ่มเอิบเบิกบานท้าวสักกะนะคะได้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวในการบริจาคทานของพระโพธิสัตว์ค่ะจึงเสด็จมาแนะนำให้พระราชาเนี่ยขอพรเพื่อให้ดวงตานั้นกลับคืนมาอีกครั้งพระราชานะคะก็ทรงทำสัจจกิริยาว่าผู้ใดมาขอกับเราผู้นั้นเป็นที่รักของเรายิ่งนักเมื่อพรามมาขอดวงตาข้างเดียวเราได้ให้ดวงตาทั้งสองโดยที่ไม่มีความรู้สึกเสียดายเลยด้วยสัจจวาจานี้ขอจักษุจงบังเกิดขึ้นแก่เราเถิดสิ้นคำอธิษฐานนะคะดวงตาทั้งสองนะคะก็เกิดขึ้นใหม่ทันทีมีลักษณะที่สวยงามกว่าเดิมด้วยนะคะพระองค์สามารถทอดพระเนตรได้ไกลถึง100โยชน์มองทะลุฟ้าหรือกำแพงได้หมดไม่มีสิ่งใดบดบังดวงตาของพระองค์ได้อีกต่อไปค่ะ
1: โอ้ต้องบอกว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีได้อย่างเข้มงวดแล้วก็เข้มข้นมากๆจริงๆเนี่ยนะคะสละได้แม้กระทั่งเลือดเนื้อชีวิตอวัยวะต่างๆในการสร้างบารมีดังนั้นเราทุกคนนะคะก็ได้ฟังเรื่องราวแล้วก็นำมาเป็นต้นแบบต้นบุญนะคะในการที่เราจะสั่งสมบุญสร้างบารมีและในช่วงเวลานี้นะคะเวลา 10:39 นแล้วก็ได้เวลาแล้วค่ะที่เราจะได้ไปสั่งสมบุญอย่างยิ่งยวดด้วยการถวายพัฒหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานของเราในทุกๆวันเรียนเชิญทุกท่านสั่งสมบุญไปพร้อมๆกันค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

และเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบรับประทานโดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับ

0: มาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: สิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังส

ปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโอคสัมปทา

เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรพัชรินทร์เพาะบุญหันธรรมยัง

0: ัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ

0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ

0: ตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมทานัง
1: วะตะเมทานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

ในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN

0: DMC ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ปลื้มปิตินะคะแล้วก็น้อมนำใจเสมือนว่าทุกท่านกำลังได้ถวายด้วยมือของตนเองนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพระทหารประจำวันอังคารนะคะที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะโดยมีเมนูพัตตาหารดังต่อไปนี้ค่ะต้มข่าปลาสลิดคั่วกลิ้งหมูสับนะคะผัดกวางตุ้งไต้หวันหมูกรอบค่ะปีกไก่ทอดเกลือน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ยังมีขนมจีนน้ำเงี้ยวผักสดค่ะ
1: ค่ะสำหรับเมนูพัตตาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีต้มข่าปลาเจคั่วกลิ้งขาเห็ดเจผัดกวางตุ้งไต้หวันหมูกรอบเจขนมจีนน้ำยาเห็ดแล้วก็มีผักเครื่องเคียงนะคะขนมหวานในวันนี้เป็นเต้าส่วนค่ะ
0: ต้องบอกว่าต้มข่าปลาสลิดนี่เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่สุชาดาชอบเลยนะคะโอ้โหรสชาติเนี่ยกำลังดี
1: เชื่อแน่นะคะว่าการจัดเตรียมถวายพระทหารหวานคาวแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นะคะทุกท่านจัดเตรียมกันด้วยความประณีต ความตั้งใจนะคะอยากที่จะเอาบุญใหญ่นี้ก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะท่านใดที่สามารถจัดสรรเวลาเดินทางมาน้อมถวายด้วยมือสองมือของทุกๆท่านเองได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยค่ะ
0: ค่ะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดในการร่วมบุญมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าร่วมบุญออนไลน์ก็ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยค่ะเลขที่บัญชี152-1-20208-7ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือว่าที่ระบบบริจาคอัตโนมัติ donate.dkcement.org อีกหนึ่งช่องทางในการร่วมบุญง่ายๆ LINE OAS ธรรมกายาซึ่งคุณผู้ชมก็เดินทางมาสั่งสมบุญได้อย่างที่คุณใส่ใจวลีได้เชิญชวนนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยหอฉันคุณยาจารย์ยินดีต้อนรับผู้มีบุญทุกท่านค
1: ่ะแต่บุญที่ต้องบอกว่าเราไม่พลาดแล้วก็ไม่ตกบุญเลยเนี่ยต้องบอกว่าช่องทางการร่วมบุญออนไลน์เนี่ยสำคัญมากๆ
0: ใช่แล้ว
1: นะคะอยากเน้นย้ำผู้ชมเลยนะคะเวลาที่เราประชาสัมพันธ์ไปอย่าแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็สั่งสมบุญออนไลน์เนี่ยได้ทั่วโลกเลยเราจะไม่ตกบุญเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นข้ออ้างข้อแม้เงื่อนไขต่างๆว่าเราอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศหรือว่าเดินทางมาไม่ได้ไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใดนะคะเราสั่งสมบุญได้ค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะขณะที่เราทำการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะคะเชิญชวนผู้ชมได้ร่วมส่งข้อความเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube GBN US Live นะคะทางเพจ Facebook GBN by DMC นะคะส่งข้อความมาแล้วสำคัญที่สุดเลยติดแฮชแท็กนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนี้ตลอดทั้งเดือนเนี่ยนะคะแฮชแท็กส่งข้อความปุ๊บพร้อมกับติดแฮชแท็กวันวิสาขบูชาค่ะแฮชแท็กวันสำคัญสากลของโลกแฮชแท็กภาษาอังกฤษวิสาขนะคะ VESAK นะคะแฮชแท็กวิสาขเดย์นะคะอยู่ในข้อความด้วยหรือจะเลือกติดแฮชแท็กใดแฮชแท็กหนึ่งนะคะทางทีมงานนะคะจะนำรายชื่อเป็นการแรนดอมผู้โชคดีนะคะรับของรางวัลซึ่งจะเป็นคูปองแลกรับผ้าไตรค่ะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญนะหอฉันคุณยายกันเดือนละ4รางวัลด้วยกันนะคะและถ้าใกล้ถึงวันที่จะจับเดี๋ยวเราจับประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกบุญบันเทิงกันนะคะท่านใดที่ได้รับรางวัลก็สามารถติดต่อนะคะได้ที่คุณอีฟ0637929563เดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์เรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะช่วงนี้มาอ่านข้อความทาง YouTube นะคะ GBN US นะคะกันหน่อยนึงมีท่านนึงติดแฮชแท็กมานะคะติดทั้งสองอย่างเลย
1: ค
0: ุณมาไลคัมพีทูนะคะบอกว่าอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะวันวิสาขบูชาก็คือแฮชแท็กนะ
1: คะ
0: วันวิสาขบูชาแล้วก็แฮชแท็กวันคุ้มครองโลกแล้วก็แฮชแท็กวิสาเอิร์ธเดย์คือรวม
1: หมดเลย
0: รวมมิดเลย
1: ก็ยังมี
0: อยู่ในกระแสไงใช่รวมอยู่ในกระแสนะ
1: คะ
0: นี่คุณ follow the sun นะคะก็บอกว่าปลื้มใจได้ถวายพระทหารทุกวันครับวันวิสาแฮชแท็กวันวิสาขบูชาอันนี้เริ่มมาแล้วนะคะเพราะว่าเราพูดไปนะคะคุณผู้ชมก็
1: ส่งตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะ
0: ใช่จริงๆสามารถส่งกันเข้ามาได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยนะ
1: คะ
0: ทางรายการเนี่ยก็จะมีข้อความขึ้นอยู่ที่แถบนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นแฮชแท
1: ็
0: ก
1: อะไร
0: เราอ่านปุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามีแฮชแท็กก่อนที่เราจะพิมพ์แล้วก็แฮชแท็กอันนี
1: ้
0: ใส่มาด้วย
1: นะคะสวัสดีคุณฟ้าใหม่ใจใสนะคะแล้วก็บอกว่าโลภโกรธหลงเนี่ยแก้ด้วยทานศีลภาวนาเห็นด้วยเลยนะคะสวัสดีคุณทิติพลเขียวขำบอกขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ

0: สาธุแล้วก็แฮชแท็กวันวิสาขบูชาอย่างเงี้ยได
1: ้ถูกต้อง
0: นะคะถูกต้องนะคะแล้วก็คุณอุทัยวันนะคะกราบอนุโมทนาบุญค่ะแล้วก็มีคุณสวัสดีคุณทัศมนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณโอ้เยอะเลยฟ้าใหม่จะใส่นี่ส่งมาเยอะแล้วก็คุณสิรินวรพันธ์ด้วยทักทายนะคะค่ะแล้วก็คุณสามิสาบอกว่าน้องกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พระคุณเจ้าทุกรูปอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านค่ะสาธุค่ะ
1: อีกอันหนึ่งคุณ HNA นะคะบอกว่าดูอยู่ทางบ้านก็รู้สึกอิ่มเอมใจตามสาธุสาธุค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยบอกว่าสร้างกระแสดีๆให้เกิดขึ้นในโลกโซเชียลอย่างมากมายในช่วงนี้ค่ะขณะที่คณะพระภิกษุสงฆ์ท่านขบฉันภัตตาหารนะคะเราจะได้ไปรับฟังเรื่องราวดีๆจากธรรมเพื่อประชาชนเพื่อเป็นข้อคิดแนวทางในการสร้างบารมีต่อไปเน้นเชิญค่ะ
0: เชิญค่ะ

สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีพื้นฐานของชีวิตเหมือนกันแล้วต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นตั้งแต่วันแรกเกิดจนกระทั่งถึงวันที่หลับตาลาโลกทุกชีวิตล้วนมีความทุกข์เป็นพื้นฐานเหมือนกับโลกที่มีความมืดเป็นพื้นฐานการที่เราเห็นแสงสว่างเรามีแสงอาทิตย์แสงจันทร์แสงดาวหรือแสงไฟที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจึงทำให้โลกเราสว่างสวัยได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าเป็นทุกข์แล้วจะได้เกิดความเบื่อหน่ายรีบขวนขวายหาทางพ้นทุกข์ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ปรารถนาความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็จะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงกันนะจ๊ะมีเนื้อความที่พระควัมปติเถระกล่าวไว้ในอัปทานความว่าเรามีจิตเลื่อมใสในพระสิกขีพุทธเจ้าผู้ประกอบไปด้วยพระมหากรุณาทรงยินดีในประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์จึงได้บูชาด้วยดอกอัญชันเขียวในกัปที่31นับจากพระตรกัปนี้และได้บูชาพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใดในการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาการบูชาบุคคลผู้เลิศเชกเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่สิ่งที่จะบังเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะกว่าที่พุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีมายาวนานอย่างน้อยก็ตั้ง20ประสงค์ไขกับอีกแสนมหากัปจนกระทั่งบารมีธรรมทั้ง30ทัศครบถ้วนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อใครบูชาพระพุทธองค์ในจิตที่เลื่อมใสบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลยากที่จะนับจะประมาณได้ย่อมจะบังเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นชีวิตจะประสบแต่ความสุขและความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจนกระทั่งถึงภพชาติสุดท้ายก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เหมือนดังเรื่องของพระควัมปติเถระที่จะเล่าฟังกันในวันนี้นะจ๊ะย้อนกลับไปในกัปที่31จากพัทธลกัปนี้ท่านพระควัมปติเถระได้เกิดเป็นในพรานล่าเนื้อวันหนึ่งขณะที่กำลังเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในป่านั้นในพรานได้เห็นพระรัศมีที่สว่างสวยเปล่งออกจากพระวรกายของพระสิกขีพุทธเจ้าจึงมาเกิดความเลื่อมใสคิดว่าอันตัวเรานี้เป็นเพียงในพรานป่าประกอบอาชีพที่เนื่องด้วยการทำปานาธิบาตจะหาอาหารที่มีรสเลิศมาถวายพระมหาสมณะในยาม

ี้ก็คงไม่ทันทำอย่างไรดีหนอจึงจะได้ทำบุญใหญ่กับพระพุทธองค์แต่ความเป็นผู้ฉลาดในการแสวงหาบุญจึงได้น้อมนำเอาดอกอัญชันเขียวมาบูชาแด่พระพุทธองค์พร้อมกับอธิษฐานจิตว่าขอบุญนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากวิบากกรรมปานาติบาตให้ได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลและจะได้มาเกิดเป็นลูกในพรานอีกต่อไปเลยตั้งแต่วันนั้นมาในพรานก็หมั่นนึกถึงบุญที่ได้ทำไว้อย่างดีแล้วมันลาโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกได้เวียนตายเวียนเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิมาลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้พบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยทำให้ได้มีโอกาสสั่งสมบุญจนตลอดชีวิตชีวิตในปรโลกจึงได้ไปเสวยที่ไปจะสมบัติในสวรรค์ชั้นต่างๆไม่พลัดไปเกิดในอบายเลยต่อมาในยุค ของพระโกนทัคคมนะพุทธเจ้าท่านก็ได้มาเกิดในช่วงที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานพอดีจึงถือโอกาสเอาบุญใหญ่ในการสร้างฉัตรและไพรทีเอาไว้บนพระเจดีย์ของพุทธองค์หลังจากที่ละจากโลกแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกอีกเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นเวลาหนึ่งพุทธันดรพอมาในยุคของพระกัสสปะพุทธเจ้าท่านได้มาบังเกิดในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยครอบครองท่านได้เลี้ยงโคไว้มากมายเมื่อมานพเจริญเติบโตขึ้นก็ได้เชิญมารดาบิดาดูแลกิจการงานอย่างแข็งขันเช้าวันหนึ่งขณะที่ออกตรวจดูฝูงโคและคนเลี้ยงโคมานพหนุ่มได้เห็นพระอรหันต์รูปหนึ่งอภินบาตที่หมู่บ้านจึงเรียกเข้าไปในบ้านนำอาหารที่มีรสเลิศเอามาถวายพระพาเถระเดินออกจากหมู่บ้านมานพหนุ่มก็เดินตามหลังท่านไปพระเถระไปหาสถานที่อันสงบเงียบเพื่อฉันอาหารมินบาตส่วนมานพก็จะไปตรวจดูกิจการงานที่ทุ่งนามานพหนุ่มเห็นพระเถระนั่งฉันอยู่ใต้ต้นไม้จึงคิดว่าพระคุณเจ้าอาจจะได้รับความลำบากในการขบฉันเพราะแสงแดดที่สาดส่องเข้ามาจึงได้สั่งลูกน้องให้ทำที่นั่งและมนดบสำหรับการแดดถวายพระเถระพระเถระเห็นความตั้งใจของมานพก็ปรารถนาที่จะให้เขาได้บุญเต็มที่จึงเข้ามาฉันอาหารที่มนดบเป็นประจำทุกวันด้วยบุญกุศลที่มานพหนุ่มได้กระทำในครั้งนั้นเมื่อเขาลาจากโลกไปแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีป่าไม้ใหญ่บังเกิดขึ้นใกล้กับประตูวิมานมีดอกสวยสดงดงามทั้งมีกลิ่นหอมวิมานของเทพบุตรองค์นี้จึงมีชื่อว่าเสรีสกวิมานพอมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ท่านได้มาบังเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองพาราณสีเป็นสหายของพระยศเถระเมื่อทราบข่าวว่าสหายยศออกบวชแล้วจึงได้เดินทางไปสำนักพระบรมศาสดาพร้อมกับสหายอีก3คนคือวิมละสุภาหุและปุณณชิพระเดชฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอนุปุพพิกถาและอริยสัจ4จากพระบรมศาสดาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดหลังจากที่พระควมติบรรลุธรรมแล้วท่านก็ได้เดินทางไปพำนักอาศัยอยู่ที่พระวิหารอัญชนวันในเมืองสาเกตมีอยู่วันหนึ่งพระบรมศาสดาได้เสด็จมาที่เมืองสาเกตได้เสด็จเข้ามาพักที่นั่น

เนื่องจากมีหมู่ภิกษุสงฆ์ตามเสด็จมาเป็นจำนวนมากจึงทำให้ที่พักไม่เพียงพอพวกภิกษุที่ไม่มีที่พักรวมทั้งสามเณรจึงได้พากันไปนอนพักที่เนินทรายริมแม่น้ำสระภูใกล้ๆกับพระวิหารเวลาเที่ยงคืนขณะที่พวกภิกษุกำลังนอนพักอยู่นั่นเองห่วงน้ำใหญ่ได้ไหลหลากมาอย่างแรงเพราะมีฝนตกหนักอยู่ทางตอนเหนือของพระวิหารพวกสามเณรพอได้ยินเสียงน้ำหลากมาจึงพากันส่งเสียงร้องดังลั่นรับลมศาสดาทรงทราบว่าอุทกภัยครั้งนี้จะคร่าชีวิตของภิกษุสามเณรที่จำวัดอยู่ริมแม่น้ำจึงได้สั่งพระควัมปติให้ไปแก้ไขวิกฤตภัยธรรมชาติครั้งนี้เมื่อพระเถระรับพุทธบัญชาแล้วก็ได้ห่อออกไปยืนอยู่บนเนินทรายใช้ฤทธิ์สะกดกระแสน้ำที่กำลังหลากมันอย่างเร็วแรงให้หยุดลงทันทีเหมือนทำนบขนาดใหญ่ที่สามารถกั้นน้ำไม่ให้ล้นขึ้นมาบนฟังตั้งแต่นั้นมาข่าวที่พระเถระสามารถห้ามห่วงน้ำใหญ่ไม่ให้ท่วมชายหาดและช่วยชีวิตเพื่อสาธมิกได้อย่างบุดบิดก็แพร่สะพัดไปทั่วเมืองถึงทำให้ชื่อเสียงของพระเถระเป็นที่รู้จักของเพื่อสาธมิกและพุทธบริษัทวันหนึ่งได้มีเหล่าพุทธบริษัทมานั่งฟังธรรมจากพระเถระมากมายพระบรมศาสดาทรงมีพระประสงค์ที่จะสรรเสริญคุณของพระเถระจึงตรัสขึ้นว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันนอบน้อมพระควัมปติผู้ห้ามแม่น้ำสระภูให้หยุดไหลได้ด้วยฤทธิ์ไม่ติดอยู่ในกิเลสไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆเป็นผู้พ้นจากเครื่องข้องทั้งปวงเป็นมหามุนีผู้ถึงฝั่งแห่งภพมหาชนที่นั่งอยู่ในรองธรรมสภาครั้นได้ฟังคุณวิเศษของพระเถระจากพระโอษฐ์เช่นนั้นก็เกิดความเลื่อมใสในคุณธรรมของพระเถระมากยิ่งขึ้นไปอีกเราจะเห็นได้ว่าเส้นทางการสร้างบารมีของพระเถระรูปนี้มีความราบเรียบมาโดยตลอดคำว่าราบเรียบหมายถึงไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมินั่นเองท่านเวียนว่ายตายเกิดแต่ในสุคติภูมิอย่างเดียวเพราะทำบุญถูกเนื้อนาบุญอธิษฐานจิตกำกับไว้อย่างดีนั่นเองการได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่ควรบูชาสูงสุดแม้ว่าสิ่งของที่นำมาบูชานั้นจะดูเป็นสิ่งเล็กน้อยไม่มีค่าอะไรมากแต่เพราะได้ทำด้วยความตั้งใจผลที่เกิดขึ้นยังมากมายเกินควรเกินคาดยากที่จะนับจะคำนวณว่าได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้ดังนั้นพวกเราจึงควรตระหนักถึงจุดนี้กันให้ดีเราได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาแล้วเวลาสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะถวายทานทอดกฐินทอดประปาสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการบเรียนก็ต้องทำด้วยจิตที่ศรัทธาเลื่อมใสทำด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์และบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ก็จะบังเกิดขึ้นติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้สุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกาย

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเท่าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาใหม่ถอดด้ามคือเพิ่งเข้าวัดได้6เดือนเท่านั้นแต่ก็มีความรู้สึกว่ารักวัดรักหลวงพ่อมากค่ะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แสวงหามานานๆแล้วก็ได้พบแล้วจริงๆลูกยังเป็นลูกคนโตมีน้องหญิง1คนแล้วก็น้องชาย1คนคุณพ่อเกิดในตระกูลเจ้าพญาคุณปู่ร่ำรวยมากมีบ้านใหญ่ที่สุดในตำบลมีที่ดินเป็นหนึ่งเป็นหมื่นไร่แต่สมบัติทั้งหมดก็หมดเกลี้ยงเพราะพี่ชายและพี่สาวของคุณพ่อทำธุรกิจเจ๊งคุณพ่อจึงหนีออกจากบ้านมาขับรถ10 ล้อส่งของโดยไม่ได้อะไรติดตัวมาเลย

จนมาพบกับคุณแม่ของลูกที่จังหวัดเพชรบูรณ์แรกๆคุณแม่ก็ไม่ชอบคุณพ่อแต่ด้วยการติดตามงานอย่างต่อเนื่องทยอยส่งความรักกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดเลยในสุดคุณแม่ก็ใจอ่อนยอมแต่งงานด้วยในช่วงแรกๆที่มีลูกสาวสองคนครอบครัวลำบากมากจนมามีน้องชายคนเล็กก็ฐานะดีขึ้นและน้องชายก็เลยเป็นที่รักเป็นพิเศษของคุณพ่อคุณแม่สมัยเล็กๆลูกน่ะอยากเรียนหนังสือมากแต่คุณแม่บอกไม่มีเงินส่งต้องไปกู้เขาเสียดอกเบี้ยทั้งที่ลูกคิดว่าท่านน่ะมีเงินแต่ท่านไม่ยอมให้เรียนในโรงเรียนแต่ว่าให้ไปเรียนที่ร้านเสริมสวยลูกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ทำตามท่านแต่ถึงอย่างไรก็แอบไปเรียนกศน.การศึกษานอกโรงเรียนจนจบม.3ครั้งหนึ่งลูกเคยไปเอาผ้าห่มสวยที่คุณแม่โชว์ไว้ลูกน่ะไปเอามาใช้คุณแม่น่ะโกรธมากลูกกำลังห่มผ้าห่มยังมีความสุขคุณแม่มาถึงด้วยความโกรธท่านตึบหน้าอกลูกจะลูกจุกเลยค่ะลูกจึงฝังใจมากคุณพ่อคุณแม่เป็นคนอารมณ์ร้อนมากมักจะตีลูกบ่อยๆเมื่อลูกทำผิดคุณพ่อจะจับลูกผูกข้อมือแขวนไว้กับขื่อบ้านจนตัวลอยและใช้ไม้ตีอย่างแรงแรงมากแรงจริงๆค่ะตีจนกว่าเนื้อจะแตกทุกครั้งแล้วก็ด่าว่าถ้าทำตัวไม่ดีเนี่ยจะบ้านแล้วไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านอีกนะแล้วก็น้ำเกลือมาทาแผลให้แสบๆหลังจากนั้นก็ถูกจับลูกล่ามโซ่ไว้ 2-3 วันไม่ให้ไปไหนคนผ่านไปผ่านมาก็ดูหน้าบ้านลูกเสมอครั้งสุดท้ายลูกอายุ17ปีถูกตีและล่ามโซ่อีกลูกอายมากก็ทนไม่ไหวจึงหนีไปหาคุณยายคุณยายให้เงินลูก300แล้วบอกให้ไปอยู่กับคนรู้จักที่กรุงเทพลูกเข้ากรุงเทพก็มาอยู่กับคนตัดเย็บเสื้อผ้า3เดือนแล้วก็ค่อยๆขยับไปทำงานที่โรงงาน 2-3 ปีแล้วก็ย้ายไปเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ห้างสรรพสินค้าลูกไม่เคยติดต่อที่บ้านอีกเลย8ปีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้สนใจลูกด้วยพอกันภายหลังน้องๆมาเรียนที่กรุงเทพลูกจึงได้ติดต่อทางบ้านบ้างก็ขอเงินมาลงทุนลูกก็ได้ทดลองทำธุรกิจด้วยตัวเองหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนครั้งหนึ่งกลับบ้านแม่เรียกมาบอกว่ารู้ไหมเนี่ยแม่เนี่ยส่งเงินไปให้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาว่าตั้งแต่เกิดมาก็แล้วกันลูกจะพบไม่ทราบท่านก็เลยเอาเครื่องคิดเลขมาคำนวณกดอยู่ในคันมานาใช้เพราะนั้นออกมาใช้ตอนนี้เป็นอย่างนี้เรื่อยส่งแล้วเรียนแปลกดีเหมือนกันกดแล้วบอกว่าทั้งต้นทั้งดอกคิด400,000ก็แล้วกันเอามาใช้ด้วยแม่ที่เอามาเลี้ยงลูกต่างๆเนี่ยแม่ไปยืมเข้ามานะทั้งที่เป็นเงินท่านเองแต่ท่านก็ไม่บอกความจริงชีวิตช่วงมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆนี้ลูกลำบากมากลูกคิดเสมอว่าเราจะต้องดีกว่านี้ต้องประสบความสำเร็จจะต้องเป็นผู้หญิงเก่งนี่ขาดไปตวงต้องทั้งเก่งทั้งดี

ผู้หญิงแถวหน้าให้ได้แล้วก็มีคนมาชวนลูกไปขายประกันชีวิตลูกทำงานประกันชีวิตมาเรื่อยๆก็จะเดินรุ่งเรืองจนกระทั่งเปลี่ยนมา3บริษัทเพอพอทำบริษัทแรกเขารวยแล้วก็มาเปลี่ยนอีกบริษัทพอทำเขารวยก็มาอีกบริษัทลูกทุ่มเทตั้งใจมากไต่เต้าตั้งแต่พนักงานขายมาเรื่อยๆจนขึ้นเป็นผู้จัดการภาค จะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ100,000 บาทในปัจจุบัน นี่ฝีมือเห็นไหมจ๊ะ นี่ฝีมือฝีปาก ในปี2539ลูกก็ได้พบกับสามีของลูก เขาทำงานธนาคาร เป็นคนซื่อซื่อมาก อ่านตามที่เธอเขียนมาแล้วจ๊ะ ซื่อซื่อมาก ใจบุญมีศีลธรรมชอบพาลูกไปทำบุญตามต่างจังหวัดวัดที่มีเกจิอาจารย์ดังๆเขาตั้งใจว่าจะไม่แต่งงานดูบรรทัดต่อไปนะแต่ด้วยความสามารถของลูกเขาจึงยอมแต่งงานด้วยอ้าวแล้วกันในปี2545ถือเป็นความสามารถอย่างหนึ่งเพราะปะโถก็จะเจอคนทั้งเก่งและดีอย่างนี้ซื้อหวยก็จะถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นก็ไม่ใช่ง่ายจะในปี2547ประมาณเดือนกรกฎาคมเพื่อนหลังบ้านมาชวนไปงานสัมมนามหัศจรรย์วันเปลี่ยนชีวิตเนื่องจากรถของลูกเสียพอดีแล้วก็ด้วยความเกรงใจจึงไปขอสามีไปงานสัมมนาแต่สามีไม่ให้ไปบอกว่าคงจะเป็นระบบการขายแบบ MLM แน่เลยมันแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันใครทราบบ้างขายตรงเหรอลูกบอกไม่เป็นไรนะถ้าของไม่ดีเราก็ไม่ไปซื้อแล้วก็หมดเรื่องเขาก็เลยให้ไปพอได้ไปฟังงานสัมมนาแล้วได้ดูตัวอย่างรายการจานดาวธรรมก็รู้สึกสนใจแล้วก็ได้ติดจานดาวธรรมที่บ้านจากที่สามีไม่อนุญาตให้ติดแต่พอติดจานก็ดูทุกวันจนเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็โอ้อ่านได้ไหมเนี่ยหลงรักหลวงพ่อมากองค์ไหนก็ไม่รู้ปกติสามีลูกจะชอบไปวัดต่างจังหวัดที่มีเกจิอาจารย์ดังๆและยังชาวัตถุมงคลกลับมาเยอะจนเต็มบ้านไปหมด อย่างนี้เขาเรียกว่ามงคลวัตถุมันสู้มงคลคนไม่ได้หรอกมงคลวัตถุแต่ว่าเมื่อมาเจอวัดพระธรรมกายมาเห็นความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดไม่อยากอ่านเลยเขาเขียนทำไมเนี่ยมันเกี่ยวกับครูไม่ใหญ่ผ่านไปแล้วกันแล้วก็ได้ฟังธรรมะทางจารย์ดาวธรรมแล้วรู้สึกว่าใช่เลยนี่แหละสิ่งที่เราแสวงหากันมานานเราได้พบแล้วและหลังจากนั้นลูกมาวัดอย่างสม่ำเสมอเกือบทุกอาทิตย์ทุ่มเททำบุญแบบเอาเป็นเอาตายเอาเป็นเอารวยมึงเอาตายคนอื่นก็ไปตายเถอะเราไม่เคยบอกนะว่าให้เอาเป็นเอาตายให้เอาเป็นเอารวยทุ่มสุดตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทำบุญทุกบุญบุญเศรษฐีถาวรบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวบุญกฐินจักรพรรดิสร้างมหารัตนวิหารคดแม้เราจะมีรายได้มากแต่ก็มีภาระที่จะต้องผ่อนบ้านส่วนรถก็เพิ่งจะผ่อนหมดแต่เราอยากทำบุญนี้มากจึงตกลงกันเอารถไปรีไฟแนนซ์เอาเงินออกมาทำบุญก่อนกลัวไม่ได้ทำบุญแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีหนี้เพิ่มเลยนะคะกลับรู้สึกว่ามีความสุขมากมากเพราะถ้าผ่านไปแล้วก็คงจะไม่ได้ทำและเสาแก้วมหารัตนวิหารคดนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจกันไว้ว่าจะทำให้ครบ1ต้นค่ะหลวงพ่อสาธุในวันที่8กุมภาพันธ์2548ลูกก็ได้รับโทรศัพท์ที่สร้างความสะเทือนใจที่สุดในชีวิตคือน้องสาวโทรมาบอกตอน5

ทำอะไรไม่ถูกโทรไปถามพระอาจารย์ที่วัดท่านก็ได้ให้สติแล้วก็แนะนำวิธีการต่างๆตามหลักวิชาที่หลวงพ่อสอนลูกค่อยตั้งสติได้และก็ปฏิบัติตามหลังจากนั้น2วันลูกก็ได้นำปัจจัยมาทำบุญเสาแก้วจำนวน 100,000 บาทสาธุจารึกชื่อของคุณแม่ถูกหลักวิชานะลูกนะได้ทั้งคุณแม่คุณลูกกันแหละคำถามคุณแม่ของลูกท่านคิดอย่างไรจึงฆ่าตัวตายทั้งท่านรู้ว่าฆ่าตัวตายบาปฆ่าตัวตายบาปแต่ยังฆ่ารู้แต่เล่นอะไรเงี้ยเหมือนชนไก่นี่ไงเลยปกติท่านก็เป็นคนที่อยู่ในบุญนะเป็นอุปถากยายวัดใกล้บ้านไปวัดทุกวันพระขณะวันเสียชีวิตท่านยังไปกล่าวนำถวายสังฆทานอยู่เลยคุณแม่ตายแล้วไปไหนมีกรรมอะไรจึงต้องมาฆ่าตัวตายบนที่ลูกทำเสาแก้วจารึกชื่อคุณแม่และสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้ท่านท่านได้รับหรือไม่และมีข้อความใดฝากไปถึงพ่อและลูกบ้างคะก่อนท่านเสียชีวิตประมาณ10วันลูกไปเยี่ยมแม่แม่บ่นว่าอยากตายลูกก็กล่าวตำหนิท่านไปแรงๆว่าอย่าไปคิดอย่างนี้ให้ดูจานดาวทำซะแล้วก็ทำบุญเยอะๆเป็นเพราะเหตุที่ลูกไปตำหนิท่านหรือเปล่าคะท่านจึงฆ่าตัวตายลูกจะมีกรรมอะไรไหมคะแล้วทำไมท่านเสียชีวิตไปแล้วลูกก็ยังรู้สึกกลัวท่านมากคะวันที่เผาคุณแม่มีเสียงนกร้องดังมากและน้องสะใภ้เห็นเงาดำๆโถนกมันก็ร้องมันถ้ามันพูดภาษาคนจะยุ่งใช่คุณแม่ไหมคะถ้าใช่ท่านมาทำไมคะจะบอกอะไรหรือเปล่านะทำไมครอบครัวคุณพ่อจะเคยร่ำรวยจึงมาหมดตัวแล้วทำไมคุณพ่อจึงไม่ได้สมบัติอะไรมาเลยอันนี้ก็น่าศึกษานะจ๊ะอยู่บ้านเศรษฐีเป็นลูกเศรษฐีแต่ไม่มีทรัพย์ติดตัวมาลูกทำกรรมอะไรมาสมัยเล็กๆจึงโดนบังคับไม่ให้เรียนหนังสือแถมถูกตีถูกล่ามโซ่และลงโทษรุนแรงจากพ่อแม่ท่านไม่รักลูกหรือคะกรรมอะไรคะทำให้ลูกได้เรียนหนังสือน้อยและหนีออกจากบ้านต้องขวนขวายเองทุกอย่างและได้บุญอะไรคะจึงมาตั้งตัวได้เมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วทำอย่างไรลูกยังจะมีทรัพย์มาสร้างบารมีให้ได้มากมากกว่านี้จะต้องทำบุญอย่างไรคะชีวิตของลูกจึงจะราบรื่นไม่ต้องขึ้นลงๆอย่างที่เป็นมาคะสมัยก่อนลูกชอบดูฮวงจุ้ยและทำตามหลักฮวงจุ้ยมาโดยตลอดฮวงจุ้ยเนี่ยมีจริงไหมคะจริงๆแล้วคืออะไรอีกผลกับชีวิตเราจริงๆหรือคะคนปฏิบัติตามหรือเปล่าคะสามีของลูกทำไมชอบไปหาพระเกจิอาจารย์ดังๆก็ไปถามเขาสิลูกก็อยู่ใกล้ๆกันนะแม่ไม่ถามเออแล้วไปถามครูไม่ใหญ่ชอบชาววัตถุมงคลมาเก็บไว้เยอะๆเป็นเพราะกรรมอะไรคะอ้าวเรื่องแคสตี้เกี่ยวเรื่องกฎแห่งกรรมโอเคเอายอมผ่านแล้ววัตถุมงคลเหล่านั้นช่วยชีวิตของลูกดีขึ้นจริงหรือเปล่าคะเธอสงสัยเหมือนกันคงจะมีทั้งตะกรุดพิษสมอนน้ำมูกน้ำมนต์อะไรก็ดีเนี่ยลูกและสามีในอดีตสร้างบุญกับหมู่คณะมันอย่างไรคะทำไมจึงเจอวัดครั้งแรกก็รักแล้วรักวัดตั้งแต่แรกเจอรักหลวงพ่ออุ้ยมีอารมณ์ตอบ พูดบ่อยๆนะลูกชอบ รักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรรักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเลยลูกและสามีจะมีโอกาสไปดูสิทธิ์บุรีหรือเปล่าคะอ๋อ เข้าใจถามอย่างอ่านนี่ก็จบแล้วยังมีอีกสอง
พราะปกติ

0: ถามว่าไปดูสิบุรีนี่ไหมเราก็จะต้องจบยังน้องชายมีลูกคนที่สองเลี้ยงไม่ไหวเขาเลยมาฝากเลี้ยงไว้ชั่วคราวชั่วคราวจนกว่าจะโตแล้วก็เอากลับไปนะลูกสงสารยังรับมาเลี้ยงไว้ตั้งชื่อว่านโมเป็นเด็กชายที่น่ารักมากลูกรู้สึกรักผูกพันกับเด็กมากในอดีตเราเคยทำกรรมอะไรร่วมกันมาคะลูกจึงต้องมาเลี้ยงเขาและรักเหมือนลูกและการเลี้ยงเด็กนี้เป็นอุปสรรคในการมาวัดสร้างบารมีหรือเปล่าคะลูกควรทำอย่างไรต่อไปคะจึงจะสร้างบารมีให้ได้มากมากก็สร้างมากมากเลยลูกน้องสะพ้ายคือแม่ของน้ำโมมีกรรมอะไรที่เกิดมาไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของตัวเองเป็นใครแล้วจะมีโอกาสเจอกันไหมคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปราจาเคสดีก็เป็นเรื่องราวของความรู้ที่เราจะศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายวาจาใจคุณแม่ของลูกฆ่าตัวตายทั้งที่รู้ว่าเป็นบาปเพราะกรรมในอดีตแม่เคยปล่อยเงินกู้แล้วลูกหนี้ไม่อาจหาเงินมาใช้จึงบีบคั้นให้ลูกหนี้เอามาใช้จนลูกหนี้ซึมเศร้าเฉาชีวิตเลยฆ่าตัวตายดังนั้นกรรมตามมาส่งผลจึงทำให้คุณแม่เบื่อชีวิตคิดอยากตายแล้วก็ฆ่าตัวตายในที่สุดเมื่อคุณแม่ตายไปใหม่ๆเจ้าหน้าที่ก็พาไปอยู่หน้าลานโรงพิพากษาเพื่อรอคอยการพิพากษาบุญที่ลูกทำให้คือพระธรรมกายประจำตัวและจารึกชื่อท่านที่เสาแก้วพันปีก็จะช่วยปิดอบายให้ท่านไม่ต้องไปโดนลงทันซึ่งบุญทุกบุญที่ทำให้ท่านและที่ท่านทำก็จะช่วยท่านเป็นกุมพันธีฉันจะตุมมหาราชิกามีรูปร่างสง่างามอย่างที่เห็นนั่นแหละจ้ะโดยจะไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หญิงในยมโลกแล้วก็สลับกับการไปอยู่ชั้นจตุมหาราชิกาตอนพักออกจากเวรซึ่งยังไม่ได้กำหนดเวลาว่าเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปในโรงพิพากษาแต่อยู่หน้าลานของโรงพิพากษาอยู่เพราะนั้นก็มีความสง่างามอย่างนี้แหละตอนนี้ยังอยู่ในลายภาคสาอยู่ไม่มีข้อความใดๆฝากมาถึงเพราะยังเซ็งชีวิตอยู่โดยกรรมดังกล่าวบีบคั้นท่านตายเพราะวิบากกรรมเก่าดังกล่าวของท่านไม่ได้เกี่ยวกับที่ลูกไปเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านแต่ที่ลูกกลัวเพราะเดิมก็กลัวท่านอยู่แล้วก็มีความคิดว่าตัวเองเนี่ยไปตำหนิให้แม่เสียใจเลยกลัวท่านจะโกรธวันที่เผาคุณแม่และน้องสะพ้ายเห็นเงาดำๆนั้นก็เป็นเรื่องคิดไปเองเงาดำๆก็มีเรื่อยเดิมครอบครัวพ่อร่ำรวยแต่ตอนหลังหมดตัวเพราะบุญเก่าหมดยังไม่อาจจะรักษาสมบัติไว้ได้อีกทั้งตัวพ่อเองทำทานมาน้อยจึงไม่ได้รับสมบัติอะไรมาเลยในอดีตนั้นเวลามีคนมาชวนทำบุญก็รับปากที่จะทำแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับไม่ทำแต่ถึงอย่างนั้นบุญที่รับปากว่าจะทำยังส่งผลให้ไปเกิดในตระกูลร่ำรวยให้ได้อเลิร์ทชั่วคราวแต่ทานที่ไม่ได้ทำเลยไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ทรัพย์พ่อแม่รักตัวลูกแต่กรรมของลูกน่ะบีบคั้นตัวเองคือในอดีตลูกน่ะเป็นคนมีฐานะดีในสังคมเกษตรกรรมเป็นคนไม่ชอบเป็นลูกหลานเรียนหนังสือเพราะกลัวจะเสียเวลาทำไร่ไถนาอีกถ้าเป็นคนดุมาโกรธใครแล้วก็จะสั่งทุบตีหรือไม่ก็ตีเองบ้างดังนั้นภาพสิ่งที่ลูกได้เจอในปัจจุบันก็คือภาพในอดีตของลูกนั่นแหละจ้ะในอดีตเมื่อลูกทุบตีลูกหลานตอนโกรธแล้วทำให้ลูกหลานทนไม่ไหวต้องหนีออกจากบ้านไปวิบากกรรมนี้จึงทำให้บีบคั้นให้ลูกต้องหนีออกจากบ้านไม่อยากอยู่บ้าน

แต่บุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาและหมู่คณะในครั้งที่เคยเจอกันทำให้ตั้งตัวได้ในภายหลังเมื่อบุญนั้นมาส่งผลแล้วก็ทำให้กลับมาเจอหมู่คณะได้หมู่คณะอีกได้มาสร้างบุญร่วมกันอีกจ้ะลูกทั้งสามเรามีอย่างเต็มที่ทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ได้ตลอดชีวิตชีวิตจึงจะราบรื่นไม่ขึ้นขึ้นลงลงฮวงจุ้ยคือหลักปฏิรูปประเทศคือสัปปายสีได้แก่อาหารบุคคลธรรมะอาวาสหรือสถานที่อยู่ให้เป็นที่สบายฮวงจุ้ยก็อยู่ในระดับธรรมอาวาสให้เป็นที่สบายนั่นแหละจ้าอยู่แล้วสบายกายสบายใจก็จะคิดอ่านอะไรได้ดีชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าเป็นการค้าก็ดูทำเลทองแต่หลักสำคัญคือบุญซึ่งอยู่กลางทำเลธรรมที่ศูนย์กลางกายมาอยู่ตรงนี้แล้วใจสบายบุญไหลผ่านก็จะทำการอะไรสำเร็จวงจุ้ยตรงนี้สำคัญมากนะจ๊ะสามีมีความชอบส่วนตัวที่ชอบไปหาเกจิอาจารย์ไปขอมงคลวัตถุและเก็บสะสมไว้จำนวนมากก็เป็นเรื่องคนใจบุญและมีอัธยาศัยนี้ติดข้ามชาติมาจ้ะวัตถุมงคลนั้นช่วยเราสบายใจบ้างส่วนหลักคือบุญที่เรากระทำผ่านมาและปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเรามงคลจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับการกระทำความดีของเราตามมงคล38ประการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเอาไว้เป็นหลักส่วนวัตถุมงคลนั้นเป็นแค่เครื่องเสริมลูกและสามีเคยเป็นสามีภรรยากันได้เป็นกองเสบียงหมู่คณะในอดีตถ้าจะไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษลูกต้องหมั่นตั้งสมบุญทุกบุญอย่างเต็มที่สม่ำเสมอจนตลอดชีวิตแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ก็จะไปได้จ้าปัจจุบันยังไม่มีลูกอยากจะมีลูกจึงรับลูกน้องชายมาเลี้ยงให้เป็นลูกเป็นการสงเคราะห์ญาติอีกประการหนึ่งลูกน้องชายคนนี้ก็เคยเป็นญาติกันมาในอดีตและมีความรักและก็ผูกพันกันญาติเกิดใหม่ก็ตัวเล็กเนาะเลยจำกันไม่ค่อยได้น้องสะใภ้หรือแม่ของหลานคนนี้ไม่รู้ว่าใครคือพ่อแม่ที่แท้จริงเป็นภาพในอดีตของตัวที่ยกลูกตัวเองให้กับคนอื่นแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูแลเลยอย่าไปคิดมากเลยนะลูกนะเราจะเกิดมาอย่างไรจากไหนไม่สำคัญมาเกิดมาแล้วก็ขวนขวายในการสร้างบารมีจะดีกว่าจ้า

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

กุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม

ศักราช2519สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังคุณอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามของไทย

สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์คือกรมิตรสมรักษ์คลีเมนต์เรียนเชิญครับหันธรรมยังพุทธสาภควโต

0: Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa
1: Imani Mayang Pante
0: Imani Mayang Pante
1: Kirana Pesachani
0: Kirana Pesachani
1: Sapparivarani
0: Sapparivarani
1: Bhikkhu Sangkhassa
0: Bhikkhu Sangkhassa
1: Ono Chayama
0: Ono Chayama
1: Sathuno Pante
0: Sathuno Pante
1: Bhikkhu Sangkho
0: Bhikkhu Sangkho
1: Imani
0: Imani
1: Kirana Pesachani
0: Kirana Pesachani
1: Sapparivarani
0: Sapparivarani
1: Patikhanhatu
0: Patikhanhatu
1: Amhakang
0: Amhakang
1: Thikharatang
0: Thikharatang
1: Hitaya
0: Hitaya
1: Sukhaya
0: Sukhaya
1: Nipphanaya cha
0: Nipphanaya cha
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค

0: มด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทยธรรมมารักษาศีลและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้สักครู่หนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขุมทรัพย์คือบุญย่อมให้ผลที่น่าปรารถนาทั้งที่เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้กล่าวไว้ว่าบุญมีลักษณะเป็นดวงใสมีความสว่างอยู่ในตัวเกิดขึ้นณศูนย์กลางกายฐานที่7ทุกครั้งเมื่อเราได้บำเพ็ญบุญดวงบุญนี้จะชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อใจใสสว่างจะพิจารณาตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องเป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จในภารกิจหน้าที่การงานทั้งหลายท่านฐานบดีทั้งหลายดวงตะวันที่ขึ้นจากขอบฟ้าในยามเช้าส่องโลกนี้ให้สว่างไสวให้สิ่งมีชีวิตก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางได้รวดเร็วปลอดภัยชั้นใดดวงบุญอันสว่างไสวซึ่งเกิดขึ้นจากการหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาก็จะฉายแสงขับความมืดอันเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้ให้มาลายหายไปทำให้ความเห็นความจำความคิดความรู้ถูกต้องส่องหนทางสายกลางให้สว่างไสวนำชนทั้งหลายก้าวเดินไปสู่หนทางสวรรค์และนิพพานได้รวดเร็วและปลอดภัยฉันนั้น

0: คณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนะคะและคุณผู้ชมที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
1: สาธุ
0: ค่ะ
1: ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมนะคะแล้วก็ร่วมพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะส่วนวันอาทิตย์ค่ะก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ทาง GBN by DMC ติดตามรับชมได้ทางเว็บไซต์ gbnus.com นะคะที่เว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้เลือกรับชมตามความต้องการเมื่อคุณผู้ชมเลือกรับชมช่องทางออนไลน์แล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นหรือว่าส่งช่องทางในการติดตามรับชมไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ค่ะพร้อมทั้งร่วมบุญออนไลน์กันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายนะคะหรือระบบอัตโนมัติที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org และระบบนะคะทาง LINE ค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมมีโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถสั่งสมบุญได้ทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ก็คือ @dhammakaya ฟังไม่ทันอย่างไรแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เอาไว้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะหลายข่าวเลยข่าวแรกไปที่ขอเชิญร่วมพิธีร่วมบุญการศึกษาพระภิกษุสามเณรหนังสือบาลีนักธรรมผ่านก้าวหน้าเวอร์ปิกนะคะก็สามารถที่จะร่วมสั่งสมบุญกันได้กิจกรรมงานบุญจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีกรรมในเวลา 13:30 นณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะ
0: ค่ะแล้วก็โอกาสทองของชายแมนๆมาถึงแล้วนะคะขอเชิญชวนนะคะชายแมนๆค่ะได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะจะทำการอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569นี้นะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อสมัครบวชได้เลยค่ะ

0: ณหมู่บ้านบรรลุธรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867รวมถึงสตรีนะคะผู้หญิงอย่างเราๆก็สามารถสั่งสมบุญนี้ได้ก็คือไปเชิญชวนชายแมนๆนะคะที่เรารู้จักนะคะรอบๆตัวเรานะคะหรือว่าเพื่อนฝูงเราหรือว่าที่เราพบเจอเนี่ยให้เขาได้มาสั่งสมบุญใหญ่กับการบวชใช้ชีวิตของลูกผู้ชายอย่างน้อยให้ได้ 1,000 สาค่ะ
1: ในชีวิตลูกผู้ชายนะคะอีกหนึ่งบุญใหญ่บุญนี้ในทวีปยุโรปค่ะเชิญชวนสั่งสมบุญกันนะคะในพิธีประดิษฐานพระประธานและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพิธีทอดผ้าป่ากองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย30วัดภาคพื้นยุโรปค่ะบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์นะคะกิจกรรมงานบุญจะมีในเวลาในวันที่16ถึง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรปนะคะถ้าอย่างไรก็แคปเจอร์ภาพที่หน้าจอได้นะคะติดต่อที่คุณพัสสนิตานะคะเครือเถาที่ LINE ID ค่ะ PASNITA หมายเลขโทรศัพท์0610577266และหนึ่งท่านก็คือคุณหทัยรัตน์ตนดแก้วนะคะ LINE IDขออภัยค่ะอ่านผิดคุณรื้อไทยรัตน์นะคะตนดแก้วและ ID ค่ะ RUTHAIRUT หมายเลขโทรศัพท์0815615740นะคะ
0: ค่ะซึ่งบุญนี้นี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัชสุภะนะคะ
1: แล้วก็เมื่อวานคุณร่วมรณกรก็เดินทางไปแล้วนะคะไม่รู้ถึงหรือยังนะเงียบไปเลย
0: คงจะมีบรรยากาศนะคะด้วยความปิติเบิกบานในบุญมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะอีกหนึ่งค่ะประชาสัมพันธ์นะคะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้ร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานแล้วก็บุญทอดผ้าป่ามากถึง20ศูนย์เลยนะคะภาคพื้นอเมริกาแคนาดาค่ะณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะได้ทาง LINE ID แจ็คกี้ค่ะ270869อุบาสิกาสมจักนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0615395272อุบาสิกาศรีสุวรรณค่ะสามารถร่วมบุญกันได้ด้วยนะคะที่ธนาคารออมสินแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะเลขที่บัญชี0204-7699-1235ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะ
1: ช่วงนี้ก็มีงานบุญนะคะหลายๆศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมเลยทั้งในเรื่องของพระเจดีย์เพื่อสันติภาพนะคะเรื่องของพระประธานต่างๆเราติดตามรับชมทางสถานี GMN by DMC แล้วก็สั่งสมบุญกันไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะหมดเวลาของการถ่ายทอดสดในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแล้วนะคะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมค่ะคุณสายใจวลีดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานถ่ายทอดสดทุกท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยพุทธบริษัท4ร่วมพิธีสถาปนาพระองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกณศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพลังแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ได้บังเกิดขึ้นณผืนแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อพุทธบริษัท4ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกณศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติอำเภอกบิลบุรีโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระราชปริยัติวัชราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12เจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งกราบนิมนต์พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำประกอบพิธีกรรมวินาทีประวัติศาสตร์ที่ทุกคนรอคอยมาถึงเมื่อพิธีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกได้เริ่มขึ้นโดยได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากคณะสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญและเป็นประธานในการประกอบพิธีปิดแผ่นทองลงบนเสาเข็มมงคลต้นแรกพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะประกอบพิธีโปรยรัตนชาติโดยคณะสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ได้เมตตาโปรยอัญมณีล้ำค่าลงสู่พื้นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เช่นเดียวกับคณะเจ้าภาพในส่วนของประธานฝ่ายคารวาสได้แก่คุณหลูชีเวยคุณหวังเฉียวหมินและคุณตันเทียนเหรียญค่อยๆบรรจงปิดแผ่นทองลงบนเสาเข็มมงคลต้นแรกด้วยจิตที่ผ่องใสอีกทั้งยังมีการโปรยรัตนชาติเพื่อรองรับการบังเกิดขึ้นขององค์พระเจดีย์ท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญที่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติแห่งนี้การสถาปนาองค์พระเจดีย์คือการสร้างที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นการนำรัตนชาติมาโปรยคือการบูชาด้วยสิ่งล้ำค่าที่สุดเพื่อเชื่อมสายบุญกับพระพุทธองค์เมื่อเราให้ของที่เลิศที่สุดเราย่อมจะได้รับผลบุญ

ที่เลิศที่สุดเช่นกันจากนั้นเป็นการประกอบพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นพิธีสำคัญของการก่อสร้างองค์พระเจดีย์ซึ่งจะเป็นฐานรองรับองค์พระเจดีย์ที่จะมีผู้คนมาไหว้กราบไปอีกนับร้อยนับพันปีดังนั้นบุญจากการตอกเสาเข็มจึงเป็นอุปถัมภะกุศลที่จะคอยค้ำจุนชีวิตเราไปทุกภพทุกชาติตราบเท่าที่ศาสนสถานแห่งนี้ยังดำรงอยู่และการตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกไม่ได้เป็นเพียงขั้นตอนในการก่อสร้างทางวิศวกรรมแต่คือหลักวิชาในการสร้างบารมีเพื่อสถาปนาผังสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่คณะเจ้าภาพทุกท่านและในค่ำคืนดังกล่าวคณะเจ้าภาพยังได้ร่วมจุดโคมประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิแบบหยุดนิ่งตามหลักวิชาธรรมกายกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำเทคนิคการวางใจเบื้องต้นที่ศูนย์กลางกายซึ่งเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและเป็นสากลจากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตานำปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับความสงบและผ่อนคลายร่างกายและจิตใจอย่างถูกวิธีภายหลังจบการปฏิบัติธรรมได้มีช่วงเวลาของการแบ่งปันประสบการณ์แห่งการปฏิบัติธรรมโดยชาวท้องถิ่นหลายท่านได้ถ่ายทอดความรู้สึกว่าสมาธิช่วยลดความเครียดจากการทำงานและทำให้พวกเขามีพลังบวกในการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้นซึ่งบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองของอาสาสมัครภายในวัดยังช่วยให้ชาวท้องถิ่นรู้สึกสบายใจและมีความตั้งใจจะกลับมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์อีกด้วยสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงการเผยแผ่ศาสนาแต่คือการแบ่งปันเครื่องมือสร้างความสุขเพื่อให้ชุมชนในซีแอตเทิลเข้มแข็งขึ้นจากภายในและส่งต่อพลังบวกนี้ไปยังครอบครัวและสังคมรอบข้างต่อไปและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยย่อสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061539หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์
พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv

0: การศึกษาคือรากฐานของการสืบทอดพระพุทธศาสนาและตำราคือประทีปสองทางให้เหล่ากอแห่งสมณะขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญญาด้วยการถวายหนังสือบาลีและหนังสือนักธรรมแด่พระภิกษุและสามเณรเพื่อสืบต่อแสงแห่งธรรมให้คงอยู่สืบไปในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายหรือร่วมพิธีออนไลน์ไปพร้อมๆกันทางช่อง gbnus.com มาร่วมเป็นผู้ให้และสืบทอดพระธรรมไปด้วยกันนะคะ
1: วันนี้เป็นวันแห่งความรักเป็นวันที่ทุกคนมาที่วัดพระธรรมกายด้วยความรักรักในพระพุทธศาสนารักในพระรัตนตรัยรักในบุญในกุศลเป็นวันเกิดความรักของคนทุกคน
2: ศึกษาคำสอนพระพุทธองค
3: ์วันนี้เป็นวันของบุคคลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรือหลวงพ่อธรรมชโยที่บอกว่าสำคัญนั้นไม่ได้คิดแล้วก็ได้นึกเอาแต่ได้ดูจากผลงานที่ท่านได้สร้างทั้งคนสร้างทั้งของจนเป็นที่ประจักษ
2: ์สั่งสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์ภัย
4: หลวงพ่อธรรมชโยเป็นพระที่เราหาได้ยากมากเป็นหน่อพุทธังคูณที่สำคัญที่ได้เพาะบ่มพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มาก
5: ความสมัครสมานสามัคคีของพระสงฆ์ความร่วมมือร่วมใจของอุบาสกอุบาสิกานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสิ่งที่น่าภูมิใจก็คือคณะสงฆ์คณะธรรมกายนั้นได้เผยแผ่พุทธศาสนาทั่วโลกเมื่อเป็นเช่นนี้ก็นับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเผยแผ่พุทธศาสนาอันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธศาสนาในอนาคตสืบไปและจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นกอกแก้วที่จะคุ้มครองปกป้องพุทธศาสนาในแผ่นดินแม่แห่งนี้ด้วย
2: คือหน้าที่อันยิ่งใหญ่ต้องเป็นหลักชัยพระศาสนา
6: ไอ้หลวงพ่อธรรมชโยอายุ82ปีการทำบุญเทือนี่ถือว่าเป็นการทำบุญที่กั้งยิ่งใหญ่เป็นการทำทรัพย์สินสมบัติเพื่อนท้องที่โจรลักได้ให้เป็นทรัพย์สินที่โจรลักก็ได้ทรัพย์สินที่ไฟใหม่ได้แต่เป็นไหนเป็นทรัพย์สินที่ไฟใหม่ก็ได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐสามารถติดตามตัวไปในไฟภาคหนาเมืองหนาได้เพราะนั้นจึงเชื่อว่าคนเฮาเนี่ยอยู่ได้เนี่ยอ่อนบุญอันนี้บุญเนี่ยอยู่ได
7: ้การทำบุญเนี่ยยิ่งใหญ่มากไม่มีบุญทำไม่ได้หรอกพระธรรมชโยนี่มีบุญเก่าแล้วก็มีบุญใหม่ถึงแม้ว่าจะมีลมพัดลมเพลแล้วก็ตามสามารถต้านทานได้เหมือนกับภูเขาลูกใหญ่เลยทีเดียวลมพัดเท่าไหร่มาซ้ายมาขวามาเหนือมาใต้ไม่หวั่นไหว

ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวพุทธเรามีพระสงฆ์มหาเถระที่มีบุญญาบารมีปกป้องคุ้มครองพี่น้องชาวพุทธให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยดีตลอดมานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพี่น้องชาวพุทธของเราก็คงจะร่มเย็นเป็นสุข

0: สืบไปด้วยร่มธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสืบไป
1: เมื่อมาที่นี่แล้วมีความสุขและความปลอดภัยมาที่นี่แล้วได้สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อมาที่นี่แล้วได้พบแสงสว่างได้เห็นความเจริญเติบโตของพุทธศาสนาได้เห็นศรัทธาที่มั่นคงของพุทธบริษัทขอให้พุทธบริษัททั้งหลายจงเสียสละพากันร่วมจิตร่วมใจเป็นแบบนี้ทุกปีทุกปีไป

0: ที่พระเด็จพระคุณมีอายุ82ปีและลูกศิษย์ลูกหา
1: ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดซึ่งถือว่าเป็นการจุดประกายแห่งการดูแลครูบาอาจารย์และก็เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงก็ขออนุโมทนา
2: ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและเจตนาอันเป็นกุศลของศิษยานุศิษย์และคณะสงฆ์ทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาจงเป็นพลวัตปัจจัยส่งผลให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้หลวงพ่ออยู่เป็นล่มโพล่มใสของศิษยานุศิษย์แล้วก็จะได้เป็นที่พึ่งต่อไปแล้วก็จะได้จัดงานวันเกิดของหลวงพ่อแล้วก็เป็นวันคุ้มครองโลกเพื่อให้โลกนั้นได้เกิดสันติสุขโอกาสนี้ก็ขอถวายความเคารพครับ
3: นั่งจึงขออวยเจ้าเอ๋พ่อในพ่อแม่พี่น้องลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อธรรมเจ้าโยที่เป็นทรงตีให้เพิ่นมีความสุขกายสบายใจท่านมันยืนมันยืนปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บมีความสุขดีบ้างสบายบ้างหลวงพ่อเถิดสาธุอนุโมทามิ

0: ว่าอายุ35อยากบวชก็เหมือนหลวงพ่อท่านรู้นะไปกราบท่านท่านก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระทำได้เรื่องบางเรื่องทางโยมทำได้เราบวชภายในบวชภายนอกเนี่ยเดี๋ยวเมื่อไหร่พร้อมก็ให้บวชตอนนี้เราบวชภายในไปก่อนก็ไปทำหน้าที่นี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้พระทำไม่ได
1: ้ท่านไม่อยากเป็นอุบาสกเพราะว่าอุบาสกมันเป็นขั้นตอนที่จะบวชพระจริงๆคืออยากเป็นพระแล้วก็อยากฝึกสมาธิสำคัญอย่างนี้แต่มันมีขั้นตอนเป็นอุบาสกก็เลยมาเป็นอุบาสกเพื่อจะได้เป็นพระ
2: การเป็นอุบาสกเนี่ยให้เราได้พัฒนาให้เราฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะเติมเต็มในความที่เรายังเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกตัวเนี่ยให้มีการฝึกตัวที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสฝึกตัวในสเต็ปที่ต่อไป
3: ต้องบอกว่าไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจออกจากงานนะครับตลอดระยะเวลาที่มาช่วยงานหลวงพ่อได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ได้คำชี้แนะต่างๆจากพี่ๆอุบาสกหรือแม้แต่น้องๆเองสิ่งต่างๆที่เขาประพฤติปฏิบัติก็เป็นทำให้เรากลับมาทบทวนเป็นอุบาสกว่าที่ผ่านมานี่เราผิดพลาดไงเราจะแก้ไขยังไงทำนองนี
4: ้สิ่งที่ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังแต่ที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าเนี่ยมันมีการมีพัฒนาการที่คล้ายๆกับถ้าเปรียบกับเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวๆก็ถูกนำไปเชื่อมความหวานของน้ำตาลที่จะซึมเข้าไปจนทำให้เราเป็นรสกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรามั่นใจว่าในเส้นทางนี้ไม่ผิดที่เราได้ตัดสินใจก้าวเข้ามา
5: คือเส้นทางอุบาสกการที่ได้เป็นอุบาสกติดตามหลวงพ่อมหาปุชฌียาจารย์การที่ได้เอาธรรมะของท่านของท่านมาใช้มันยิ่งกว่าภูมิใจมันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดมันทับทวีบุญไปมากขึ้นเนี่ยมันคุ้มมหาคุ้ม
6: จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไงว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราโชคดีได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีขนาดนี้แล้วเราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในบนโลกนี้ที่ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วได้รับใช้ใกล้ชิดท่านได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยคือมันไม่รู้จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไง
3: ก็ดีใจนะว่าเราได้บวชถึงเวลาเราแล้วเราก็แก่แล้วแต่เราไม่รู้สึกอะไรว่าเราคอยนานหรือไม่นานเราไม่รู้สึกเพราะอยู่ตรงไหนเราก็สร้างบารมีได
7: ้คำว่าสำเร็จนี่หมายถึงว่าเราก็จะได้บวชแล้วนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งแล้วที่มันผ่านการอนุมัติอะไรต่างๆมาเยอะแยะเลยจนถึงมานั่งตรงนี้วันนี้มันสำเร็จแล้วมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือว่าได้ครองผ้ากาสาวพัส

0: ลูกก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่มอบโอกาสพิเศษให้ลูกได้บวชในวันวิสาขบูชาปี2569ผมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ครับ
1: ในโอกาสที่หลวงพ่อได้อนุญาตให้บวชในครั้งนี้ครับลูกก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็จุดนี้ก็ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะก้าวไปในเพศสมณะได้ฝึกตัวในอีกรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าแม้แต่ชีวิตเราจะเริ่มต้นจุดนี้เมื่อ60

4ปีแต่ว่าก็เป็นจุดที่เราภาคภูมิใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเดินต่อไปกับหลวงพ่อกับหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมแน่นอนครับ

าดลึกลงไปธรรมะพระบรมไตรเช่นนั้นเริ่มง่ายค่อยยากไซตามลำดับจากหยุดได้สู่ขั้นละเอียดชั้นต่อไปคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้มีนัยยะบ่งชี้ว่าธรรมะอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นดั่งประทีปธรรมที่ส่องนำทางชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายธรรมะนั้นมีความละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับและนำไปสู่การหลุดพ้นจากห้วงแห่งทุกข์ได้อย่างแท้จริงฉันใดธรรมะอันบริสุทธิ์ภายในก็ฉันนั้นกล่าวคือเป็นสิ่งที่เราสามารถน้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆเป็นความเรียบง่ายภายในซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่วิสัยของมนุษย์จะกระทำไม่ได้ซึ่งครูไม่ใหญ่ได้เมตตาให้หลักวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในไว้ดังต่อไปนี้ค่ะครูสอนภาษาท่านหนึ่งกล่าวว่าการเรียนภาษามันต้องง่ายๆตรงไปตรงมาเพราะภาษาหรือประโยคคำพูดไม่ได้เริ่มต้นมาจากนักปราชญ์บัณฑิตหรือบัญญัติสวรรค์แต่เริ่มต้นจากชาวบ้านธรรมดาคือมีประธานมีกิริยาแล้วก็มีกรรมท่านก็ยกตัวอย่างเช่นว่าฉันกินข้าวและหลังจากนั้นก็มีผูกประโยคกันให้ซับซ้อนให้ดูเลิศหรูสละสลวยกันขึ้นมาแต่จริงๆก็มีความหมายแค่ฉันกินข้าวการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจริงๆแล้วมันเรียบง่ายสบายๆเข้าถึงได้โดยไม่ยากทำใจให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กๆง่ายๆเดี๋ยวก็เข้าถึงได้แล้วสิ่งที่เป็นความลับเหลือเชื่อเช่นเรื่องนรกสวรรค์นิพพานก็จะถูกเปิดเผยออกมาสว่างกระจ่างเหมือนเราชักม่านแห่งความมืดในยามรัตติกาลให้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ได้โคจรทำความสว่างแก่โลกมันก็ง่ายๆแค่นั้นเองคุณผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆดังที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำอยู่เสมอนะคะว่าหากลูกๆทำอย่างถูกหลักวิชาก็จะสามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างแน่นอนค่ะและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้ปรารภไว้นะคะว่าเพราะว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบาย

ไปสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่ทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้

ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกสักก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งแกล้วแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แก่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็

ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ้ตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติหยุดในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มี6ดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกในหนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้ง6ดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเนี่ยเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐ

เลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนอย่างยั่งยืนเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดาความกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์นะที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องไปเรียนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประกายเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเอง

การระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจุดตูปปัตยานการเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ข้าพเจ้ามรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนาะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้

15ค่ำเดือน6วันวิสาขบูชาก็จะเป็นวันที่พระองค์จะมีใครสักคนหนึ่งบนโลกใบนี้ยากนะฮะที่วันเกิดวันที่ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตแล้วก็วันที่ละสังขารปรินิพานตรงกันทั้ง3วันคือ15ค่ำเดือน6วันเพ็ญเดือน6นะครับวันวิสาขบูชาก็เป็นสิ่งที่เราต้องตึกระลึกนึกถึงพระปัญญาธิคุณนะพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็พระบริสุทธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ให้มากๆครับรักพระองค์มากๆอย่าไปรักผู้ชายคนไหนมากกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอัตมภาพเนี่ยก็รักพระสัมมาเจ้ามากๆเลยนะเพราะว่ารักพระองค์แล้วไม่เคยอกหักเลยนะมีใครอกหักจากการรักเริ่มใสศรัทธาพระพุทธเจ้ามีไหมไม่มีดังนั้นนะรักใครก็รักให้มากๆนะรักพระสัมมาเจ้ารักท่านมากๆเลยครับเพราะว่าท่านรักและเมตตาเราเหลือเกินคิดดูสิว่า20ประสงค์ไขเศษแสนมหากัปประสบความสำเร็จในชีวิตมากขนาดนั้นน่ะให้ตัวเองแค่7สัปดาห์49วันหลังจากนั้นให้พวกเราหมดเลยครับดังนั้นเราก็เป็นผู้รับมรดกธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาท่านในพุทธันดร นี้น้อยนะมีแค่45ปีท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ขยันนะขยันแล้วก็มีวิริยะอุตสาหะในการเผยแผ่มากเพราะเทศนาสั่งสอนทุกวันนะเผยแผ่ทุกวันทุกวันเอาละพระองค์อื่นน่ะเทศครั้งหนึ่งบางทีก็หยุดไป10ปีบางทีก็หยุดไปพันปีรอ100ปีก็มีฮะอ่ะทำไมอ่ะก็เทศเสร็จปุ๊บญาติโยมก็บรรลุธรรมไงเพราะว่าในยุคที่มนุษย์อายุเฉลี่ยเยอะๆเนี่ยเป็นผู้มีบุญมาเกิดนะฟังธรรมแล้วก็สามารถบรรลุธรรมง่ายแล้วก็เร็วนะก็บรรลุธรรมไปแล้วอ่ะนะก็ไปใช้ชีวิตนะแต่โสดาบันไปต้นไปอะไรบ้างแล้วก็พอมีลูกมีหลานก็หอบลูกจูงหลานเข้าวัดมาฟังธรรมอีกสักรอบนึงนะก็จะเว้นช่วงไปได้เพราะว่าอายุเฉลี่ยมันเยอะนะดังนั้นซีซั่น4นะพุทธันดร นี้เราก็จะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีความเมตตานะกรุณาอย่างสูงเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราดังนั้น31พฤษภาคมนี้ก็อย่าลืมไม่ใช่แค่วันที่31หรอกแต่ว่าเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกใบนี้นะเป็นวันสำคัญระดับโลกดังนั้นก็ทำในสิ่งที่ท่านสรรเสริญครับปฏิบัติบูชาครับนะไม่มีอะไรบูชาได้ดีไปกว่าการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาที่ความสูญเสียไม่เสียศูนย์ศูนย์เสียคือเคยได้แล้วมันไม่ได้รู้สึกเสียดายไอ้ความรู้สึกเสียดายเนี่ยเพราะว่าเรายึดติดกับคำว่าเราเคยได้มาก่อนนะแล้วเราเนี่ยก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียอยู่ทั้งชีวิตเลยนะครับนะแค่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราสูญเสียน้ำน้ำหมดไปกับการหายใจเข้าหายใจออกเยอะมากเลยนะครับแต่ละวันนะเราต้องเติมน้ำเข้าไปเราสูญเสียเซลล์หลายๆเซลล์ที่เกิดแก่เจ็บตายเกิดตายในร่างกายเราเนี่ยวันนึงก็เป็นแสนเซลล์เหมือนกันนะมันทำหน้าที่แบบเนี้ยกลไกทางธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตดังนั้นน่ะถ้าจะสูญเสียอะไรขึ้นมาในชีวิตเราลองทำตัวให้ชินดูครับนะคำว่าชินคือมันก็เป็นกลไกทางธรรมชาติเช่นเดียวกันเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับดังนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองจะต้องสูญเสียอะไรไปก็ตามมันคือความรู้สึกทางจิตวิทยาด้วยนะวันนี้พยายามจะเอามาผนวกกันคือความรู้สึกถึงการสูญเสียมันทำให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้ครับมันทำให้เรารู้สึกควบคุมไม่ได้เขาเรียกว่าสูญเสียการควบคุมคือการไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ความรู้สึกหรือพฤติกรรมของตนเองได้ซึ่งส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลความเครียดหรือการกระทำที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นสูญเสียการควบคุมคือควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นเองในสภาวะนี้เนี่ยเป็นมุมมองด้านจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีมุมมองทางพระพุทธศาสนานะครับความกลัวที่จะสูญเสียการควบคุมมันเกิดจากความรับผิดชอบมากเกินไปทำให้เกิดความเครียดสะสมและความคิดฟุ้งซ่านถึงเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด worst case เคยอยู่ในสภาวะนี้ไหมฮะวิตกกังวลว่าตัวเองจะควบคุมอะไรไม่ได้ตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคตนะถ้าจัดการไม่เป็น

ไม่รู้วิธีการจัดการเราจะอยู่ในสภาวะวิตกกังวลซึ่งน่ากลัวนะน่ากลัวแล้วก็น่ากังวลหนักเข้าไปอีกนะก็ถ้าเราไม่รู้กระบวนการเราจะจมอยู่กับความวิตกกังวลนั้นฮะแต่ถ้าเราถอนตัวเองมารู้จักกระบวนการเราจะเข้าใจกลไกของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีวิธีการจัดการอยู่5ขั้นตอนที่มันจะเกิดขึ้นกับเราในความรู้สึกสูญเสีย1ภาวะช็อกและปฏิเสธความจริงเคยดูละครไหมฮะโทรศัพท์เข้ามาตื้อรับสายปุ๊บรับเร็วมากเลยเนาะนะตอนนี้นะคนนี้กำลังประสบอุบัติเหตุอยู่เกิดอะไรขึ้นฮะคุมกลับว่าไงโทรศัพท์ต้องหล่นนะครับป๊อกแล้วก็ตะโกนออกมาว่าไม่จริงกี่เรื่องแล้วก็ไม่รู้พล็อตนี้ตลอดเลยนะนะโทรเข้ามาปุ๊บรับสายฟังปุ๊บไม่จริงจริงไหมล่ะเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยจะโกหกกันหรอกนะนะนอกจากมิจฉาชีพนะครับนะก็มันจริงแต่เราปฏิเสธก่อนเลยครับว่ามันไม่จริงเพราะสภาวะช็อกรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บร่างกายสร้างกำแพงขึ้นมาป้องกันความรู้สึกภายในว่าไม่จริงไว้ก่อนนะพอผ่านไประยะหนึ่งแล้วเข้าสู่ระยะที่สองนะเราจะเกิดความโกรธนะความโกรธเป็นอารมณ์นักแรกสุดที่อาจแสดงออกมาผ่านความคิดพฤติกรรมหรือคำพูดแน่นอนว่าภายใต้ความโกรธอาจมีอารมณ์อื่นๆปะปนอยู่บ้างเช่นความกลัวความเศร้าความสับสนและความรู้สึกผิดเป็นต้น 1. ช็อกก่อนไม่จริงนะระยะ2คือโกรธกลัวสับสนนะวุ่นวายไปหมดไม่พอใจนะครับเวลาใครโกรธทำไงดีฮะคนอื่นโกรธไม่ใช่เราโกรธนะเห็นคนโกรธทำไงดีทางจิตวิทยาบอกว่าให้หยิบอะไรมากินเอาจริงๆนะเห็นใครกำลังฉุนเฉียวกำลังโกรธกำลังแบบอารมณ์ไม่ดีอยู่เขาบอกให้หาอะไรมากินแล้วดูสถานการณ์นั้นแบบปล่อยวางนะไม่แนะนำให้ทำในชีวิตประจำวันนะแต่หลักจิตวิทยาไปอ่านดูได้ฮะถ้าเห็นว่าเขาควบคุมอะไรหาอะไรมากินแล้วเขาโกรธไม่ใช่เราโกรธถูกไหมครับที่จะบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆการไปบอกเขาว่าใจเย็นๆช่วยได้ไหมครับไม่ได้ครับผิดวิธีฮะแล้วบอกไงใจร้อนๆลุยเลยนะอันนี้ก็พินาศเหมือนกันนะเขาเลยบอกว่าให้หาอะไรมากินครับหากเจอใครกำลังโกรธฉุนเฉียวอยู่ให้หาอะไรมากินแปลกดีก็เหมือนกับว่าให้เราแยกสถานการณ์นั้นอะพอตัวเราแยกออกมาจากสถานการณ์นั้นครับจะได้ไม่คนที่กำลังโกรธอยู่จะได้รู้สึกว่าคือเวลาโกรธเนี่ยตัวมันใหญ่นะคือจะรู้สึกว่าตัวเองใหญ่มากนะตัวใหญ่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะเป็นต้นการเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับใจเย็นแล้วค่อยคุยกันใหม่นะไม่ใช่ว่าเห็นใครโกรธแล้วปุ๊บใจเย็นๆไม่เย็นนะไม่เย็นโกรธหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าคนที่กำลังโกรธอยู่เนี่ยไม่ต้องการจะรับคำสั่งจากใครครับไม่พร้อมนะไม่พร้อมในขณะเดียวกันคนที่โกรธก็จะพยายามเหลือเกินครับที่จะออกคำสั่งเช่นหยุดเดี๋ยวนี้หยุดไหมล่ะไม่หยุดหรอกคนกำลังเสียงดังเงียบเงียบไหมล่ะไม่เงียบหรอกดังนั้นถ้าเรารู้ตัวนะมีสติสักนิดนึงเรากำลังโกรธอยู่อย่าไปออกคำสั่งครับเพราะคุณจะได้ในสิ่งที่ตรงกันข้ามเงียบไม่เงียบโกรธกว่าเดิมฮะหยุดไม่หยุดโกรธกว่าเดิมอีกดังนั้นถ้าโกรธปุ๊บอย่าพึ่งออกคำสั่งนะพยายามเขาเรียกว่าอะไรควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เป็นต้นถ้าควบคุมได้ต้องมีสติก่อนนะมันก็จะระเบิดไปพร้อมๆกันนะอันที่3ฮะระยะที่3การเจรจาต่อรองเมื่อเกิดความสูญเสียปุ๊บ1ปฏิเสธก่อนไม่จริงนี่กลไกมนุษย์นะฮะ1ปฏิเสธไม่จริง2โกรธฉุนเฉียวนะรับไม่ได้3หาวิธีการแก้ด้วยการเจรจาต่อรองเอ๊ะมันมีวิธีนี้มั้ยเอ๊ะมันมีวิธีอย่างนั้นมั้ยพยายามจะหาวิธีครับเพื่อทำให้ความสูญเสียนั้นมันไม่เกิดขึ้นนะสุดท้ายไม่ใช่สุดท้าย

ยะที่สี่เศร้าโศกเสียใจก็ในเมื่อมันแก้อะไรไม่ได้ควบคุมอะไรไม่ได้มันสูญเสียไปแล้ว deep ding เศร้าโศกเสียใจทำไมเราถึงเศร้าฮะเรายึดติดกับสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบพอมันไม่สมบูรณ์แบบปุ๊บมันเสียดายอะเสียดายอารมณ์แบบนั้นแล้วก็เศร้าโศกเสียใจสุดท้ายครับเมื่อผ่านกระบวนการทั้ง4ข้อนี้1ปฏิเสธก่อนไม่จริง2โกรธไม่รู้จะแสดงออกไงโกรธก่อน3นะครับเจรจาต่อรองหาวิธีการแก้ปัญหาไม่ได้ปุ๊บ4เศร้านะสักระยะหนึ่งจะเกิดกระบวนการที่5ครับเขาเรียกว่าการยอมรับปลงเต็มที่แล้วมันเป็นอย่างนี้เองนี่คือ5ระยะของกระบวนการที่เราเกิดความสูญเสียขึ้นในชีวิตของเราถ้าศึกษาแค่หลักจิตวิทยาเราจะรู้แค่กระบวนการที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณศึกษาพระพุทธศาสนาว้าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็แนะนำในเรื่องของการจัดการทั้ง5กระบวนการนี้ให้มองว่าเป็นการเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นถ้าเรามีสติจะเกิดดวงปัญญาและสามารถพิจารณาได้ว่าอ๋อเดี๋ยวกระบวนการทั้ง5อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นนะเมื่อเรารู้สึกสูญเสียหรือเรากำลังเสียใจอะไรบางอย่างอยู่ถ้ารู้แบบนี้แล้วปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเอ่ยกระบวนการมันจะสั้นลงกระบวนการมันจะสั้นลงหรือเราสามารถลัดขั้นตอนว่าอ้าวสุดท้ายมันจะไปจบที่การยอมรับนี่เองเมื่อเกิดความสูญเสียปุ๊บขอลัดขั้นตอนปุ๊บโอเคยอมรับมันให้ได้โยมคนที่ทุกข์คือคนที่ไม่ยอมรับความจริงครับถ้าเรายอมรับความจริงได้เราจะทุกข์น้อยลงแล้วเราจะเข้าใจกระบวนการทางธรรมชาติเริ่มตั้งแต่อะไรเอ่ยสังขารเราก่อนอัตมภาพ40แล้วนะฮะป่าจะได้เบี้ยคนชราก็อีก20ปีข้างหน้าเนาะ60ก็ได้600เนาะแม่ดีใจมากว่าปีหน้าแม่จะได้700แล้วแม่อายุ70นะ700นะเป็นต้นนะความเสื่อมไปของสังขารครับนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับอันดับแรกให้ได้ก่อนนะปวดเข่าปวดเข่าทำไงดีฮะขอบคุณจ้ะหัวเข่าจ้ะขอบคุณเขาสิครับเขาอยู่กับเรามาตั้งขนาดนี้ต้องขอบคุณเขานะไม่ใช่ไปบ่นเขาบอกว่าเข่าไม่ดีเข่าไม่ดีได้ไงเขารับใช้เรามาตลอดจนถึงป่านนี้เข่าดีหลังอ่ะหลังไม่ดีเอาหลังไม่ดีแต่หลังใครหลังเราดังนั้นต้องโอ๊ยขอบคุณจะหลังจ๋านะอดทนไปด้วยกันนะถนอมร่างกายไปให้ได้มากที่สุดยาวนานที่สุดนะครับร่างกายมนุษย์เหมือนบ้านเช่าเลยอ่ะจริงๆไม่ใช่ของเรานะครับบ้านเช่าเช่าเขาอยู่ฮะสัญญาเช่า1ชาติดูแลรักษาไปนะร่างกายนี้เหมือนบ้านเช่าค่าเช่าจ่ายยังไงฮะจ่ายด้วยการเติมลมหายใจเข้าออกนี่คือค่าเช่าที่ต้องจ่ายกินเวลา2มื้อ3มื้อ4 5 6 7แล้วแต่คนนะเติมเข้าไปหลังคาเป็นไงบ้างนี่หลังคาเริ่มไปแล้วนะฮะเหลืออยู่แค่นี้นะครับผนังเป็นไงบ้างไปแล้วเหมือนกันนะมันไม่สวยสดใสเหมือนวัยเยาว์เป็นต้นทุกอย่างเป็นไงหย่อนคล้อยหมดยกเว้นหูไปงานทำบุญบ้านหลังนึงญาติโยมก็อายุเยอะกันแล้วนะปรากฏว่าไม่มีใครฟังใครเลยครับต่างคนต่างพูดเพราะอะไรไม่มีใครได้ยินใครครับนะพูดกันทุกคนเลย5คนนั้นนั่งอยู่เราก็เอ็นดูโอ้คุณยายน่ารักจังเลยเนาะแต่ละคนก็พูดฮะแล้วคนละเรื่องกันหมดเลยฮะถามว่าโอ้อัดโยมได้ฟังกันบ้างไหมอ๋อไม่ได้ยินหลวงพี่ไม่ได้ยินก็คุยเรื่องตัวเองไปนะก็สนุกสนานครับก็ถือว่าเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะวันนึงเราจะไปอาจจะไปอยู่ในสภาวะนั้นก็ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเคยแซวคุณยายยายแหมเรียกร้องความสนใจนะอยากให้หันไปดูใช่ไหมล่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยยายหันมาบอกว่าฉันเก็บไว้ให้เธอมรดกยายครับตอนนี้รับมาเรียบร้อยแล้วฮะลุกมันโอยเองนะมันโอยเองฮะนั่งก็โอยลุกก็โอยอ๋อเรารับเข้าใจยายแล้วรับมรดกยายมาเต็มๆเลยนะก็เป็นทายาทนะทางทุกขเวทนานะครับดังนั้นเห็นใครโอยๆๆเนี่ยก็ให้รู้ไว้เลยว่ามัน
มันคือกลไกของร่างกายเขาเช่นเดียวกัน

นะนี่คือความเสื่อมของร่างกายนะครับยอมรับให้ได้ก่อนวันหนึ่งถ้าบางอย่างมันไม่ปกติขึ้นมาก็ให้รู้รับรู้ว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราแล้วยอมรับมันครับนะยอมรับได้แล้วก็ปรับวิธีการใช้ชีวิตให้มันเข้ากับสิ่งที่เราได้แล้วมีและเป็นอยู่ณปัจจุบันขณะเขาเรียกว่าการอยู่กับปัจจุบันครับแล้วเราก็จะทุกข์น้อยลงถ้าเข้าใจลึกซึ้งก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นเป็นต้นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับนี่คือกลไกของระบบที่เราจะจัดการเมื่อเราเกิดความสูญเสียทีนี้ก็ไปศึกษาดูว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยสูญเสียอะไรหนักที่สุดพัดพรากจากสิ่งที่รักเราใช้ความพัดพรากเพราะเราไปเข้าใจแล้วไปยึดสิ่งนั้นว่ามันเป็นของเราคนเนี้ยของเราคนเนี้ยของเราคนนี้ของเราไหมฮะไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้เกิดพร้อมเรานะบางคนอ่ะขนาดฝาแฝดเกิดพร้อมกันยังไม่ใช่ของเราเลยนะแค่อาศัยมาเกิดแล้วก็สร้างบารมีตามหน้าที่ของมนุษย์เพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นคนแต่ละคนไม่มีใครเป็นของใครครับมาตามกรรมแล้วจะไปตามกรรมตามวาระของตัวเองแต่แม้มันถูกใจพอถูกใจปุ๊บก็ผูกพันพอผูกพันปุ๊บคนนี้ของฉันนะแล้วคนนี้ของฉันนะอยู่กับฉันได้นานแค่ไหนฮะโอ้รักกันแค่ไหนนะสุดท้ายก็เอาเราไปเผาอยู่ดีจริงๆหรือเรารักใครแค่ไหนสุดท้ายเราก็เอาเขาไปเผาอยู่ดีครับเราไม่ได้โอบกอดเขาในขณะที่สังขารมันเสื่อมไปตามสภาพเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่เลยนะเราเอาเขาไปเผาอยู่ดีครับต้องตัดใจให้ได้คนเนี้ยของเราทุกครับของเนี้ยของเราเอาโดนขโมยไปก็ทุกหายไปก็ทุกพังก็ทุกนะสิ่งเนี้ยของเราสะสมไว้ลืมไปไอ้ที่เรามีอ่ะวันหนึ่งมันจะกลายเป็นของคนอื่นนะเชื่อไหมต้องเชื่อนะแต่ว่าในขณะที่เรามีอยู่ก็บริหารให้ดีนะครับแล้วก็พอวาระสุดท้ายมาถึงหรือใกล้ๆมาถึงก็ต้องเตรียมปองว่าอ่ะเราจะต้องปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปแล้วนะหรือถ้าทำตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มหาปุชฌาย์อาจารย์คือก็เปลี่ยนจากโลกียทรัพย์เป็นอริยทรัพย์นะทยอยเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมแบบนี้ไม่ไปไหนสุดท้ายก็จะกลายเป็นอริยทรัพย์ติดดวงจิตของเราไปในภพชาติต่อไปเนี่ยคือหลักเศรษฐศาสตร์ที่มหัศจรรย์ที่สุดครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มหาปุชฌาย์อาจารย์เราไปเรียนรู้มาว่ามันมีหลักเศรษฐศาสตร์อันนี้อยู่คือใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วสามารถเปลี่ยนจากโลกียะเป็นอริยทรัพย์แล้วเคลื่อนย้ายนะติดดวงจิตของเราเนี่ยไปใช้ในภพชาติต่อไปได้บาปก็เช่นเดียวกันดังนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะสั่งสมได้2 อย่างคือบาปกับบุญคุณยายบอกว่าทูทำแต่บุญดีกว่านะครับนี่ก็เรียบร้อยความทุกข์จากการพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักคนสัตว์หรือสิ่งของใดๆก็ตามเราไปยึดมั่นถือมั่นเราจะทุกข์ทันทีรู้อย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าเราจะต้องพัดพรากจากใครหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็มองให้เป็นกลไกธรรมชาติระบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าล้อเล่นกับระบบฮะเพราะถ้าเราล้อเล่นกับระบบเราจะไม่เชื่อระบบนี้เกิดอะไรขึ้นทุกทันทีไม่จริงเราจะปฏิเสธความจริงครับเมื่อปฏิเสธความจริงเราคือการปฏิเสธความสุขเช่นเดียวกันมาดูว่าเอ๊ะความสูญเสียหนักๆเนี่ยเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งวันนี้ไปศึกษาเรื่องนี้มาเกี่ยวกับภิกษุณีรูปหนึ่งชื่อว่ากีสาโคตมีพระนางกีสาโคตมีเถรีเนี่ยมีอดีตชาติย้อนไปนะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าย้อนไปขนาดนั้นเลยไม่อยู่ในมหากัปเรานะครับมหากัปเรามี5พระองค์นะพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ก่อนนั้นในมหากัปอื่นครั้งนั้นเนี่ยเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีแล้วก็ไปทำบุญสั่งสมบุญไปฟังเทศจากพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัจจะ4ก็เป็นอริยสัจ4นั่นเองนะครับเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในวันนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งเอตทัคคะภิกษุณีรูปหนึ่งภิกษุณีรูปหนึ่งแสดงว่าภิกษุณีมีมาในหลายๆพุทธันดรแล้วนะครับภิกษุณีรูปหนึ่งว่าให้เป็นเอตทัคคะดังด้านการครองจีวรเศร้าหมองจีวรเศร้าหมองคืออะไรจีวรเก่าก็เลยเศร้าหมองไม่ใช่สกปรกทุกคนแยกให้ออกนะไม่อุ้ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญคนใส่จีวรไม่ใช่

เอ้าหมองคือเก่าเก่าคือใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดพระเจ้าอุเทนนะถามพระสารีบุตรว่าจีวรเนี่ยถวายไปตั้งเยอะเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรบ้างโอ้โหพระสารีบุตรสาธยายนะได้ใหม่ไปก็เอาไปใช้ส่วนผืนเก่าสละให้ภิกษุผู้มีจีวรเก่ากว่าเก่าไม่พอนะครับใช้เสร็จแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นผ้าดาดเพดานขึงข้างบนทำเป็นฉากกั้นฉากกั้นไม่ได้มาปูนอนจนเก่าใช้ไม่ได้แล้วมาปูเป็นที่เช็ดเท้านะเป็นผ้าคีริ้วใช้จนกระทั่งเอามาขยำตำกับดินฉาบทากุฏิโอ้โหพระเจ้าอุเทนฟังปุ๊บปื้มเลยนะถวายเพิ่มนะถวายเพิ่มเพราะรู้ว่าใช้อย่างคุ้มค่าจีวรเศร้าหมองคือจีวรเก่าไม่ใช่จีวรสกปรกนะแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสรรเสริญวันเนี้ยสามารถใช้ปัจจัย4ได้อย่างรู้คุณค่าถ้าพระใช้ปัจจัย4อย่างรู้คุณค่าญาติโยมก็ปลื้มปิติใจว่าเงินหายากทองต้องเอาเงินไปแลกนะทองแท้เลข5นะฝากร้านนิดนึงนะเอาไปแลกมันยากไปหมดมันไม่ได้ง่ายนะฮะเปลี่ยนมาเป็นไทยธรรมมาถวายในพระศาสนาเนี่ยโอ้ญาติโยมเขาต้องอดต้องทนนะนะดังนั้นครูบาอาจารย์ก็จะสอนมาแต่ว่าใช้ให้คุ้มนะคุณยายยังบอกเลยว่า5บาท10บาทเขาจบหัวนะเขาว่าจบหัวคืออธิษฐานจิตจบหัวก่อนแล้วก็ทำบุญดังนั้นปัจจัย4พระต้องมีการพิจารณานะปัจเจเวขณะปะถังพิจารณาปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มเสนาสนะแล้วก็ยารักษาโรคเพื่อพิจารณาใช้ให้มันคุ้มค่าครับเนี่ยพระศาสนาถึงอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่าญาติโยมเกิดความเลื่อมใสศรัทธาไปต่อก็เลยตั้งเอตทัคคะรูปหนึ่งเป็นผู้ครองจีวรเศร้าหมองก็เลยนึกในใจว่าเออขอให้เราเป็นเลิศทางแบบภิกษุณีรูปนี้บ้างเถอะตั้งความปรารถนาไว้เลยฮะนี่ไง inspiration ดังนั้นเห็นใครทำความดีแล้วรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ดีอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้าง inspiration ตั้งความปรารถนาและแรงบันดาลใจไปเลยไม่ผิดไม่ใช่การก๊อปปี้ไม่ใช่การเอาผลงานคนอื่นมาเป็นผลงานตัวเองแต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ถูกต้อง เห็นใครทำความดีตั้งความปรารถนาเลยขอให้เราได้ทำความดีกับเขาบ้างนะอย่าไปริษยานะบางทีมันจะมีความรู้สึกบางอย่างเข้ามาในใจว่านะอยากเป็นอย่างนี้บ้างนะอยากสูงต้องขยันอยากเก่งต้องฝึกฝนอยากเป็นยอดคนก็ต้องพัฒนาทั้งสติปัญญาร่างกายและจิตใจนะไปพร้อมๆกันนะครับก็ตั้งความปรารถนาไว้นะหลังจากนั้นก็ไปจุติยังสวรรค์ชั้นดาวดึงนะสั่งสมบุญมาเรื่อยๆแล้วก็มาเกิดในพุทธนรที่แล้วฮะในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเกิดเป็นธิดาของพระราชามีพี่น้องทั้งหมด7คนเธอก็เป็นคนที่5นะชื่อว่าธรรมะหรือว่าธรรมมานะครับก็มีความเริ่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะออกบวชเป็นภิกษุณีฮะแต่พ่อไม่อนุญาตนะพอพ่อไม่อนุญาตก็รวมตัวกันกับพี่น้องนั่นแหละตั้งใจทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาตลอด 20,000 ปีโอ้ 20,000 ปีบอกแล้วว่าพุทธนรอื่นน่ะเวลาเขาเยอะเขาสามารถสั่งสมบุญได้อย่างตลอดต่อเนื่องแล้วพุทธนรนี้100เฉลี่ยตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประสูตินะครับเรามาตอนไหนฮะ75ทีมไหนเอ่ยทีมเหลนหลวงปู่หลานคุณยายลูกหลวงพ่อนี่ทีมนี้นะ75อุ๊ยแสดงว่าเราบุญไม่เยอะสิมาเกิดในยุคนี้ไม่ตรงกันข้ามเราบุญเยอะมากเราถึงอธิษฐานลงมาเกิดนี่อธิษฐานลงมาเกิดนะเพราะว่าคุณครูไม่ใหญ่บอกว่าหมู่คณะมาจากดุสิตดุสิตเนี่ยเป็นภพภูมิของพระโพธิสัตว์ไปอยู่ในจุดเนี้ยเพราะว่าต้องการลงมาสร้างบารมีนะดังนั้นใครที่มาเกิดในยุคนี้อย่าไปปรามาสตัวเองว่าโอ้บุญน้อยเกิดมายุคในยุคที่อายุเฉลี่ยมนุษย์มันเหลือ75ปีต่ำกว่า100พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ลงมาเกิดไม่ลงมาประสูติเพื่อตรัสรู้ไม่เรานิสสวนกระแสนะสวนกระแสคือในเมื่อกิเลสมนุษย์มันไหลเชี่ยวขนาดนี้นะเราก็ต้องรวมกันเป็นทีมฮะ
สร้างบารมีทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาให้ยิ่ง

ยิ่งขึ้นไปฮะนี่สวนกระแสนะเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนก็สูงเช่นเดียวกันเมื่อผลตอบแทนสูงก็รักษาผลประโยชน์ของความดีเอาไว้ฮะสุดท้ายก็จะเป็นบารมีกลับมาสู่ตัวเราอีกครั้งหนึ่งในภพชาติต่อๆไปแล้วไม่ต้องกังวลวิมานไม่หายนะชั้นที่4นี้วิมานไม่หายนะชั้นอื่นเนี่ยคือหมดบุญแล้วก็ลงมาจุติชั้น4เป็นของพระโพธิสัตว์วิมานยังอยู่รอเรากลับขึ้นไปนะแต่ไม่ต้องรีบไม่ต้องห่วงอุ๊ยค่าไฟขึ้นข้างบนใครจะจ่ายค่าไฟเราไม่ต้องนะฮะมันเรียบร้อยเบ็ดเสร็จบริวารดูแลอยู่นะบริวารส่องมาดูเราโอ้โหพ่อนายนายแม่ทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาเต็มที่เลยอ้วนนี้มาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอีกโหหิ้วดีใจโอ้ปฏิมากรรมก็ผุดขึ้นมาแล้วนะไม่ใช่ปฏิมากรรมรูปพระอาจารย์นะเป็นรูปพระไตรนะทายาธรรมต่างๆที่เราเคยทำอ่ะจะเป็นปฏิมากรรม ขนาดส้มตำปูยังเป็นรูปปูมาได้เลยการเข้าโรงเรียนก็เช่นเดียวกันบางทีอาจจะมีปฏิมากรรมรูปจอตอนนี้เป็นจอแบนละเป็นต้นนะแต่ไม่เอารูปอัตมานะตอนนี้ยังไม่เฟิร์มก็ธรรมะบันเทิงไปก็แล้วกันนะครับทีนี้ก็มาเกิดในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สั่งสมบุญอีกครับนะอันเนี้ยเคยเกิดร่วมพี่น้องบิดามารดาเดียวกันมาก่อนนะคือแต่ละชาติเนี่ยการที่พระสัมมาเจ้าบอกว่าเราเนี่ยเคยเป็นญาติกันมาทุกคนแล้วอ่ะอันเนี้ยจริงนะเพราะว่าในชาติที่เป็นธิดาของกษัตริย์ก็เกิดเป็นพี่น้องกัน7คนนะครับ7คนก็ชื่อนางสมณคุตานะนางภิกขุณีนางภิกขุทาสิกานางธรรมมานางสุธรรมมานางสังฆทาสี7พี่น้องนะในชาติที่มาเกิดนะในพุทธันดร นี้นะครับก็มาเกิดเป็น พระเขมาเถรีพระอุบลวรรณาเถรีพระปตาจาราเถรีพระกุณฑละเกสีเถรีนะแล้วก็มาเป็นกีสาโคตมีเถรีเห็นไหมเชื่อมโยงกันหมดเลยแต่ละชาติดังนั้นหมู่คณะที่สร้างบารมีด้วยกันมาก็ไม่รู้หรอกใครเป็นใครในชาติก่อนๆแต่ชาตินี้เกิดมาแล้วเจอกันนะยิ้มให้กันไว้นะสามัคคีกันไว้ดีกว่านะอย่าขัดแย้งกันเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราคือพี่น้องกันเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เป็นพี่น้องนักสร้างบารมีมาพุทธันดร นี้มาเกิดเป็นกีสาโคตมีเป็นลูกเศรษฐีตระกูลเก่าแก่เศรษฐีตกยากเศรษฐีตกยากหมายความว่ารุ่นบรรพบุรุษเนี่ยบุกเบิกมาดีแล้วนะกิจการรุ่งเรืองนะส่งต่อให้รุ่นต่อมาแต่ว่าอาจจะด้วยสถานการณ์หรือบริบททางเศรษฐกิจนะทำให้ตระกูลนั้นตกต่ำลงนะกีสาโคตมีแปลว่าหญิงผอมบางนะก็มาเกิดเป็นหญิงผอมบางอยู่ในตระกูลโคตมะแต่ไม่ใช่พระญาติพระสัมมาเจ้านะครับนะเป็นชื่อโคตของเธอเป็นต้นนะครับก็อยู่ในพุทธันดร นี้นะครับต่อมาเนี่ยปรากฏว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งนะเศรษฐีคนหนึ่งก อยู่แถวแถววัดพระเชตวันนะครับอยู่กรุงสาวัตถีเป็นเศรษฐีที่มีทรัพย์40โกฎเยอะไหมฮะ1โกฎเท่ากับ10ล้าน400ทำยังไงดีฮะจะรักษาทรัพย์สินให้ได้มากรักษามูลค่าทรัพย์สินให้ได้มากอ๋อก็ไปแลกนะไปแลกเป็นสินทรัพย์ที่เอาชนะเงินเฟ้อได้ตลอดกาลนั่นคือทองคำ40โกฎนะแต่อันนี้ไม่ได้บอกว่ามีเลข5ไหมนะครับก็รักษาไว้40โกฎเก็บใส่คลังไว้ทุกเช้าทำไงดีไปเช็คสต็อกทองคำนี่อ๋อ40ครบสบายใจกลับมาอีกวันหนึ่งไปเช็คโอ้ครบสบายใจกลับมาอีกวันหนึ่งไปเช็คปรากฏว่าทองคำเนี่ยเป็นธาตุของเขาเลยนะฮะปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถผลิตได้เองโดยกระบวนการใดๆก็ตามดังนั้นเป็นทรัพย์ที่มีจำนวนจำกัดและมนุษย์ยังไม่สามารถผลิตให้คงรูปได้เขาเคยทำการยิงรังสีอะไรสักอย่างหนึ่งมันสามารถเปลี่ยนเป็นทองคำได้ฮะแต่ว่าอยู่ได้ไม่ประมาณไม่ถึง1วินาทีฮะแล้วก็สลายไปดังนั้นก็เลยเป็นสินทรัพย์ที่มนุษย์ยังผลิตเพิ่มไม่ได้นอกจากขุดขึ้นมาก็ผ่านกระบวนการต่างๆทีนี้วันนั้นไปเปิดดูทองสีก็สีทองไงหลวงพี่แต่มันไม่ใช่สีทองมันกลายเป็น

าร์บอนโอ้เป็นเพชรเหรอพระอาจารย์ไม่ใช่ถ่านเป็นถ่านทุกคนเงินหายไปร้อยหนึ่งอ่ะยังเดินหาทั่วบ้านเลยนะจริงไหมล่ะเออลืมตรงไหนตรงไหนตรงไหนร้อยหนึ่งจะเดินหาทั่วบ้านเลยทอง400 ล้าน40 โกรธ400 ล้านพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะเข้าสู่สภาวะวนลูป5 ขั้นตอนเลย1เศรษฐีตะโกนลั่นเลยไม่จริงใครเอาไปใครมาเปลี่ยนเขาจะโกรธและโกรธนะเอ๊ะมีวิธีการไหนเปลี่ยนจากฐานเป็นทองได้บ้างทำยังไงดีคิดไม่ออก4เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับครับสุขภาพแย่มากๆเลยเห็นไหมฮะจิตกับกายมันเชื่อมโยงกันนะถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่ติดใจย่ำแย่ทานอะไรไม่อร่อยนะครับนอนก็นอนไม่หลับมันเชื่อมโยงถึงกันและอันที่5ก็ต้องยอมรับความจริงแต่ยอมรับไม่สนิทครับคนเคยมีนะคนเคยมีคนเคยได้คนเคยเป็นวันหนึ่งมันไม่เหลือเลยพยายามทำใจยอมรับนอนมันซมอยู่ที่บ้านจนกระทั่งมีอุบาสกคนหนึ่งมาเยี่ยมนะอุบาสกคนนั้นก็บอกว่าท่านเศรษฐีเป็นไงอะเนี่ยสภาพนะเศรษฐีบอกโอ้ย่ำแย่นะของเคยมีของเคยได้ของเคยเป็นมันไม่อยู่แล้วนี่ถ้ารู้อย่างนี้ล่วงหน้าเนาะทำบุญสั่งสมบุญไว้ก็ดีเศรษฐีก็เลยทุกข์ใจอุบาสกเราเอางี้สิท่านเศรษฐีของเราอะยังไงก็เป็นของเราบุญของเรามันยังไงก็เป็นบุญของเราทองมันเปลี่ยนเป็นฐานได้มันต้องมีวิธีการเปลี่ยนฐานเป็นทองได้เช่นเดียวกันเอางี้เศรษฐีไปที่ตลาดตลาดเศรษฐีนั่นแหละเศรษฐีเป็นเจ้าของตลาดด้วยเอาขนทองคำไปนะไปวางไว้กับพื้นไปวางไว้เลยแล้วก็ประกาศขายนะประกาศขายจะมีคนมาถามเนี่ยท่านเศรษฐีขายอะไรนะก็ถามเขากลับไปว่าเห็นเป็นอะไรล่ะถ้าเห็นเป็นฐานก็ไม่ต้องขายแต่ถ้าเห็นเป็นทองเมื่อไหร่ให้เขาหยิบสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นทองอ่ะเอามาให้เศรษฐีด้วยเพี้ยนไหมฮะดูเพี้ยนๆเนาะบ้านใครมีฐานบ้างลองสิลองสิแต่ถ้าท่านบ้านใครมีทองไม่ต้องไปทำแบบนั้นไม่ต้องนะมีฐานให้เป็นลองดูผลการวิจัยนี้นะเศรษฐีก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะก็ต้องทำตามก็เลยเอาฐานอดีตทองใช้คำอดีตทองเอาอดีตทองคำนี่แหละเอาไปวางขายที่ตลาดเศรษฐีคนรู้จักเยอะหายไปนานนะทำหน้าตาซึ้งซึมคนก็เลยถามอันนี้เอามาจากพระสูตรนะฮะก็ ถามกันอย่างนี้ฮะท่านเศรษฐีคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยทำไมท่านมานั่งขายถ่านอยู่เนี่ยเศรษฐีว่าไงไปเถอะนะคำทักทายเฉยนะครับเราเคยเจอคำทักทายไหมฮะเคยนะครับทักไปงั้นแหละถามไปงั้นแหละถามว่าอยากรู้คำตอบไหมบางทีก็ไม่อยากรู้นะครับแต่มันแทงใจเราทำอะไรมาทำไมอ้วนจังให้เราอธิบายยังไงดีอ๋อพอดีว่าเรารับพลังงานเข้าไปมากกว่าพลังงานที่เราสูญเสียออกมาแล้วเกิดการสะสมของไขมันใต้ผิวหนังทำให้เราเกิดอ้วนขึ้นอันนี้เป็นปรากฏการณ์ทางเคมีอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเขาอยากได้คำตอบนี้ไหมฮะไม่ได้อุ้ยทำอะไรมาดำจังอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก DNA ของเรานะจากคุณพ่อกับคุณแม่แล้วผสมกันกลายเป็น DNA ที่บอกคุณลักษณะทางกายภาพของเราอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราโดนแดดมากเกินไปเนี่ยมีเมลานินใต้ผิวหนังเราจะทำงานเกินกว่าปกติทำให้เม็ดสีเนี่ยมันเพิ่มติดเขาอยากรู้แบบนี้ไหมไม่ถามเฉยๆทักเฉยๆบางทีก็อยากให้เราหงุดหงิดเล่นดังนั้นต้องทันเกมนะครับใครทักเราแบบที่เราไม่อยากจะให้ทักก็ยิ้มพิมพ์ใจให้นะแล้วก็ขอบคุณที่ห่วงใยนะแต่ว่าอย่าห่วงใยเรามากจนเกินไปดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะบางทีมีคนเป็นห่วงเราเนาะระวังตัวให้ดีนะเป็นต้นนะครับทีนี้กลับมากีสาโคตมีเศรษฐีก็มีคนเดินมาถามอีกเรื่อยๆเลยฮะท่านเศรษฐีคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยทำไมท่านขายถ่านอยู่งี้เศรษฐีก็จ้าท่านเศรษฐีตัวนี้อยู่ไกลท่านเศรษฐีคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยทำไมท่านขายถ่านอย่างนี้ล่ะอยู่ไกลทำไงดีตะโกนกลับไปก็แปลกนะฮะตลาดนี้ขายอยู่ไม่กี่

่างนะครับนะขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยนะครับสุดท้ายรอจนกระทั่งเย็นค่ำๆแล้วท่านเศรษฐีเสียงเย็นมาเลยคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันหมาเริ่มหอนแล้วนะเศรษฐีจะเก็บกลับแล้วนะฮะสุดท้ายมีผู้หญิงตัวผอมๆเดินมาชื่อกีสาโคตมีท่านเศรษฐีคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยพูดซ้ำทำไมท่านเอาทองคำมาหาอย่างเงี้ยล่ะฮะพูดอีกทีได้หรือเปล่าท่านเศรษฐีคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยทำไมท่านเศรษฐีเอาทองมาวางขายอย่างนี้ล่ะ แม่สาวน้อยเสียงเพราะขึ้นมาทันทีเลยเธอเห็นอันไหนเป็นทองคำช่วยหยิบอันนั้นส่งมาให้เราหน่อยก็ยี่ท่านเศรษฐี1 2 3อ๋อมันกลับเป็นทองจริงๆฮะจากถ่านกลายเป็นทองเลยหยิบส่งมาเดี๋ยวหนูกองนั้นด้วยอันนี้ด้วยอันนี้หยิบจนมือเมื่อยเลยนะหยิบเสร็จปุ๊บโยมถ้าเรารู้จักกันครั้งแรกอ่ะมันไม่ควรถามอย่างนี้เนาะมีสามีหรือยังเจอกันแล้วกล้าทักใครไหมฮะนะมีภรรยาหรือยังพี่เจอกันครั้งแรกไม่กล้านะแต่เศรษฐีกล้ามากเลยหนูมีหรือยังไม่ดูดเสียงขออภัยนะเราเป็นกีสาโคตมีตอบยังไงดีเจ้าสัวถามอ่ะนะเจ้าสัวถามทำไงดี ไม่มีจ้าหาอยู่เศรษฐีว่าไงดีโอ้พอดีเลยเรามีลูกชายอ๋อหายลูกชายสบายใจนะเรามีลูกชายโอ้ถ้าทางหนูจะลำบากอยู่นะมาอยู่กับเราเถอะสบายนะยีสาคนตะมีโอ้หนูเป็นสาวเป็นแท้ท่านเศรษฐีขอไปปรึกษาพ่อแม่อยู่ขอไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ท่านว่างอยู่พอดีเลยเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยที่บ้านเนี่ยไปเลยปะนะไปเลยเดี๋ยวนั้นนะเศรษฐีก็ไปเลยครับไปสู่ขอกีสาโคตมีนะเธอก็ได้แต่งงานเข้าเรือนเศรษฐีอ่ะทายสิงานแรกที่สะใภ้ใหม่ได้ทำคืออะไรฮะไปโกดังไปเลยเนี่ยมีงานอยู่40โกดนะส่งให้นี่ไงสุดท้ายฐานอดีตทองที่กลายเป็นฐานก็กลับกลายเป็นทองเหมือนดังเดิมเศรษฐีมีความสุขกินได้นอนหลับสบายใจที่ยังไม่จบนะซีรีส์นี้ยาวซีซั่น2ฮะกีสาโคตมีเมื่อแต่งงานเป็นสะใภ้ของเศรษฐีแล้วปุ๊บเนี่ยก็ตั้งครรภ์คือท้องบางคนเคยท้องอาชีพพ่อแม่รายได้ดีไหมฮะโอ้โหหลวงพี่อย่าให้พูดเลยไปถามแม่หลวงพี่ดูสิอ้าวเคยถามฮะแม่ถ้าแม่ไม่แต่งงานแล้วไม่มีลูกเนี่ยชีวิตแม่จะเป็นไงป่านนี้แม่สบายไปแล้วแม่บอกป่านนี้แม่สบายไปแล้วแม่คงจะไปหาเรียนทำงานทำอะไรโอ้แต่มีไปแล้วอ่ะแม่ไม่ได้มองว่าลูกเป็นภาระนะมองเป็นของขวัญเฉยเลยเป็นของขวัญ นะก็ถ้าจะเป็นของขวัญจริงๆอ่ะเป็นแรงบันดาลใจอินสไปเรชั่นนะใครมีลูกจะรู้เลยว่าเป็นอินสไปเรชั่นทำไมอ่ะฝนตกแดดออกก็ต้องทำงานจะนอนพักสบายๆไม่ได้อนาคตลูกไงไปทำงานเป็นแรงขับเคลื่อนให้ตื่นเช้าเป็นแรงขับเคลื่อนให้กลับบ้านนะแล้วก็นั่งรอว่าลูกเมื่อไหร่จะกลับนะอย่ากลับบ้านผิดเวลานะลูกๆนะฟังไว้นะกลับบ้านผิดเวลาเมื่อไหร่คนที่กระวนกระวายคือผู้ปกครองนั่งรอนะจะแกล้งหาอะไรมานั่งทำนะดูทีวีบ้างอะไรบ้างจริงๆแล้วรอเราฮะไม่มาไม่เข้านอนนะโอ้ดังนั้นกลับให้ตรงเวลาถ้าไม่ตรงเวลาก็ต้องโทรบอกก่อนให้เขาสบายใจความสบายใจของพ่อแม่เนี่ยมีค่ามากเลยนะครับมันทำให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะแล้วก็ไปเยี่ยมเขาบ้างนะไม่ต้องทำอะไรมากไปเดินๆให้เขาเห็นนะเขาก็จะสบายใจความสบายใจของผู้ปกครองเนี่ยคือสิ่งที่เราสร้างแล้วก็ให้เขาได้มันมีค่ามากนะครับตั้งครรภ์10 เดือนจริงๆเราจะเข้าใจ

ว่าเราท้อง9เดือนบอกว่าเราไม่ได้ไม่เคยท้องนะว่าเราท้อง9เดือนจริงถ้าเริ่มจากปฏิสนธิจริงประมาณ10เดือนนะฮะแล้วก็ถึงจะตรวจได้ต้องระยะจากปฏิสนธิไปแล้วก็ตั้งครรภ์10เดือนนะยุคนั้นไม่มียุคนี้มีเนาะฝากท้องได้ดอกเบี้ยไหมครับไม่ได้นะเสียตังค์ด้วยโอ้แล้วฝากเสร็จแล้วเอาท้องกลับบ้านไหมฮะเอากลับนะไม่ได้ทิ้งไว้คุณหมออืมดังนั้นอาชีพพ่อแม่นะมีแต่รายจ่ายนะได้รับมาคือความปลื้มปิติใจที่ว่าได้ทำให้ใครสักคนหนึ่งได้มีชีวิตที่ดีนะแล้วก็เติบโตมาอย่างมีความสุขนะครับพอคลอดแล้วลูกชายได้ลูกชายคลอดแล้วปุ๊บลูกชายพอจะไม่น่าเชื่อนะฮะแม่เนี่ยนับวันลูกนะเกิดมากี่วันเนี่ยตอบแม่นมากเลยช่วงแรกๆนะกี่ขวบกี่ปีนับได้หมดเลยเริ่มพูดก็รู้นะพอเริ่มเดินได้ปรากฏว่าป่วยแล้วก็เสียชีวิตอันนี้คือเรื่องจริงอย่างหนึ่งคือว่ากีสาโคตมีไม่เคยสัมผัสหรือรับรู้ถึงการเสียชีวิตของมนุษย์มาก่อนโดยเพราะมนุษย์ที่ยังเป็นเด็กยังเล็กอยู่เข้าใจว่าคนเข้าใจว่าเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายตามกระบวนการนี้แต่ไม่เข้าใจว่าเป็นเด็กก็ตายได้เพราะไม่เคยเห็นเด็กตายมาก่อนช็อกมาแล้วฮะกระบวนการ5ขั้นตอน1ไม่จริงปฏิเสธการตายของลูกตัวเองรักมากน่ะรักมากปฏิเสธการตายของลูกตัวเองปุ๊บบอกไม่จริงลูกฉันแค่ป่วยลูกฉันแค่ป่วยนะแล้วทำไงดีฮะลนลานใครจะบอกว่าลูกตัวเองตายไม่เชื่อไม่จริงโกรธนะแล้วไงต่อหาวิธีการแก้ปัญหาทำยังไงดีลูกฉันแค่ป่วยก็เลยอุ้มลูกเนี่ยไปตามร้านหมอร้านยาบ้านเรือนต่างๆถามหายาท่านมียารักษาลูกดิฉันไหมเนี่ยลูกดิฉันป่วยนะหมอก็บอกว่ากีสาโคตมีลูกเธอไม่ได้ป่วยตั้งสติแล้วฟังให้ดีลูกเธอตายแล้วไม่จริงปฏิเสธต่อไปบ้านต่อไปหมดเลยฮะไปทั่วเลยสุดท้ายไม่มีใครที่จะรักษาลูกตัวเองได้จนกระทั่งไปเจออุบาสกคนหนึ่งเอาอุบาสกมาอีกแล้วได้ศีลตลอดเลยนะฮะอุบาสกคนนี้ก็มาบอกว่าเอ้ากีสาโคตมีเธอฉันรู้จักคนหนึ่งนะอาจจะมียารักษาลูกเธอได้อาจจะมียารักษาลูกเธอได้ต้องการให้ไปพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเลยบอกเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านอาจจะมียารักษาลูกเธอก็ได้ลองไปเข้าเฝ้าพระองค์ดูนี่อุบาสกหางานให้พระองค์อีกแล้วนะคิดอะไรไม่ออกแก้ปัญหาแล้วพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอ้าอย่าลืมว่าท่านเป็นบรมครูนะครับประสบการณ์ท่านน่ะ20อสงไขยเศษแสนมหากัปเจอมาแล้วทุกเวอร์ชั่นดังนั้นกีสาโคตมีก็เลยลูกอุ้มลูกไปที่ธรรมสภาไปไหนโหมนุษย์ตายแล้วอ่ะมันเป็นยังไงสภาพสีมันจะไม่เหมือนเดิมนะมันจะเขียวๆแล้วก็กลไกทางเคมีมันก็จะออกมาแล้วคนก็เลยแหวกทางให้เธอก็ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงต่อหน้าพระพักเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกอ๋อถามหายาพระองค์บอกว่ายานั้นมีอยู่แต่เราไม่มียานั้นยานั้นเนี่ยคือเม็ดผักกาดจากตระกูลที่ไม่มีคนตายตอนต้นรายการอนุบาลปณิพันธ์วิทยาอธิบายไปแล้วนะเม็ดผักกาดเล็กกว่าเม็ดงาอีกนะที่หย่อนลงไปในหลุม16กิโลเมตรอ่ะเธอจะไปเอาเมล็ดผักกาดจากตระกูลที่ไม่มีคนตายนั่นคือส่วนประกอบของยาโอ้โหได้อย่างนี้ปุ๊บมีความหวังก็เลยรีบวิ่งหอบลูกเลยฮะไปเคาะตามบ้านต่างๆท่านมีเม็ดผักกาดไหมโอ้ยมีเยอะแยะเอากี่เม็ดเอานิดนึงก็พอเดี๋ยวนิดนึงตระกูลท่านน่ะมีคนตายไปบ้างหรือยังโอ้ยไม่เหลือนี่ก็รอดมาได้แค่นี้ก็บุญแล้วโอ้ไม่เอานะเธอมีเม็ดผักกาดไหมมีเอาบ้านมีคนตายไหมมีตระกูลฉันตายมาทุกรุ่นแหละฉันก็ไม่เหลือเหมือนกันอุ้มลูกไปร้องไห้หาเม็ดผักกาดไม่มีสักตระกูลหนึ่งที่ไม่มีใครตายทำไงล่ะทีนี้เดินร้องไห้เดินผ่านป่าช้าเข้าใจละอ๋อ

ปลายทางที่ฉันรอเธอป่าช้าครับหันไปรูปเข้าใจก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมนุษย์ตายทุกคนพระอาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเรามีนะความตุยหรือความตายของเราครับวุ้ยไม่เอาอ่ะไม่ได้คุณได้สิทธินั้นตั้งแต่วันที่คุณเกิดแล้วกรรมตั๋วความตายมาแล้วครับมันไม่มีคำว่าตลอดไปมันไม่มีต้องเข้าใจคำนี้นะคำว่าตลอดไปไม่มีความตายเป็นของเราเรากำลังเข้าหาความตายเรื่อยๆดังนั้นอย่าปฏิเสธสิ่งนี้ฮะจริงๆแล้วความตายก็เป็นเพื่อนเราอ่ะเขาอยู่กับเรามาโดยตลอดเลยแค่หาเวลามาเจอเราเท่านั้นเองนะซึ่งเวลานั้นไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่ทำไงดีอ่ะเตรียมตัวสิครับเตรียมตัวไม่ให้รีบจะให้เตรียมตัวเพราะเรากลัวตายเพราะเราไม่รู้ว่าตายไปแล้วเราจะไปไหนกระบวนการตรงนั้นเป็นยังไงเราลืมหมดแล้วครับทั้งที่เราตายมาหลายล้านครั้งแล้วคุณครูไม่ใหญ่บอกเราตายมาหลายล้านครั้งแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าน้ำตาของเราที่เกิดจากการเสียใจเพราะอกหักคนรักทิ้งมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกคิดดูสิเราอกหักแล้วเราร้องไห้หมดน้ำตาไปเท่าไหร่ไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วนะน้ำมันจะเท่ากับมหาสมุทรนี่แค่เคสเดียวนะแฟนทิ้งนะไม่รวมพ่อเสียแม่เสียญาติเสียแฟดเซลช้อปปิ้งไม่ทันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความเสียใจทั้งหมดเนี่ยมันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกดังนั้นชาตินี้จิบๆครับแป๊บเดียวเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวยังไงฮะขยันทำแบบฝึกหัดหน่อยเติบโตครับได้บทเรียนอะไรกับชีวิตให้คิดเข้าหาทางธรรมไว้ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราเป็นกุศโลบายว่าถ้าเรานึกถึงองค์พระเราจะไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีแม้แต่ความคิดที่เราพลาดเผลอทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราลืมไปว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราถ้านึกได้ตลอดก็ดีถ้านึกได้ไม่ได้ตลอดคุณครูไม่ใหญ่ขอ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงหรือองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แบบนี้ไงกีสาโคตมีเห็นปัจฉาเห็นสัจธรรมเข้าใจเกิดแก่เจ็บตายของชีวิตก็เลยวางเอาไว้วางลูกไว้ที่ปัจฉานั่นแหละแล้วก็เข้าหาทางธรรมนี่ก็เดินไปที่วัดพระเชตวันนะไปรายงานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเนี่ยหาไม่ได้เม็ดผักกาดเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วว่ามนุษย์เนี่ยมีความตายเป็นที่สุดในแต่ละภพชาตินะครับก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ส่งประธานโอวาทให้นะครับเกี่ยวกับบุคคลที่คนไหนก็ตามเนี่ยเกิดมา100ปีแล้วไม่ศึกษาธรรมะเลยเนี่ยถือว่าชาตินั้นเกิดมาเป็นโมฆะบุรุษคำว่าโมฆะบุรุษคือมันเสียไปชาติหนึ่งนะโอ้น่ากลัวนะการเกิดมาแล้วไม่ได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตหรือธรรมะเนี่ยมันหายไปชาติหนึ่งทั้งที่เราน่ะอุตส่าห์ฝ่าฟันทุกอย่างแล้วเพื่อให้อัตภาพความเป็นมนุษย์มันเกิดขึ้นกับเรานี่เราฝ่าฟันมามากเลยนะครับได้มาขนาดนี้เอ้าศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าเพราะอะไรฮะจิตไม่อยู่ในกายจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปอยู่กับคนสัตว์สิ่งของแล้วมันทำให้เราอยากจะยึดมั่นถือมั่นคนสัตว์สิ่งของทรัพย์สินต่างๆอำนาจวาสนาอะไรก็ตามที่เป็นของปลอมทั้งหมดแล้วก็ไม่น่าเชื่อฮะไปยึดติดจนกระทั่งอยากจะสะสมสิ่งเหล่านั้นไว้ให้ได้มากที่สุดมากที่สุดในโลกพอมากที่สุดในโลกปุ๊บก็อยากจะเป็นมหาอำนาจอยากจะไปลุกลานอยากจะไปเขาเรียกว่าเบียดเบียนกันและกันโอ้ไม่น่าเชื่อนะเราหายใจอากาศเดียวกันเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันเหมือนนกที่ออกจากรังเดียวกันที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านแต่งเพลงเอาไว้อะจริงๆเราเป็นญาติกันหมดนะแต่เราก็ไปแข่งแย่งทรัพยากรคือธรรมชาติสร้างทรัพยากรให้มนุษย์ทุกคน

่ได้อย่างพอดีนะครับแต่มีไม่มากพอให้มนุษย์แค่คนเดียวแสวงหาผลประโยชน์แบ่งปันกันไม่ได้ก็ลุกลามกันสุดท้ายก็เป็นปัญหาลุกลามไปทั่วโลกเลยเนี่ยหมดไปหนึ่งชาติหมดกับการ แข่งแย่งในสิ่งที่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีโอ้น่ากังวลดังนั้นใครรู้เกี่ยวกับธรรมะและความเป็นจริงของชีวิตเราจะเข้าใจระบบและกลไกของธรรมชาติและรู้วิธีการที่จะละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสด้วยการทำทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิเจริญภาวนานะครับนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมและตัดพระคาถาว่ามนุษย์ตยูย่อมพาชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์ของเลี้ยงผู้มีใจซ่านไปในอารมณ์ต่างๆดุดห่วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านผู้หลับไหลไปฉะนั้นความตายนะความตายเนี่ยทำให้เรามัวเมาคือมัวเมาถ้าเราไม่ถึงความตายเราจะมัวเมาในสัตว์อื่นว่านั่นคือของเรานี่คือของเรามันเหมือนกับเรานอนหลับอยู่แล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าห่วงน้ำมหาศาลเนี่ยกำลังพัดเราไปสู่ความตายความสิ้นสุดของชีวิตนะครับก็พอจบคาถาปุ๊บกีสาโคตมีก็ดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผลสาธุเป็นพระโสดาบันนะเมื่อเป็นพระโสดาบันเนี่ยมีจิตที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยไม่คลอนแคลนคำว่าไม่คลอนแคลนคือไม่มีความเชื่อความศรัทธาใดเหนือไปกว่าพระรัตนตรัยอีกต่อไปแล้วดังนั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันคือเกิดอีกไม่เกิน7ชาติก็จะได้เป็นพระอรหันต์นี่โสดาบันนะก็หลังจากนั้นนะฮะกีสาโคตมีก็ทูลขอบรรพชากับพระศาสดาแล้วก็ไปอยู่ในสำนักของภิกษุณีรูปหนึ่งนะครับพออยู่ได้พรรษานะก็ได้อุปสมบทและปรากฏชื่อว่ากีสาโคตมีเถรีวันหนึ่งนะไม่น่าเชื่อนะถึงวาระในการลงอุโบสถนะก็ไปนั่งดูดวงประทีปคือดวงไฟก็เห็นดวงไฟว่าบางทีก็ลุกโชนบางทีก็ลิบหลีใกล้ดับแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่เห็นการเกิดดับเกิดดับของเปลวเทียนปรงได้กลายเป็นพระอรหันต์สาธุหลังจากเป็นพระอรหันต์ปุ๊บเนี่ยก็เมื่อจิตไม่ผูกพันกับอะไรแล้วก็เลยครองจีวรเศร้าหมองคือจีวรเก่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยประทานเอตทัคคะดังนั้นเป็นภิกษุณีผู้ครองจีวรเก่าให้กับพระนางกีสาโคตมีเถรีสาธุมีเหตุมีปัจจัยกันมาหมดเลยไม่น่าเชื่อฮะจากหญิงผอมบางคนหนึ่งที่เปลี่ยนฐานเป็นทองจากแม่อุทภัทอะไรมาเยอะนะตั้งแต่หลายๆพุทธดรมาแล้วนะผู้ปรารถนาการเป็นภิกษุณีผู้ครองจีวรเศร้าหมองนะมาเกิดเป็นธิดาของกษัตริย์มาเกิดเป็นธิดาของตระกูลเก่านะเป็นผู้หญิงที่หยิบฐานเป็นทองกลายมาเป็นแม่ของลูกกลายมาเป็นคนที่เรียกร้องหาเม็ดผักกาดจากตระกูลที่ไม่มีคนตายจนทั้งมาเป็นภิกษุณีแล้วก็เป็นพระอรหันต์ผ่านทุกอย่างมาหมดเลยฮะเหล่านี้เรียกว่าบทเรียนชีวิตนึกย้อนสิเราผ่านอะไรมาบ้างได้บทเรียนอย่างไรเติบโตขึ้นไหมฮะถ้าเราได้บทเรียนเราพิจารณาเป็นเราจะเติบโตขึ้นแล้วก็อยากให้ยึกนึกย้อนในฐานะที่เป็นนักสร้างบารมีร่วมกันนึกย้อนลงไปสิว่าโอ้เราเข้าวัดนะพบหลวงพ่อครั้งแรกอะตอนไหนนะอาตมาภาพพบหลวงพ่อครั้งแรกในโบชัวสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ตอนนั้นอยู่ประมาณป.6นะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโบชัวแจกทั่วประเทศเลยนะครับ พอดีน้าไปได้มาทำงานอยู่ที่บริษัทหนึ่งแล้วเขาแจกมา ตามบริษัทก็ไปเห็นนะเห็นรูปหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะแล้วก็เขียนว่าวัดพระธรรมกายโอ้ประทับใจมากนะตอนนั้นมา2:30ก็นอนดูโบชัวเนี้ยแล้วก็บอกโอ้วัดนี้ชื่อเพราะจังเลยชื่อวัดพระธรรมกายแล้วก็ดูไปแล้วก็หลับไปเลยนะอยู่ในใจแล้วอ๋ออยู่ในใจมาเจอแล้วก็มาเจอหลวงพ่อครั้งแรกก็คือวันสอบตอบธรรมะทางก้าวหน้าเขามอบรางวัลวันมาฆบูชาเห็นหลวงพ่ออยู่ไกลๆโอ้รู้สึกว่าท่านผ่องใสจังเลยแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาท่านจำให้ได้นะเจอหลวงพ่อครั้งแรกช่วงไหนแล้วก็ย้อนกลับไปนึกถึงวันเวลา

ที่ดีๆนะขอบคุณทุกโอกาสที่ทำให้เรานั่งอยู่ตรงนั้นนะตรงที่เราปลื้มใจที่สุดนะตรงไหนเอ่ยในโรงเรียนหรือเปล่านะแล้วตรงไหนที่ท่านลงให้ธรรมะก็หลวงพี่จะนึกเสมอว่าอ๋อไม่รู้อะไรก็ตามเนาะที่ทำให้เราไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะเป็นหนึ่งในไม่รู้คนกี่คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่สำหรับเราจริงๆเรียกว่าพื้นที่ของนักสร้างบารมีตรงนั้นนะแล้วเราปลื้มใจแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้มาในพื้นที่ตรงนี้ที่เราเคยนั่งชีวิตเราคงจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้เยอะขนาดได้เยอะขนาดนี้ได้มากขนาดนี้ดังนั้นอย่าลืมขอบคุณทุกๆโอกาสที่ทำให้เราได้มาเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เรามานั่งในวันนี้นะในปัจจุบันขณะนี้ที่เรามีศรัทธาและเลื่อมใสในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในคุณครูไม่ใหญ่นะที่เป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็นำพาหมู่คณะนะมาสร้างบารมีได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่า82ปีเนาะนะที่ผ่านมาคือตอนต้นรายการพระอาจารย์บอกแล้วว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า45ปี โอ้ท่านทำเต็มที่เลยนะคุณครูไม่ใหญ่ก็ดำเนินรอยตามนะพระศาสดานะในฐานะที่ท่านก็ออกบวชในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยกย่องเชิดชูนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญตลอดแล้วท่านก็ทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาและวิชาธรรมกายเรื่อยมานะแม้บางสถานการณ์นะไม่เอื้ออำนวยก็ตามท่านไม่หยุดนะหยุดไหมไม่หยุดนะท่านก็ให้ลูกๆเนี่ยเร่งสร้างบารมีอย่างตลอดต่อเนื่องเพราะอย่างที่ท่านเคยแต่งเพลงไว้ว่าเวลาของฉันเหลือน้อย

เต็มทีกำลังลิบหรี่เหมือนอาทิตย์ใกล้อัสดงชีวิตฉันคงไม่ยั่งยืนยงมั่นคงเป็นหมื่นปีตอนแรกอาตมาภาพก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมต้องมั่นคงเป็นหมื่นปีอ๋อเมื่อไปเทียบกับพุทธันดร อื่นๆน่ะหมื่นอัพทั้งนั้นเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ มาบังเกิดแต่พุทธันดร เนี้ยท่านมาประสูติตอน100เรามาตอน75อ๋อชีวิตฉันคงไม่ยั่งยืนยงมั่นคงเป็นหมื่นปีนี่โปรดเถิดนะท่าน นักสร้างบารมีนะก็มาช่วยกันเพราะว่าเวลาเหลือน้อยเต็มทีน้อยขนาดที่ว่านึกถึงโอ้ถ้านึกถึงโอ้ถ้าเราเป็นเรานะอายุ82มันจะเหลือน้อยขนาดไหนนะดังนั้นท่านให้โปรเจกต์อะไรสั่งสมบุญอะไรทำให้เต็มที่ครับทำในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะท่านน่ะร้อยสาวปีนะหลวงพี่ก็ร้อยสาวปีเนาะก็อวยพรท่านทุกวันเลยแต่เราล่ะเราจะร้อยสาวด้วยไหมดังนั้นเราไม่รู้ว่าสวิตช์นะของเราจะถูกปิดลงเมื่อไหร่ด้วยกระบวนการทางธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นทุกลมหายใจเข้าออกให้เป็นลมหายใจของนักสร้างบารมีมืออาชีพวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการโรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาและขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขและความเจริญคิดถึงสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวปราศจากทุกโศกโรคภัยปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปเพื่อเป้าหมายการเผยแผ่สู่คนท้องถิ่นในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั่วทั้งยุโรปพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย30วัดในทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17

0: ุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป
1: ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอนมีเพื่อนเป็นพญานาค
2: ลูกเนี่ยมีหลานสาวคนหนึ่งอยู่ที่ลาวหลานคนนี้แปลกเพราะเธอชอบเล่นน้ำมากเช้าสายบ่ายเย็นก็ขอให้ได้อยู่ในน้ำเช้าสายบ่ายเย็นได้ลงไปว่ายน้ำลอยตัวในน้ำไปขี่เรือในน้ำขี่เรือแล้วยังไม่พอก็ยังเอาเท้าลงน้ำเธอมีความสุขที่เอาเท้าลงน้ำไม่เคยเห็นเด็กที่ไหนคนไหนเลยที่ชอบเล่นน้ำขนาดนี้มาก่อนเธอชอบไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วก็มักจะได้ยินเสียงแปลกๆเสมอแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกกลับไปเยี่ยมบ้านที่ลาววันหนึ่งเมื่อกลับมาบ้านคุณแม่ของหลานสาวคนนี้ก็จะไปเรียกลูกสาวของตนที่นอนอยู่ที่พื้นบ้านให้ตื่นแต่ภาพที่เห็นเบื้องหน้าเป็นภาพที่ทำให้หัวอกคนเป็นแม่เดี๋ยวถามคนเป็นแม่ดีกว่าตกใจสุดขีดเพราะบนพื้นบ้านมีรู้ได้ไงเนี่ยถูกต้องจ้ะมีงูตัวใหญ่มากหน้าตามันนี่นะเหมือนเด้เลยเหมือนอะไร
3: งูเหมือนงู
2: พญานาค
3: เหมือนงู
2: พูเหมือนงูจ้ะงูอะไรอ่ะงูเหลือม
3: งูเห่า
2: ถูกต้องจ้ะโอ้โหนั่นหูเหงาหูเหมือนงูเห่าเกล็ดระยับเป็นมันเลื่อมหางอย่างนี้งูเห่าหางสีอะไรหางแดงกำลังแผ่พังพานอยู่ข้างหลังร่างลูกสาวคุณแม่หลานสาวก็ตะโกนดังสุดชีวิตว่ามีงูตื่นตะโกนอย่างนี้อยู่หลายครั้งลูกสาวก็ขยับตัวนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ยอมตื่นงูก็ค่อยๆลดตัวลงแล้วก็เลื้อยไปใต้โต๊ะรับแขกนี่มันต้องมีความอะไรกันแน่เลยใช่ไหมจ๊ะเคยได้ยินบ้างไหมเรื่องอย่างนี้เอาฟังซะตาของหลานสาวคุณตานะไม่ใช่ดวงตาคุณตาของหลานสาวได้ยินเสียงตะโกนจึงเอาไม้ตะพดคู่กายมาตีเจ้างูยักษ์นั้นจนตายแล้วก็นำร่างจิตไร้วิญญาณนั้นไปทิ้งลงในลำน้ำโขงภายหลังลูกก็ถามหลานสาวถึงเหตุการณ์นั้นว่าเกิดอะไรขึ้นหลานสาวก็บอกว่าเขาฝันว่าไปเที่ยวกับเพื่อนสองคนไปเที่ยวอย่างเพลิดเพลินแล้วก็ได้ยินเสียงคุณแม่เขาเรียกอยู่เบาๆไกลๆทั้งนั้นที่คุณแม่เขาก็ตะโกนอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเองหลานสาวบอกว่าเธอเห็นเพื่อนสองคนเธอยุรุ่นราวคราวเดียวกับเธอนี้ในฝันเสมอเราทั้งสามคนก็ไปเล่นกันบ่อยๆไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆเสมอหลังจากนั้นลูกก็ได้ไปปรึกษาพระอาจารย์รูปหนึ่งที่ลูกนับถือพระอาจารย์แนะนำให้พาหลานสาวมาหาลูกจึงได้พาหลานสาวไปวัดไปกราบพระประธานที่โบสถ์กราบพระอาจารย์ที่วัดและทำตามคำแนะนำของพระอาจารย์หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเพื่อนสองคนที่หลานสาวเห็นในฝันก็ยังมาหาอยู่ไปกราบพระอาจารย์และยังมาอีกแต่ก็ได้แต่เรียกไกลๆมาใกล้ตัวหลานสาวไม่ได้และหลานสาวก็ไม่ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนสองคนนั้นอีกเลยและหลังจากนั้นก็ไม่มีงูเข้าบ้านอีกเลยเหมือนกันตราบกระทั่งบัดนี้เวลาล่วงมาหลายปีแล้ว

หลานสาวก็ยังฝันเห็นผู้หญิงสาวสองคนมาเรียกให้ไปเล่นด้วยกันอีกอยู่เนืองๆแต่หญิงสาวทั้งสองก็เข้ามาใกล้ไม่ได้อีกคำถามความฝันของหลานสาวที่เกี่ยวกับเพื่อนหญิงสองคนนั้นคืออะไรเป็นอดีตเพื่อนหน้ากันหรือเปล่าเธอสันนิษฐานไปตรงนั้นแล้วงูที่ถูกตีตายเป็นบริวารของพญานาคหรือเปล่าและงูคิดอาฆาตในการถูกฆ่าหรือไม่หลานสาวมีความเกี่ยวข้องอะไรกับงูตัวนั้นหรือไม่เพราะงูมันไม่กัดเลยแล้วเป็นงูเห่าด้วยทำไมหลังจากทำตามที่พระแนะนำแล้วเพื่อนสาวสองคนในฝันจึงเข้ามาใกล้ไม่ได้หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าความฝันหลานสาวเกี่ยวกับหญิงสาวสองคนนั้นคือสัญญาเก่าๆของหลานสาวเมื่อคราวที่หลานสาวได้เกิดเป็นนางนาคมาวิกาที่พบบาดาลใต้แม่น้ำโขงโดยหญิงสาวสองคนนั้นเคยเป็นเพื่อนเล่นกันเมื่อตอนเป็นนาคมาวิกาก่อนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้ได้เป็นนางนาคมาริกามา100กว่าปีเพราะความผูกพันนับถือพญานาคตอนเป็นมนุษย์ได้เส้นสวงบูชาพญานาคเป็นสรณะเห็นไหมเจ้าตายเนี่ยผูกตอนเป็นมนุษย์ผูกพันกับสิ่งหลายตายแล้วก็จะไปอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อตายไปจึงเกิดเป็นนางนาคมาริกาดังกล่าวงูที่ถูกตีตายนั้นไม่ใช่บริวารของพญานาคแต่เป็นงูที่อยู่แถวๆนั้นซึ่งมันรกเป็นจำนวนมากบังเอิญเลื้อยผ่านมาทางนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจจะมาทำร้ายหลานสาวงูมาโดนตีก็โกรธแต่ตายไปก่อนไม่ทันได้ผูกอาฆาตตายแล้วก็ไปเกิดเป็นงูใหม่ตามวิบากกรรมของงูที่ยังต้องชดใช้กรรมในการเกิดเป็นงูอีกหลายชาติหลานสาวนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับงูตัวนั้นจ้าภายหลังจากทำตามพระแนะนำแล้วเพื่อนสาวสองคนในฝันมาใกล้ไม่ได้เพราะใจสบายขั้นหมดความกลัวรู้สึกเหมือนมีอะไรดีๆมาคุ้มกันนำมาให้ถูกพาตัวไปทั้งๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเพียงสัญญาเก่าๆมากระตุ้นเตือนจิตสำนึกลึกๆเท่านั้น

0: ียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างไสวตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดี

0: การบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ังธรรมและขัดเกลาความตรณีผ่านการทำทานร่วมกันเป็นหมู่คณะนอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายยังได้ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สั่งสมบุญไปพร้อมๆกันค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้แสวงบุญชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องนำโดยคณะพระภิกษุสงฆ์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะอุบาสิกาจากประเทศอินเดียที่เดินทางมาเยี่ยมชมศาสนสถานและศึกษาดูงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายค่ะในโอกาสนี้คณะผู้แสวงบุญนานาชาติทั้งคณะสงฆ์และอุบาสิกาได้เข้าสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์โดยได้ร่วมการสวดมนต์และนั่งสมาธิท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเงียบและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคณะผู้มาเยือนต่างแสดงความตื่นตาตื่นใจในสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของพุทธบริษัท4พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีพร้อมรับฟังประวัติการสร้างบารมีและการค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมให้แก่คณะผู้มาเยือนเป็นอย่างมากนอกจากนี้คณะผู้แสวงบุญยังได้เข้าเยี่ยมชมอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงโดยเฉพาะบริเวณชั้น4ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิทรรศการประวัติชีวิตและการสร้างบารมีของคุณยายอาจารย์โดยคณะผู้มาเยือนได้เรียนรู้เรื่องราวการสร้างบารมีจาก1ไม่มี2ของคุณยายอาจารย์ผ่านสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัยซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ทำให้ผู้มาเยือนได้เห็นถึงพลังแห่งความบริสุทธิ์ของคุณยายอาจารย์ที่สามารถสร้างศูนย์กลางธรรมะที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกได้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้กลับไปทำความดีและฝึกสมาธิต่อไปอย่างไม่ย่อท้อนอกจากนี้คณะผู้มาเยือนยังได้ร่วมสนทนาธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อเรียนรู้เทคนิคการวางใจให้เข้าถึงความสุขภายในซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธทั่วโลกโดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของวัดพระธรรมกายในฐานะศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับสากลและแสดงให้เห็นว่าแม้จะแตกต่างด้วยภาษาและวัฒนธรรมแต่ทุกคนสามารถหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวได้ด้วยกระแสแห่งธรรมค่ะธุดงคสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้จัดพิธีบุพเพตพลีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะภายในงานมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณศาลาปฏิบัติธรรมธุดงคสถานอุดรธานีโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก่อนที่จะได้ประกอบการกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายกัปปียพันธ์พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมและพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทธรรมถึงอนิสงส์ของการประกอบพิธีบุพเพตพลีในวันพระซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับจะได้รับผลบุญได้ง่ายที่สุดและการทำบุญบุพเพตพลีจึงเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ที่ช่วยให้หมู่ญาติพ้นจากทุกข์และมีความสุขในสัมปรายภพสำหรับพิธีบุพเพตพลีถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางธุดงคสถานอุดรธานีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในวันพระเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการทำบุญในวันพระและการระลึกถึงผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและยังเป็นการรวมพลังของคณะกัลยาณมิตรในการสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนดุ๊กออฟเคนที่ได้เดินทางมาเยี่ยม

ชมศาสนสถานและศึกษาเรียนรู้หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาค่ะนักเรียนชั้นปีที่6จากโรงเรียน Duke of Kent จำนวน15คนพร้อมด้วยคุณครู2ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่คณะครูและนักเรียนได้เดินทางมาถึงวัดพระธรรมกายลอนดอนโดยพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่สำคัญภายในวัดให้นักเรียนได้ชมนิทรรศการผ่านอาร์ติแฟกต์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุพร้อมทั้งทำความเข้าใจหลักธรรมเบื้องต้นเช่นการรักษาศีล5และฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้นเพื่อสร้างความสงบภายในนอกจากนี้ยังให้นักเรียนได้เรียนรู้การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยตามแบบชาวไทยทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรแด่คณะสงฆ์โดยนักเรียนหลายคนได้เตรียมอาหารแห้งมาร่วมทำบุญด้วยตนเองซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความประทับใจเยาวชนทุกคนไม่เพียงได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังได้สัมผัสคุณค่าของความสงบความเมตตาและการใช้ชีวิตอย่างมีสติซึ่งสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีในอนาคตด้านคุณครูได้กล่าวแสดงความขอบคุณทางวัดพระธรรมกายลอนดอนที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมระบุว่าการมาเยือนครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจและความสงบจากการฝึกสมาธิซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเยาวชนในปัจจุบันค่ะผู้แทนจากวัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณไทม์สแควร์ค่ะผู้แทนจากวัดมัชชิมารามนิวยอร์กรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดฟอกวงซานร่วมกับสมาคมชาวพุทธแห่งนิวยอร์กณไทม์สแควร์ผู้แทนจากวัดมัชชิมารามนิวยอร์กรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดฝอกวงซานร่วมกับสมาคมชาวพุทธแห่งนิวยอร์กณไทม์สแควร์โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับจากผู้จัดงานตามด้วยการสวดมนต์โดยตัวแทนคณะสงฆ์หลากนิกายเพื่ออำนวยพรให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้รับเชิญให้ร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปตามประเพณีส่วนภาคบ่ายมีการกล่าวเปิดงานจากประธานสมาคมพุทธแสงสว่างนานาชาตินิวยอร์กตามด้วยการสวดบทสรรเสริญพระรัตนตรัยการอธิษฐานเพื่อสันติภาพโลกและพิธีอุทิศส่วนกุศลซึ่งภายในงานยังมีแขกผู้มีเกียรติจากสมาคมชาวพุทธแห่งนิวยอร์กขึ้นกล่าวสุนทรพจน์และปิดท้ายด้วยคำกล่าวขอบคุณจากผู้อำนวยการวัดฝอกวงซานนิวยอร์กซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างรู้สึกปลาบปลื้มและเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในงานอันทรงคุณค่านี้พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณต่อผู้จัดงานและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่ได้นำการเฉลิมฉลองอันสำคัญนี้มาสู่ใจกลางไทม์สแควร์ซึ่งงานในครั้งนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องสันติภาพและความสามัคคีค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มารวมตัวกันปฏิบัติธรรมและสร้างมหาทานบารมีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสามัคคีของเหล่ากัลยาณมิตรค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยความสงบโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายผ้าไตรจีวรโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำ

ถวายก่อนที่จะได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายหลังจากที่สาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วได้รับความเมตตาจากพระวันเฉลิมสมวังโสได้แสดงธรรมอันทรงคุณค่าเพื่อให้แง่คิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประคองใจให้มีความสุขในทุกสถานการณ์ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในการสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องในช่วงท้ายของกิจกรรมคณะสงฆ์ได้เมตตาแจ้งข่าวบุญใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในวันวิสาขบูชาซึ่งทางวัดพระธรรมกายมิเนโซตาจะจัดพิธีจุดประทีปและเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาอย่างยิ่งใหญ่จึงขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะและที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมสั่งสมบุญกุศลร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความสามัคคีและความศรัทธาค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก่อนที่จะได้ร่วมการอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยประธานบุญพิธีได้แก่กัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรนิสาชนส่วนอนันตภูมิกัลยาณมิตรอัครพักทรานและกัลยาณมิตรดัชนีบรูกีส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีได้แก่กัลยาณมิตรมาลีแดงกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณพร้อมกันนี้คณะสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท4ซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธและการแบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกันของชุมชนชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอมใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมการจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและร่วมพิธีบูชาข้าวพระถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดซึ่งเป็นบุญใหญ่ในการขยายพื้นที่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีกัลยาณมิตรสมพรปาระเคนและกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรสมดีกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาชื่นชมความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการสถาปนาวัดและสร้างศาสนสถานให้เป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ชาวโลกค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะส
สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศ

อันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดสิงห์บุรีค่ะส่วนท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง17อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญและรับชมกันในวันนี้ค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าโกธาภิภูโตกุสลังชหาติผู้มีความโกรธครอบงำย่อมห่างไกลกุศลสำหรับวันนี้ดิฉันวีระพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เทระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละลงไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางดงกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดานตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอ่า

สุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันมยังพุทธัสสะภะคะวันโตปุพพานคะนะมะกะรังกะโร

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ตุนติยัมปิธัมมังตรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังตรณังคัจฉามิ

Ami dandi yampe sangha saranam kathahami. ทุกท่านผู้มีจิตเลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสังสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมจะเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสไม่มีกิเลสเลยสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไม่มีใครสอนให้เป็นพระพุทธเจ้าแต่โดยกำลังบารมีที่ได้สั่งสมมาดีแล้วเป็นอย่างน้อย20อสงไขยแสนกับทำให้สามารถตรัสรู้เองโดยชอบวิชาตรณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็เสด็จธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ไปตามลำดับเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแสดงธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรสิ้นเสียงการแสดงธรรมโกณฑัญญะพร้อมด้วยพรหม18โกฏบรรลุเป็นพระโสดาบันแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์วันไหวสะท้านสะเทือนกึกก้องกัมมนาทส่งเสียงร้องพร้อมกันไปตลอดหมื่นโลกธาตุด้วยสังกัมปิสังปกัมปิสังปเวทีแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ยิ่งกว่าแสงสว่างของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ส่องสว่างไปถึงโลกันตรียนรกซึ่งไม่เคยมีแสงสว่างใดๆไปถึงเลยทรงเปล่งด้วยความปิติยินดีว่าอัญญาสิวัตถโพโกณฑัญโญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอแต่เด็ดมาโปรดไปเรื่อยเจ้าพระทุกขีปัทวคี

ถามว่าพระองค์เห็นหญิงนั้นมั่งไหมเล่นซ่อนหากันเช่านางหญิงแพทย์สยามมาคนหนึ่งชาวพระทวักขีทั้งหลายมีอยู่คนหนึ่งไม่มีมเหสีเช่าหญิงแพทย์สยามมานางก็ลักเครื่องประดับหนีไปท่านติดตามพบพระพุทธเจ้าประทับอยู่ถามว่าพระองค์เห็นหญิงนั้นไหมเธอจะหาตนดีหรือจะหาหญิงนั้นดีหาตนหาตนพระพุทธเจ้าข้าก็แสดงธรรมก็รู้ธรรมเป็นพระอริยเจ้ากันมากมายก็ทรงให้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาปนชดินสามพี่น้องอันห้าร้อยแสดงฤทธิ์มากมายปฏิหารมากมายจนกระทั่งยอมจำนนแสดงธรรมบรรลุธรรมกันเป็นพระอรหันต์กันหมดโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร11อหุตบรรลุอีก1อหุตไม่บรรลุอุทายีนิมนต์ไปโปรดพุทธบิดาพร้อมด้วยพระอรหันต์20,000เดินทางเจ้าสกายะทั้งหลายต้อนรับที่นิโครธารามจัดที่นั่งไว้ให้เรียบร้อยเจ้าสกายะทั้งหลายไม่ยอมไหว้พระพุทธเจ้าเห็นว่าสิทธัตถะเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนที่เกิดภายหลังให้เด็กๆนั่งข้างหน้าพระเจ้าหนุ่มๆให้ข้างหน้านั่งข้างหน้าพวกเธอจงไหว้พวกเธอจงกราบเราจะนั่งอยู่ข้างหลังพระองค์ทรงตรวจอัธยาศัยของพระประยุรญาติก็รู้ว่าพระประยุรญาติเหล่านี้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมนั้นผู้เหนือกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นมีพระคุณเช่นใดมีกำลังฤทธิ์เช่นใดมีกำลังปัญญาเช่นใดมีกำลังที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์โลกเช่นใดดีแล้วเราจะได้แสดงกำลังของพระพุทธเจ้าอันยอดเยี่ยมเมื่อทรงคิดอย่างนั้นเทวดาทั้งหลายตลอดหมื่นโลกธาตุรู้มากันแล้วทีเดียวทรงเข้าโอทานตกสินกสินสีขาวอธิษฐานจิตให้แสงสว่างเบื้องล่างไปจดโลกกัญจนรกซึ่งมืดทึบไม่มีแสงสว่างใดๆจะไปถึงเบื้องขวางหมื่นจักรวาลเบื้องบนจดอนิคขตภพแสงสว่างอย่างนั้นเทวดาทั้งหลายไม่เคยเห็นนี่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วมากันใหญ่เสด็จเหาะขึ้นไปในอากาศประดังโปรยฝุ่นใส่เจ้าสักยะทั้งหลายแสดงปฏิหารจะมงปฏิหารเทวดามากันแล้วนั่นแต่เทวดาภาคพื้นดินเทวดาต้นหญ้าเทวดาต้นไม้อากาศเทวดานาคยัดคุดกุมพันรากศกมากันหมดทุกชั้นทีเดียวจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรเดชปันนิมิตวัตวัตติพรมที่8โกรธมาประชุมรวมกันกระทำการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกมณฑารบดอกปริชันตะดอกบัวอันเป็นทิพย์เทวดาแท้สองสาธุการกล่าวชมเชยพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอ เหมือนด้วยกำลังฤทธิ์ด้วยปฏิหารทั้งหลายคืออิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารหมายถึงแสดงฤทธิ์เอาไว้ปราบคนที่มีมานะทิฏฐิหลายๆเป็นเจ้าทักยะเหมือนชัดดินอาเทศนาปฏิหารรู้ว่านจิตปราบชัดดินด้วยรู้ว่านจิตอนุสาสนีปฏิหารแสดงเป็นโดดลำดับเบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายหรืออนุปปีกถาทานศีลสวรรค์โทษของกามอานิสงส์ของการออกบวชเป็น

เป็นผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนสนะนอกจากพระพุทธเจ้าเรียกกันเท่านั้นใต้บาทได้ฝ่าพระบาทของพระองค์บีลายจักเทวดาทั้งหลายกล่าวชื่นชมเห็นพระพุทธเจ้าประดุจดังพ่วงน้ำที่ใสประดุจดังดอกปทุมประดุจดังดวงอาทิตย์อุทัยประดุจดังพระจันทร์วันเพ็ญที่เหลืองสว่างตะไว้หรือประดุจดังอาทิตย์ตอนเที่ยงวันหรือประดุจดังสายฟ้ากระทำการชื่นชมพระองค์ว่าบุคคลในโลกนี้ที่ควรกราบควรไหว้ควรเคารพควรนับถือควรบูชาไม่มีใครจะเสมอเหมือนพระองค์ท่านทั้งหลายจงนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เข้าถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณอันเทวดาทูลนรัตนาแล้วทรงเดลมิตรรัตนจงปรมพาดหมื่นจักรวาลเลื่อมล้ำหมื่นจักรวาลประดุจดังเอาเขาพระสุเมนคือจักรจักรวาลก็จะมีเขาพระสุเมนกามาพบรูปพบรวมพบดังสามหนึ่งหมื่นจักรวาลรองรับที่จงกรมสำเร็จแล้วด้วยรัตนะแก้วมณีแก้วประพานกิบทองเทวดาทั้งหลายมากันอีกแล้วมากันใหญ่กระดำกราบไหว้บูชาโปรยดอกไม้บูชาด้วยดอกมณฑารพกลองพินทั้งหลายทั้งที่มีหนังไม่มีหนังก็บรรเลงกันเองใหญ่แต่สองสาธุการก็ทำการบูชาพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณไม่มีประมาณนาคผู้มีอายุยืนครุฑไม่มีศักดิ์ใหญ่เทวดาทั้งหลายมากันเต็มตลอดหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันพระสารีบุตรอัครสาวกฝ่ายขวาผู้อยู่นักเขากิจกูฏก็เห็นเหตุการณ์ในอากาศได้ตามคณะลูกศิษย์ของท่านนั้นเป็นเจ้าคณะใหญ่ตามคณะลูกศิษย์500ผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีกิจใดๆต่อไปแล้วว่าขณะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังทำโลกกับประสานะคือให้ชาวโลกนี้เลื่อมใสมาเถิดท่านทั้งหลายเราจะทำการส่งเสริมให้คนทั้งหลายเลื่อมใสพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นไปโอ้เวลาหมดแล้วนะโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรปุริสัทธธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นมลมังกรูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นั้นพระโลกนาถพระนามว่าปิยทัสสีผู้สูงสุดกว่านรกนิพพานแล้วเขาได้มีจิตที่เลื่อมใสมีใจสมนัสได้กระทำที่บูชาพระพุทธเจ้าแวดล้อมด้วยแก้วมณีได้กระทำการฉลองอย่างมโหฬารครั้นทำการฉลองที่บูชาแล้วได้ทำการะกิริยาหน้าที่นั้นด้วยผลของบุญนั้นไม่ว่าจะเข้าถึงกำเนิดใดๆความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆเทวดาทั้งหลายย่อมทรงแก้วมณีไว้ในอากาศนี่เป็นผลแห่งบุญในกับที่1600แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช32ครั้งมีพระนามว่ามณิปัปภาชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดมันตัวบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชา

จารย์ขอเรียนเชิญเกรมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้ชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวัน

นิรันดรวิเทศพระสุชาติกมลกมละคันโทพระมหาอภิชาติญาณสุโภพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวันเทวประสิทธิ์ปริยาภรณ์พรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัฒระหิรัญญสุภสิทธิ์มานโนทิพนัทบรมพันธ์จักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตแกมิตรีพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตกะเรืองยาเศษแกมิตรียาสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒน์ธนาพรกาตาพลปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพดมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกัลยาณมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจันทร์รุจวริษาพิจาราพิรัตน์กัลยาณมิตรวีระศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรบรรดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณธัมมตราธุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์มรุมจักรพัฒน์สมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคากิมิตมงคลลาวันจิรามพัฒนากุลแลงครอบครัวแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นแลงครอบครัวทองเจือกิมิตรันพันประภาบริมปัญชยากิมิตรประพันสุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากิมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลแม่จินดารัตนาโภคาแม่คำเผยวงธรรมทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกัลยาณมิตรสุวพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กัลยาณมิตรธรรมวงศ์สันนกรกัลยาณมิตรโกลเด้นแม็กออยฟิลเซอร์วิสกัลยาณมิตรประวินแย้มศรีคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีสถาบันเยาวชนโลกกัลยาณมิตรธัญพรบุญยอมบุญยะอมรรัตน์กัลยาณมิตรนวพรแสงมณีเด็กชายโจเซฟโครเนอร์กมิตรแม่วนิดาเสเวชัยกมิตรไพศิริรัตนาวันนายแพทย์มโนธรรมพงอัมไพกมิตรฟานกีเซนกมิตรเหงียนนูบินกมิตรสุนทรสายันบุญเครื่องศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนวัฒนธิพงศ์อีชาดลนิมกมิตรทั่วทางโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาเริ่ม

0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปรามาณ
1: พระผู้ปรามา
0: ณนอบน้อมกราบไหว้
1: นอบน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: และสวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์ผ่านนมหาธรรมกายเจดีย์
1: ผ่านนมหาธรรมกาย
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงเรือนธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวย
1: ที่สว่างสวย
0: รู้แจ้งแทงตลอด
1: รู้แจ้งแทงตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ท
0: ั
1: ้งทางโลกและทางธรรม
0: รู้แจ้งแทงตลอด
1: รู้แจ้งแทงตลอด
0: ในวิชชาธรรมกาย
1: ในวิชชาธรรมกาย
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: พร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: วิมุตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทิพยานจักษุ
1: ทิพยานจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: สัมมันตจักษุ
1: และ
0: ธรรมจักษุ
1: ได
0: ้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสูง
1: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสูง
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: ถึงคราวละโลก
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยกาย
1: ที
0: ่รุ่งโรจน์สว่างสวย
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวย
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ด้วยสหัสรังสี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: วงบุญพิเศษ
1: วงบุญพิเศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว์
1: เขตบรมโพธิสัตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกพระองค์
1: ทุกพระองค
0: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้ปรามา
1: ของพระผู้ปรามา
0: จงทุกประการเถิด
1: จงทุกประการเถิด
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันแลกกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวยพรันเทินทูลตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันอ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามะควันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

0: ัน
1: ตั้งใจกราบความอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปา

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตระธรรม9
1: โลกุตตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศ

0: ให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ษย์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บ

0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

เพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นที่ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้อง

ถ้าว่าจิตหยุดเสียได้แล้วก็เขมังทีเดียวเกษมผ่องใสเหมือนอย่างกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้าทีเดียวถ้าจิตผ่องใสขนาดนั้นแล้วไม่ต้องทำงานอะไรมากมายไปหรอกมันไหลเข้ามาเองเงินน่ะไม่เดือดร้อนมีแต่เงินเข้าเงินออกไม่มีนะออกก็เล็กๆน้อยๆเข้ามามากทำใจให้ใสอยู่ท่าเดียวแหละใจเป็นแดนเกษมอยู่เสมอไปอย่างนี้ให้ตั้งจิตให้อยู่ให้ดูของตัวไว้ให้ผ่องใสอยู่อย่างนั้นเงินทองไหลมาเป็นมงคลแท้พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประมาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆ

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่

0: เลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้บริสุทธิ์หมดจดห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายผู้มีมหากรุณาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นพระบรมศาสดาของพวกเราทุกคนสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนนะวันนี้ในห้องถ่ายทอดก็มีหลวงพี่พระนาวกะมาฟังพอสมควรเนาะเลยทักทายเพื่อนสาธมิกนิดหนึ่งนะส่วนนักเรียนอนุบาลนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะญาติโยมเราก็ฟังธรรมกันในช่วงค่ำของทุกวันนะเติมบุญวันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องทำให้เบาบางลงตอนที่สองนะไม่รู้ว่ายังจำตอนแรกได้หรือเปล่านะมาครั้งหนึ่งก็เดือนละครั้งอ่ะนะแล้วครั้งที่แล้วก็คุยไม่จบนะคุยไม่จบก็อ้าวเดี๋ยวเรื่องสังโยชน์สิบนี่มันไม่จบนะก็เลยตอนที่สองนะตกลงว่าไอ้สิ่งที่ต้องทำให้เบาบางลงเนี่ยคืออะไรนะในความหมายก็คือสังโยชน์สิบประการสังโยชน์สิบประการเนี่ยต้องทำให้เบาบางลงแต่ว่าครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วคุยได้3ข้อมี10ข้อคุยได้3ข้อเดี๋ยวทวนให้ฟังสักนิดหนึ่งนะจะช่วง3ข้อแรกจะไป

เร็วๆนะเพราะว่าคุยไปแล้วนะเพราะว่าถ้าคุยไปช้าแบบเดิมเดี๋ยวก็ได้เท่าเดิมนะเดี๋ยวมันไปถึง10ข้อนะเอาละแต่ว่า3ข้อแรกนี่สำคัญนะเพราะว่าถ้าไม่ผ่าน3ข้อแรกมันข้ออื่นไม่ผ่านนะสังโยชน์10นะหรือว่าสิ่งที่ต้องทำให้เบาบางลงเนี่ยที่ในความหมายว่าเป็นสังโยชน์10ประการเนี่ยมีอะไรบ้างนะถ้าดูในวงกลมเนี่ยนะในจอจะตัวเล็กนะเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังนะตัวที่1เนี่ยคือสักกายทิฏฐินะว่าบาลีไปก่อนนะความหมายคืออะไรเดี๋ยวอธิบาย2ก็คือวิจิกิจฉา3ศีลพตปรามาสนะ4กามราคะ5ปฏิฆะนะ5ข้อเนี่ย5ข้อนี้เขาเรียกเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำนะถ้าละ5ข้อนี้ได้หมดก็เป็นพระอนาคามีนะแล้วก็6รูปราคะ7อรูปราคะ8มานะ9อุทธัจจะ10อวิชชาละได้10ข้อทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์จบหลักสูตรในพระพุทธศาสนานะจบหลักสูตรเป็นชั้นที่ด้านขวามือในจอก็พระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยละได้3อย่างก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสคือว่าง่ายๆเป็นตัวชี้วัดนะที่เอาสังโยชน์10มาคุยเนี่ยเราทำให้เบาบางลงเยอะทั้งแต่ละตัวหมดไปก็เป็นตัวชี้วัดในพระศาสนาเป็นกิจที่ต้องทำให้หมดถ้าหมด3ข้อสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสก็เป็นพระยะเจ้าชั้นโสดาบันตลอดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ไม่พลัดไปสู่อบายแล้วก็มีการบรรลุมรรคผลนิพพานแน่นอนนะอีกไม่เกิน7ชาตินะส่วนอันที่2เนี่ยคือพระสกทาคามีพระสกทาคามีก็จะละสังโยชน์ได้3ข้อเนี่ยเหมือนพระโสดาบันนะแต่ว่าเพิ่มกามราคะกับปฏิฆะเนี่ยเบาบางลงไม่หมดแต่บางกว่าน้อยกว่าพระโสดาบันนะแต่ว่าละ3ตัวเนี่ยเหมือนพระโสดาบันเลยนะส่วนว่ากามราคะกับปฏิฆะเนี่ยเบาบางลงตรงนี้เนี่ยคำว่าพระสกทาคามีเนาะถ้าเป็นตัวบาลีจริงๆนะตรงนี้จะเป็นสระอินะตัวบาลีจริงๆเนี่ยเป็นพระสกิทาคามีแต่ว่าในตำราภาษาไทยเนี่ยท่านกร่อนเสียงให้อ่านง่ายนะตำราภาษาไทยก็จะใช้สกทาคามีนะหลายๆตำราเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอก็ไม่ต้องแปลกใจคือความหมายเดียวกันคือพระสกิทาคามีบ้างพระสกทาคามีบ้างพระสกิทาคามีก็คือรักษารูปศัพท์เดิมที่มาจากตัวบาลีนะส่วนพระอนาคามีนะพระอนาคามีก็คือละสังโยชน์ได้5ข้อที่ว่ามาคือกามราคะก็หมดปฏิฆะก็หมดนะพระอนาคามีก็เป็นพรหมนะพอละอัตภาพก็ไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็จะบรรลุทำเป็นพระอรหันต์เนี่ยในชั้นพรหมเลยนะส่วนพระอรหันต์ก็หมดทั้ง10ข้อนะคราวนี้ก็มาดูนะเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะสังโยชน์เบื้องต่ำ5นะเบื้องต่ำ5ข้อถ้าไม่วนไปดูจำได้ไหมเนี่ยเบื้องต่ำมีปฏิฆะกับมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสแล้วก็รูปราคะกับการมราคะกับปฏิฆะนะ เบื้องต่ำคือกิเลสหยาบที่ผูกมัดจิตใจให้เป็นทุกข์นี่นะ เรียกสังโยชน์เบื้องต่ำนะคือโอรัมภคียสังโยชน์คุ้นๆนะให้คุ้นๆหูไว้นะศัพท์ในพระศาสนาแล้วก็สังโยชน์เบื้องสูงนะอันนี้คือจะละได้ทั้งหมดอีก5ข้อก็พระอรหันต์เรียกอุทธัมภคียสังโยชน์คือกิเลสละเอียดที่ผูกมัดจิตให้เป็นทุกข์นะนะในภาพนี้ทั้งหมด10ข้อก็เกี่ยวข้องกับอริยบุคคลทั้ง4นะที่เราได้ยินเนี่ย4คู่8บุรุษนะ8บุรุษไหน4คู่ก็พระโสดาบันใช่มั้ยโสดาบันถ้า4คู่คือโสดาปันติมรรคโสดาปันติผลสักกทาคามีมรรคสักกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหันตมรรคอรหันตผลนี่4คู่8บุรุษนะพอนับคู่กันก็เป็น8บุรุษถ้าภาษาหลวงปู่ท่านก็เรียกมรรคผลท่านก็เรียกโสดากายโสดาบัญญัติ
พระโสดาบันละเอียดสกทาคา

มีหยาบสกทาคามีละเอียดอรหันต์อนาคามีหยาบอนาคามีละเอียดอรหันต์นั้นหยาบอรหันต์ละเอียดก็เป็นกายภายในนะปฏิบัติไปใจละเอียดก็มองเห็นเอาละทวนความหมายของสักกายทิฏฐินิดนึงนะสักกายทิฏฐิคืออะไรนะเป็นความหมายในคัมภีร์ก็อธิบายว่าปุถุชนในโลกนี้ผู้ไร้การศึกษาไม่ได้เห็นพระยะเจ้าการไร้การศึกษาในที่นี้หมายถึงอะไรศึกษาในความหมายของคัมภีร์ในทางพุทธศาสนาหรือว่าในพระไตรปิฎกหมายถึงศึกษาในสิกขา3นะสิกขา3คืออะไรจำได้ไหมนักธรรมตีหรือธรรมศาสตรีนะสิกขา3นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจำได้ไหมเนี่ยนะพูดไปหลายครั้งเหมือนกันนะไตรสิกขาก็มีศีลสมาธิปัญญาหรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญานะผู้ไร้การศึกษาก็คือไม่ได้ศึกษาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าศึกษาในทางพระพุทธศาสนาในทางปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นตามคำสอนพระองค์ไม่ได้เห็นพระยะเจ้าคือเมื่อไม่ได้เห็นก็ไม่ได้ฟังธรรมได้เห็นต้องได้เห็นพระยะเจ้าพอได้เห็นเสร็จก็ฉลาดในธรรมของพระยะเจ้าในความหมายนี้คือผู้ที่ยังมีสักกายทิฏฐิอยู่คือไม่ฉลาดในธรรมของพระยะเจ้าไม่ได้ฝึกฝนในธรรมของพระยะเจ้าไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้ฝึกฝนในธรรมของสัตบุรุษย่อมเห็นขันธ์5เป็นตนโดยสภาวะก็คือเนี่ยสักกายทิฏฐิคือการมีความทิฏฐิคือความเห็นนะมีความเห็นว่าขันธ์5เป็นตนนี่นะแต่ที่เห็นว่าขันธ์5เป็นตนน่ะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้เจอพระยะเจ้าไม่ได้สดับธรรมของพระยะเจ้าเลยไม่ได้ฝึกฝนอบรมตามธรรมของพระยะเจ้าพระยะเจ้าในที่นี้หมายถึงใครเบื้องต้นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่ศึกษาธรรมของพระองค์และปฏิบัติตามธรรมของพระองค์อยู่นะเราเกิดทันพุทธเจ้าไหมไม่ทันเนาะก็ไม่ได้เจอใช่ไหมแล้วทำไงอ่ะแล้วพระยะเจ้านี่พระอาจารย์ที่มาลงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่ก็ท่าทางจะยังไม่มีใครเป็นนะพระเจ้าเนี่ยนะเอาแล้วจะได้เจอยังไงก็พระอาจารย์ก็เอาธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้นี่แหละมาเล่าให้ฟังนี่ออกไหมก็คือธรรมของพระเจ้าน่ะมาถ่ายทอดนะเพราะฉะนั้นสมมุติสงฆ์ก็คือคุณของสมมุติสงฆ์เบื้องต้นก็คือทรงจำนะศึกษาทรงจำนำสืบคำสอนของพระเจ้ามาสู่พวกเราทุกวันนี้นะแล้วก็ฝึกฝนอบรมเป็นแบบอย่างอย่างเงี้ยนะก็เอามาถ่ายทอดให้ฟังนะเพื่อให้เราได้ยินธรรมของพระยะเจ้าแม้ผู้พูดนั้นยังไม่เป็นพระยะเจ้าก็ตามนะนะพูดไปก็อายตัวเองใช่ไหมนะต้องบอกโอ้อายตัวเองบวชมาตั้งนานแล้วมันยังไม่เป็นพระยะเจ้านะเป็นใครมองว่าอนุสาวรีย์นะในความหมายแล้วก็ต้องเข้าถึงพระธรรมกายนะเข้าถึงพระธรรมกายแต่ว่าก็มีนัยยะว่าเราไปที่สุดแห่งธรรมนะก็ไม่ประหารกิเลสนะไม่ประหารกิเลสในนี้ในยะในละเอียดก็ในเรื่องพี่วิธีปฏิบัติก็ค่อยว่ากันนะวันนี้เอาภาคปริยัติก่อนนะตรงเนี้ยเมื่อได้ศึกษาธรรมคำสอนพระเจ้าก็จะรู้ว่าขันธ์5เนี่ยนะไม่ใช่ตนนะแล้วก็จะเห็นตนไม่มีขันธ์5เห็นขันธ์5ในตนเห็นตนในขันธ์5นะครับนะไม่มีว่าง่ายๆก็คือว่าความเห็นถูกนะว่าขันห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนขันห้ารู้จักไหมรู้จักขันห้าเปล่ารู้จักนะจำได้ไหมนักเรียนรู้แบบฝันด้วยฝันมาทีไรก็ทวนอยู่บ่อยๆนะขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปกับนามหรือสิ่งที่พระองค์อธิบายสภาวะที่เป็นตัวเป็นตนโดยสมมติองค์ประกอบของเราโดยสมมุติที่มาประชุมรวมกันเนี่ยเรียกว่าขันธ์5พอมันประชุมรวมกันแล้วนะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งคือรูปอีกส่วนหนึ่งคือนามนะรูปนี่ก็ประกอบด้วยอะไรมหาภูตรูป4คือรูปใหญ่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าพูดให้มากเข้าอีกรูปที่อิงอาศัยมหาภูตรูป4ก็มีอุปาทายรูปอีก24รวมเป็นรูป28เนี่ยท่านแจกแจงเป็นก้อนที่มองเห็นใช่ไหมจะอธิบายได้ชัดเจนครับอีกเนี่ยนะแต่ว่าเอาจำง่ายๆเดี๋ยวถ้าอุปาทายรูปอีกจำยากเข้าไปเอาว่ามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยเห็นเป็นกองรูปใช่ไหมแล้วก็นามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาจำได้ไหมแปลว่าอะไรเวทนาความรู้สึกนะเรามีไหมมีนะเวทนาความรู้สึกนะไม่ใช่ภาษาไทยไปใช้นะภาษาไทยบางทีใช้คำ

าลีผิดความหมายหน้าเวทนาจังเลยนะกลายเป็นหน้าสงสารนะแปลเวทนาว่าหน้าสงสารไปอีกนะจริงๆไม่ใช่ความหมายในขันธ์5เวทนาคำนี้คำบาลีแปลว่าความรู้สึกนะอย่างที่ได้อธิบายไว้ทบทวนเวทนาความรู้สึกเราจะรู้สึกเนี่ยพุทธองค์จำแบ่งหมวดให้เราเห็นชัดๆเนี่ย3หมวดนะเวลาเรามีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจเรารู้สึกว่าไงสุขทุกข์เฉยๆนะเราจะรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆหรือชอบไม่ชอบเฉยๆนะนั่งอยู่เนี่ยดูได้เลยถ้าดูความรู้สึกดูเวทนานั่งอยู่ในความรู้สึกเราเอชอบเนาะเอไม่ชอบนะเฉยๆหรือไม่ก็สุขก็นั่งแล้วแอร์มันเย็นดีจังเลยนะชอบจังสบายอันนี้รู้สึกสุขหรือว่านั่งแล้วมันก็เย็นแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรก็เฉยๆหรือนั่งแล้วมันร้อนจังเลยนะรู้สึกทุกข์อะไรเงี้ยนะลักษณะนี้นี่เวทนา3สุขทุกข์เฉยๆอย่างเงี้ยนะเวทนานี่ในส่วนของนามนะที่มี4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาคืออะไรความจำได้หมายรู้ใช่ไหมนะสัญญาเราก็บางทีแปลเป็นสัญญากู้ยืมไปซะอีกนะสัญญาคอมมิตเมนต์อะไรเงี้ยนะสัญญาตัวนี้ไม่ใช่นะสัญญาคือความจำได้หมายรู้จำได้ชัดเจนนะจำได้เลยเช่นเนี่ยพอยกอันนี้มาปุ๊บโอ้นี่สีอะไรใช่ไหมตอบได้เลยนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกอยู่ทางบ้านด้วยกันละเมาที่ถืออยู่นี่สีอะไรสีดำใช่ไหมไม่ต้องมีใครสอนเลยอ้าวแล้วถ้าภาษาอังกฤษละเมาส์นี่มันเรียกสีอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษว่าไง black ใช่ไหมดำเอ๊ะแล้วภาษาเอธิโอเปียนี่ว่าไงเนี่ยรู้ไหมภาษาเอธิโอเปียเอ๊ะพระอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะไม่มีสัญญาเก่าไม่มีสัญญามันไม่มีสัญญานะแต่ว่าถ้าเรามีอะไรที่เคยเรียนรู้เราจำได้มันมีสัญญาอยู่แล้วพอยกอันนี้อะไรเนี่ยรู้เลยเมาส์นี่สีอะไรเนี่ยสีดำรู้เลยภาษาอังกฤษว่าไงอ๋อ blackแต่พอเอธิโอเปียไม่เคยมีใครสอนเราได้ยินภาษาเอธิโอเปียว่าสีดำมันสีอะไรไม่รู้ไม่มีสัญญาเก่านะจำไม่ได้นะลักษณะนั้นเนี่ยนี่คือสัญญาสังขารสังขารแปลว่าอะไรการปรุงแต่งนะสังขารคำนี้สังขารในขันธ์5คือการปรุงแต่งนะการปรุงแต่งหรือคิดนั่นเองนะแล้วก็วิญญาณวิญญาณแปลว่าอะไรวิญญาณแปลว่าผีนะไม่ใช่นะวิญญาณในขณะโอ้ไม่ใช่วิญญาณผีแน่เลยพระอาจารย์ลอยมาแล้วไม่ใช่วิญญาณก็คือคำนี้วิญญาณแปลว่าการรับรู้อารมณ์นะอารมณ์ในที่นี้หมายถึงอะไรไม่ใช่อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์แทนคำว่าอารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกจิตรู้จิตรับรู้สิ่งใดสิ่งนั้นคืออารมณ์นะอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้วิญญาณคือผู้รับรู้อารมณ์ทวนเพราะเคยพูดไปแล้วนะจำได้ไหมไม่รู้แต่ให้รู้อันเนี้ยโดยสมมุติเราที่บอกว่าขันห้าสี่อย่างนี้มันเป็นอาการที่ปรากฏนะเป็นส่วนของนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นพร้อมกับรูปเนี่ยเป็นขันห้าซึ่งพอเราหลงไปคิดว่ามันเป็นตนมันก็ยึดไงเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอ่ะพอเกิดมาโอ้แว่ปุ๊บเป็นไงตั้งชื่อไหมตั้งชื่อเลยโอ้นี่ชื่อเด็กชายนั่นนี่ชื่อเด็กหญิงนี่เนาะตั้งชื่อเลยแล้วพ่อแม่ก็เรียกใช่ไหมเรียกมาให้ภาษาพระเรียกให้นามบัญญัติคือให้ชื่อขอให้ชื่อที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประชุมรวมอยู่นั้นก็บัญญัติชื่อให้ต่างๆให้ก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจนจำมีสัญญาในความเป็นตัวเป็นตนจำขึ้นมาอย่างนั้นถ้าจะเป็นพระโสดาบันหรือตัวที่ต้องทำให้เบาบางก็คือสักกายทิฏฐิตัวนี้คือถอนความเป็นตัวเป็นตนถอนได้ไหมถอนยากไหมเดี๋ยวบอกวิธีว่าวิธีที่พระเจ้าให้วิธีถอนคือทำยังไงนะแต่ให้รู้ก่อนว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยต้องถอนนะต้องถอนนะถ้าเราบวชแล้วหรือว่ามาศึกษาพุทธศาสนาแล้วมันไม่เบาบางลงความเห็นว่ามีตัวมีตนมันยังมากอยู่อ่ะก็เรียกว่าเป็นไงไม่ได้ใช้คำสอนพระเจ้ามาขัดเกลานะอยู่ในศาสนาพระองค์แต่ไม่ได้ใช้คำสอนพระองค์มาขัดเกลานะไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์จากคำสอนของพุทธองค์นะท่านอุปมาเหมือน
คนเลี้ยงโคนะ

คนเลี้ยงโคคนเลี้ยงโคกับเจ้าของโคนะคนเลี้ยงโครีดนมโคแต่ไม่ได้กินนมโคคือไม่ได้ลิ้มรสปัญจโครสนะรสของโคทั้ง5ไม่ได้เกิดประโยชน์จากโคแต่เป็นคนรีดนมออกมาแต่ไม่ได้ลิ้มรสนะไม่เหมือนเจ้าของนะเจ้าของโคใช่ไหมถ้าเป็นเจ้าของโคก็ได้ลิ้มรสปัญจโครสนะทีนี้คือถ้าเราอยู่ในศาสนาพุทธองค์เป็นเจ้าของศาสนาพุทธองค์อยู่แล้วเนี่ยเราก็เป็นไงก็ได้เอาคำสอนพุทธองค์มาขัดเกลามาฝึกจนเป็นเนื้อเป็นหนังจนเกิดประโยชน์ขัดไปเรื่อยขัดไปเรื่อยนะสักกายทิฏฐินะแต่ต้องหมด3ตัวนะหมดตัวเดียวไม่ได้นะหมดตัวเดียวยังไม่เป็นพระโสดาบันนะสักกายทิฏฐินะความเห็นว่ามีตัวมีตนตัวที่2คืออะไรตัวของคือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานะแปลว่าปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสนาคือถ้าเราแปลโดยศัพท์ธรรมดาวิจิกิจฉาแปลว่าความลังเลสงสัยนะทวนนะความลังเลสงสัยสงสัยเรื่องอะไรที่เป็นวิจิกิจฉาเนี่ยที่ในความหมายท่านนะสงสัยเรื่องอะไรถ้าสงสัยว่าเมื่อไหร่สงครามจะจบอะไรนี้หรือจะไปต่ออะไรนี้นะก็อาจจะไม่ได้ความหมายแบบที่ว่านะเพราะแม้ความสงสัยนั้นหายไปแล้วไม่เคลือบแคลงสงสัยแล้วแต่วิจิกิจฉายังมีอยู่นะวิจิกิจฉาในสภาวะธรรมของวิจิกิจฉาตัวนี้คือหมายถึงความสงสัยในดูข้อความนะปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาในส่วนอดีตในส่วนอนาคตทั้งในส่วนอดีตทั้งในส่วนอนาคตในปฏิจจสมุปบาทธรรมเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมที่จึงเกิดขึ้นก็เนี่ยสงสัยเบื้องตอนแรกเวลาเราองค์ความรู้เดิมเนี่ยเรามักจะคุ้นอยู่แค่สงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แต่ข้อความนี้เป็นข้อความในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าคัดมาจริงก็สงสัยในสิกขาอ้าวสิกขาคำนี้จำได้ไหมว่าหมายถึงอะไรอธิบายไปแล้วเมื่อกี้หมายถึงไกลสิกขาศึกษาสิกขาแปลเป็นภาษาสิกขาภาษาบาลีแปลเป็นไทยว่าศึกษาศึกษานะสิกขาไม่ใช่ลาสิกขานะถ้าลาสิกขาหมายถึงลาสิกขาเนี่ยคือลาที่จะศึกษานะมาบวชเนี่ยบวชเพื่อมาศึกษาในไตรสิกขาแต่ว่าลาสิกขาเนี่ยคืออะไรลาแล้วไม่เอาแล้วครับหลวงพ่อสิกขา3ไม่เอาแล้วพุทธเจ้าไม่เรียนแล้วไตรสิกขาข้าพเจ้าจะขอกลับไปเจริญในอะไรความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจต่อไปครับอย่างเงี้ยนะลาสิกขานะไม่เอาละไตรสิกขาที่จะละความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจลาแล้วไม่เอาแล้วเรื่องไตรสิกขานะสิกขา3เนี่ยขอกลับไปเจริญในกามสุขต่อไปอะไรเงี้ยไปอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นในเนี้ยในความหมายว่าในสงสัยในสิกขาก็คือในการศึกษานะในการศึกษาในส่วนของการศึกษาและปฏิบัติอยู่หรือฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นความหมายของศึกษาเนี่ยขยายความอีกสักนิดหนึ่งศึกษาแปลว่าฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นนะศึกษาเทียบศัพท์ศึกษาแปลเป็นไทยว่าศึกษาศึกคำไทยยืมคำสันสกฤตมาเอาภาษาสันสกฤตมาแปลเป็นไทยคือเอาภาษาสันสกฤตมาใช้เทียบคำบาลีว่าสิกขาภาษาสันสกฤตก็ศึกษาเท่ากับคำว่าสิกขาไทยก็เลยแปลคำว่าสิกขาเป็นศึกษาไม่แปลสิกขาว่าสิกขาพอแปลเป็นไทยบอกยืมภาษาสันสกฤตมาแปลแล้วกันนะแปลคำว่าสิกขาว่าศึกษานะเลยเหมือนกับไม่ได้แปลนะเหมือนกับเทียบศัพท์ทีนี้จริงๆคำว่าสิกขาหรือศึกขาหรือศึกษานั้นแปลว่าการฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นหมายถึงอธิศีลใดที่ยังไม่มีฝึกฝนรมทำให้มีขึ้นอธิจิตใดที่ยังไม่มีฝึกฝนรมทำให้มีขึ้นอธิปัญญาใดที่ยังไม่มีฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นองค์ความรู้ใดในพระศาสนาที่เรายังไม่มีฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นอย่างเงี้ยนะลักษณะนี้นั่นคือความหมายของสิกขาในคำสอนของพุทธเจ้านะนี่เรายังสงสัยนะถ้าสงสัยอยู่อย่างเงี้ยนะส่วนอดีตส่วนอนาคตที่ผ่านมาอดีตชาติเป็นไงอนาคตเป็นไงต่างๆเหล่านี้นะส่วนปฏิจจสมุปบาทก็คือทำมันอันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอันนี้ก็

เรียกว่าอริยสัจอันใหญ่ก็ได้ไม่ลงรายละเอียดนะถ้าลงรายละเอียดเดี๋ยวยาวลงปฏิจจะคือสงสัยเคลือบแคลงในคำสอนนะในตัวองค์พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ต่างๆเหล่านี้ยังมีข้อสงสัยอยู่ถ้าเป็นพระโสดาบันไม่สงสัยละเพราะว่าท่านเกิดผลแล้วนะเกิดผลละการเคลือบแคลงกริยาที่เคลือบแคลงความเคลือบแคลงความคิดเห็นไปต่างๆนานาความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ลังเลอยู่ความเห็นเป็นสองแง่ความเห็นเหมือนทางเพ่งความสงสัยความไม่สามารถจะถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพร่าไปความไม่สามารถจะยังลงถือเอาเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจอันใดนี้เรียกว่าวิจิกิจฉานะนี่ข้อความในอภิธรรมนะโอเคนะนี่ยังทวนอยู่นะทวนไปก็เกือบ15นาทีแล้วนะเอ้าศีลพัตตปรามาสนะข้อที่3นะศีลพัตตปรามาสการยึดมั่นในศีลพรตนะดูความหมายเขาความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลพรตของสมณะพราหมณ์ภายนอกศาสนาก็คือถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆคือความเห็นว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ตรงกับอริยมรรคมีองค์8นะเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์เนี่ยไหมถ้าเรายังเข้าใจว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องคือถ้าเรามรรคมีองค์8เป็นตัวตั้งแล้วข้อปฏิบัติใดที่มันทำแล้วเราคิดว่ามันจะเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์ได้ซึ่งมันไม่ตรงกับอริยมรรคมีองค์8เนี่ยอันนี้จัดเป็นศีลพัตตปรามาสนะเช่นถ้ายุคพุทธกาลเลยก็มี2ความเห็นไงคืออะไรในบทธรรมจักรที่เราสวดกันมาโอ้ยหลายล้านจบแล้วอ่ะนะหลวงพ่อหลวงพี่เก่งนะเนี่ยนะก็มี2อย่างคืออัตตกิเลสมฐานุโยคกับกามสุขาลิกานุโยคใช่มั้ยนะความเห็นที่เห็นว่าเอ๊ะนักบวชเหล่านี้โอ้เวลามีอะไรอ่ะนั่งบรรลุสึกกิเลสมันเกิดมีความอยากมีความอยากปุ๊บเช่นอยากจะกินอันนั้นอันนี้หรือว่าอยากจะเจอคนนั้นคนนี้ก็เป็นไงหยิบไม้มาเคาะหน้าแข้งพั่วพอเคาะแล้วเป็นไงหายไหมหายโอ้โหทำไมหายอ่ะเจ็บนะจากอยากกลายเป็นเจ็บแทนอ่ะถูกไหมมันเลยหายไงพอหายเอ้าถ้าเคาะแล้วหายนี่แสดงว่าถ้าเคาะบ่อยๆทำให้มันหนักเข้าไอ้ที่หายเนี่ยมันน่าจะหายไปเลยจนไม่โผล่มานะเห็นไหมมันเห็นอย่างเงี้ยว่าไอ้ที่มันคิดถึงน่ะหรือว่าไอ้ที่มันอยากยืนนู่นอยากจะนี่เมื่อกี้เราเคาะทีเดียวโอ้ยมันหายไปเลยมันเจ็บมาแทนหายไปเลยพอมันเคาะให้หนักเข้าทำให้มากเข้ามันน่าจะหายจนมันไม่โผล่มาเลยจนหมดไปเลยได้อย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าไม่รู้นะจริงไหมจะหายไหมหายไหมถ้าเราได้ยินคำสอนพระเจ้าเราจะอ๋อไม่หายหรอกอย่างเงี้ยเคาะให้ตายก็ไม่หายนะทำให้เจ็บกว่าเดิมก็ไม่หายเนาะมันจะหายหรือมันจะหยุดอยากได้อะไรต่างๆได้ต้องเจริญอริยมรรคมีองค์8อย่างเงี้ยนะความเห็นอย่างเงี้ยนะเข้ามาทางนี้ถ้าเราเห็นไปในทางอื่นที่โอ้ถ้าเราจะบรรลุธรรมจะไปนิพพานได้จะพ้นทุกข์ได้จะต้องสวดมนต์อ้อนวอนขอพรเทพเจ้าต่างๆอย่างเงี้ยถ้าเห็นอย่างนี้ก็ยังเป็นศีลพัตตปรามาสพอเข้าใจเนาะอันนี้โดยความเห็นอ่านทีนี้อ่านข้อความนะความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลพรตของสมณะพราหมณ์ภายนอกศาสนานี้ดังนี้ทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิป่าชัดคือทิฏฐิคำว่าป่าชัดหมายถึงทิฏฐิที่มันรกอ่ะมันเดินลำบากมันเดินไม่ถูกเดินไปก็รกไม่ถูกต้องนะกันดารคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิเห็นไหมอันนี้บอกชัดนะความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นถูกในทางปฏิบัติของพุทธเจ้านะความผันแปรแห่งทิฏฐิสัญโยชน์คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศการถือดูวิปลาสอันมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าศีลพัตตปรามาสนี่ข้อความในธรรมสังคีณีปกรณ์นะในคัมภีร์อภิธรรมนะในความหมายอ่านแล้วก็ไปทำความเข้าใจเยอะหน่อยถ้าอ่านเนาะแต่เอาง่ายๆความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามองค์มรรคมีองค์8นะคือคนที่มีศีลพัตตปามาสเนี่ยเขาก็อยากบรรลุธรรมนะอยากบรรลุธรรมแต่ไปเห็นว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง

นั้นน่ะในลัทธิอื่นๆหรือในต่างๆในที่ต่างๆที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่จะพาเขาพ้นทุกข์ได้นะนะทีนี้พระโสดาบันเป็นไงพอละได้แล้วท่านก็ไม่มีความเห็นเหล่านั้นไงพอท่านได้เจริญในมรรคมีองค์8ได้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ชัดเจนไงเกิดผลชัดเจนแล้วอย่างเงี้ยท่านก็ไม่มีความเห็นที่เป็นความเห็นผิดนะที่เป็นเรื่องของศิลปปัตตวามาสยึดถือสิ่งที่สอนกันมาผิดวิธีการที่กระทำเพื่อการบรรทุกผิดนะเอาละโอเคนี่ทวนจบแล้วนะทวนจบแล้วในครั้งที่แล้วได้ถึงนี้นะได้ถึงนี้นะก็คือ3ข้อนี้นะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปามาส3ข้อนี้ละได้หมดก็เป็นพระโสดาบันนะเอ๊ะแล้วเรายังไม่เป็นพระโสดาบันเราไม่อยากเป็นพระโสดาบันต้องละไหมละไหมละนะทำให้มันบางลงไปเรื่อยๆบางไปเรื่อยๆนะเพราะที่กิจในการที่มาอยู่ในพระศาสนาเนี่ยเพราะว่าต้องการจะละสิ่งเหล่านี้นะเอาสิ่งเหล่านี้ขัดสิ่งเหล่านี้ออกไปแต่วิธีการขัดถ้าพูดในทางเจริญก็คือเจริญมรรคมีองค์8เพื่อขัดเกลาสิ่งเหล่านี้ออกไปนะต่อมานะทีนี้เพิ่มเติมให้หน่อยในเรื่องของทำ3ประการนั้นนะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเนี่ยที่ทำไมต้องละเนี่ยนะมีพระสูตรในตโยธรรมสูตรนะตโยธรรมสูตรว่าด้วยธรรม3ประการในพระไตรปิฎกเล่มที่24นะฉบับมหาจุฬาอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตข้อความว่าบุคคลยังละธรรม3ประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละราคะโทสะและโมหะตกลงเราต้องการละราคะโทสะและโมหะไหมนะเรามาศึกษาคำสอนพระเจ้าเนี่ยเราต้องการจะละราคะโทสะโมหะไหมเราต้องการจะละนะเราต้องการจะละราคะโทสะโมหะราคะคืออะไรกิเลสอันระคนด้วยความยินดีนะกิเลสที่คือราคะคือกิเลสที่มันถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็เชื้อโรคทางใจอ่ะนะที่มันเกิดจากความชอบความอยากความยินดีอย่างเงี้ยนะกระตุ้นเตือนเราด้วยความยินดีอยากจะได้มาชอบอยากจะได้มานะส่วนโทสะคืออะไรอันนี้สายไม่ชอบใช่ไหมจริงๆที่มันเกิดโทสะเพราะอะไรเพราะมันได้ไม่ตรงกับสิ่งที่อยากจะได้นะไอราคะนี่คือโอ้ยเห็นแล้วถูกใจมากเลยชอบใช่ไหมชอบเลยอยากจะได้ถ้าได้ก็จบถ้าไม่ได้นี่เป็นไงคือพอได้แล้วก็ยิ่งติดใจยิ่งชอบแต่ว่าพอไม่ได้นี่เกิดอะไรเกิดขวนขวายหาเนาะแล้วพอถ้ามันผิดจากที่ไม่ได้อยากจะได้อยากจะเห็นเขาทำท่าทางดีๆต่อหน้าเราแต่ด้านไปเห็นท่าทางไม่ดีต่อหน้าเราเป็นไงพอใจไหมไม่พอใจเลยโกรธเนี่ยเห็นไหมได้ยินอยากจะได้ยินเขาพูดเพราะๆพูดดีๆแต่พอได้ยินเอาเข้าจริงเป็นไงเจอปุ๊บโอ้โหมาเลยคำไม่เพาะบ้างเสียงดังเสียงด่าอะไรต่างๆเอาผิดหูผิดจากสิ่งที่อยากได้ยินก็เลยเป็นโทสะแค่นั้นเองนะส่วนโมหะก็เป็นไงโมหะคือความหลงนะความไม่รู้นะแต่จริงๆก็คือที่ไปลาไปยินดีแล้วก็ไปโกรธเนี่ยเพราะมีความหลงปนอยู่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไอ้สิ่งที่เห็นนั้นบังคับไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปนะนึกออกไหมมันยังไม่เข้าใจไม่ตรงนะโมหะราคะเนี่ยมีโทษน้อยแต่คลายช้าราคะนี่มันคลายช้ามากนะมีโทษน้อยนะโทสะเนี่ยมีโทษมากแต่คลายเร็วมันมีโทษมากยังไงเจอหน้ากันโกรธกันปาของใส่นู่นนี่นั่นตุ้มตามเรียบร้อยพอหายโกรธของพังไปแล้วพอหายโกรธมาหยิบของกันใหม่เนี่ยสามีภรรยาใช่ไหมทะเลาะกันเธอทำไมกลับบ้านดึกนู่นนี่นั่นมาก็ปาของใส่กันพอปาของใส่กันเสร็จปุ๊บเรียบร้อยใจเย็นลงแล้ว

รู้อ่ะมันคลายช้ามันยากนะกว่าจะไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อ่ะโอ้โหนี่เราไม่รู้เหรอเนี่ยกว่าจะรู้ตัวไม่รู้นี่มันโอ้โหยากนะนึกว่ารู้แล้วนะกว่าจะโอ้นึกว่ารู้แล้วกว่าจะรู้อ่ะอ๋อนี่เรายังไม่รู้นะแล้วถึงแม้ว่าพอมีคนมาบอกในสิ่งที่เรายังไม่รู้นะจะเชื่อนี่ก็ยากนะว่าเอ้ยจริงเหรอมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอเราข้อมูลเราไม่ใช่แบบนี้นะได้ยินมาตั้งนานแล้วนะไม่น่าใช่นะก็ยากอีกนะเนี่ยความโมหะเนี่ยนะแล้วถ้าพูดไปถึงการฝึกตัวเองนี่ยิ่งพอจะเชื่อแล้วนี่จะปฏิบัติแก้ไขตนเองตามที่เขาบอกยิ่งยากใหญ่เลยนะต้องอาศัยอะไรอีกเยอะนะเนี่ยอันนี้3ตัวที่เราบอกว่าเราอยากจะละแต่ว่าจะละราคะโทสะและโมหะได้นะนี่ทำ3ประการนี้อะไรบ้างคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปามาสนะถ้ายังละทำ3ข้อนี้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่อาจละราคะโทสะและโมหะได้เห็นไหมถ้ายังละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปามาสไม่ได้ก็ไม่อาจละไม่อาจละราคะโทสะและโมหะได้นะแต่จริงๆในพระสูตรนี้ไล่ตั้งแต่ต้นนะถ้าต้นขึ้นมาก่อนนะเราพูดถึงว่าชาติชรามรณะความเกิดความแก่ทำสามประการคือความเกิดความแก่และความตายนะมีอยู่นะและพุทโธก็บอกว่าพุทโธได้เกิดมาเพราะมาแก้ปัญหาความเกิดความแก่และความตายนี่แหละนะถ้าความเกิดความแก่และความตายไม่มีนะพวกเราก็ไม่ต้องเกิดนะแต่เพราะมันมีความเกิดความแก่และความตายนะพวกเราเลยต้องตรัสรู้ธรรมและมีพระพุทธเจ้าแล้วก็นำคำสอนที่มาแก้ปัญหาความเกิดความแก่และความตายเนี่ยมาสอนนะเพราะนั้นคือพุทธองค์มาเพื่อแก้ปัญหาความเกิดความแก่และความตายนะปัญหาเนี่ยมีรู้ได้ไงโอ้เรานอกเรื่องเนี่ยจะจบไม่ทันเลยนะตอนพุทธเจ้าตอนเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเนี่ยท่านเห็นอะไรแล้วออกบวชอ่ะนะโอ้พระเก่งนะเนี่ยจำได้นะเทวทูตทั้ง4เนาะเทวทูต4มีอะไรบ้างเอาให้ดีนะอย่าตอบตามตาลปัดนะไปงานศพก็ตอบตามตาลปัดไงดำแรกไปไงเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมแต่เทวทูต4นี่เห็นอะไรก่อนเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายอันที่4เห็นอะไรเห็นสมณะเห็นนักบวชใช่ไหมโอ้เห็นแก่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็ถามสารถีโอ้อยากออกบวชนะเพราะเห็นแล้วปุ๊บก็บอกว่าเอ๊ะนั่นอะไรเพราะเจ้าชายเสด็จถามไม่เคยเห็นคนแก่นะเป็นไปได้ไหมเนี่ยไม่เคยเห็นคนแก่เลยเป็นไปได้ไหมฮะไม่ใช่แก่แบบเรานะพระอาจารย์ก็แก่แล้วนะแต่ว่าหน้ามันยังไม่เหี่ยวเจ้าชายเสด็จถามเห็นก็ยังไม่แปลกใจแต่แก่ในที่นี้โอ้แก่จนหนาเหี่ยวแบบงงนะพระอาจารย์จำได้ว่าสมัยเด็กๆโยมพ่อเคยพาไปเยี่ยมทวดตอนนั้นอายุ100กว่าปี3ขวบได้3ถึง4ขวบตัวเองไม่เคยเห็นคนแก่ขนาดนั้นเลยนะไปเสร็จทวดนอนอยู่บนแคร่แล้วก็มีเบาะนะเห็นทวดปุ๊บตกใจนะโยมพ่อบอกเนี่ยทวดนะเห็นปุ๊บตกใจเพราะว่าผิวหน้าท่านย่นหมดเลยผิวก็ย่นหมดเลยแล้วเราเป็นเด็กเราไม่เคยเห็นนะพอเขาเห็นคนแก่แล้วเจ้าชายเทศะสงสัยเลยมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานคงเหมือนเราตอนเด็กนะมั้งนะแล้วทำไมเจ้าชายเทศฐานเนี่ยโตมาตั้งนานแล้วทำไมไม่เคยเห็นคนแก่เพราะอะไรเพราะโอ้โหเป็นไงอ่ะตอนประสูติแล้วก็เป็นไงเขาก็มาพยากรณ์กันใช่ไหมมีโอ้โหเกจิอาจารย์พราหมณ์ดังมาพยากรณ์หมดนะแล้วก็มีพราหมณ์ดังอยู่พยากรณ์บอกโอ้โหมี2คติใช่ไหมคือ1ถ้า
ไม่ออกบวชก็

เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชเนี่ยก็จะเป็นมหาศาสดาอีกของโลกอย่างเงี้ยพระเจ้าสุโธทนะเป็นกษัตริย์ใช่ไหมอยากให้ลูกเป็นอะไรฮะถ้าเราเป็นพ่อแม่เราอยากให้ลูกเป็นอะไรระหว่างเป็นนักบวชหัวโล้นแบบพระอาจารย์เสกสรรกับเป็นพระเจ้าเป็นพระราชานะเป็นมหาราชปกครองไปทั่วเลยอย่างเงี้ยอยากให้เป็นอะไรถ้าท่านนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอาจจะมีความเห็นว่าเป็นพระดีกว่านะ แต่ว่าเป็นไงส่วนใหญ่ก็อยากให้เป็นพระราชาถูกไหมเอาแต่ถ้านักบวชที่บวชนานๆนะเวลาเขาแช่งกันนะเขาแช่งว่าไงรู้เปล่าฮะเวลาเขาแช่งกันอะในไปอ่านในอรรถกถาจารย์พระอรรถกถาจารย์นะเป็นฤาษีเป็นพระดาบสนะบำเพ็ญสมณธรรมยาวนานเลยต่างๆในป่าพอดาบสโกรธกันอะแช่งกันว่าให้ท่านต่อไปท่านได้ไปเกิดเป็นพระราชานี่เขาแช่งว่าไปให้เกิดเป็นพระราชานะแล้วบอกถ้าท่านหรือว่าถ้าไม่แช่งเป็นพระราชาก็ให้ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่ๆโตๆดาบสแช่งกันเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระราชานี่มันจะต้องตัดสินประหารชีวิตคนต้องทำลบทับจับศึกต้องอะไรเป็นพระราชารับผิดชอบเยอะเลยมีวิบากเยอะนะแล้วทำไมแช่งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่ๆเพราะอะไรมีงานมากนะพระเจ้ามักจะตำหนิคำว่านักบวชประเภทหนึ่งนะบอกสมณะบางพวกมีงานมากมีกิจมากเกิดผลน้อยเนี่ยนะเอเราก็ไม่รู้เอเราเปล่าวะสมณะบางพวกมีงานมากมีกิจมากเกิดผลน้อยนะในความหมายพระเจ้าคือกิจในวัฒนศาสนาเนี่ยคือบำเพ็ญสมณธรรมนะให้มากเลยนะครูบาอาจารย์เลยเน้นเรื่องการบำเพ็ญสมณธรรมไงนะเนี่ยเวลาเขาแช่งกันก็แช่งกันนะแช่งโอ้เป็นพระราชาไปท่านในสายนักบวชนะว่าเป็นพระราชาเป็นเจ้าวาดวัดใหญ่ๆไปนะแต่ว่าถ้าเป็นปุถุชนคนทั่วไปน่ะเขาก็อยากให้ลูกเป็นพระราชาใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอรู้อย่างนั้นแล้วเจ้าชายพระเจ้าสุทโธทนะเลยโอ้เนี่ยให้เจ้าชายสิทธัตถะทำไงก็ได้อย่าให้เกิดความคิดที่จะออกบวชเลยนะเลยเลี้ยงอย่างดีมีประสาทสามฤดูมีโอ้ให้เต็มไปด้วยกามสุขแล้วก็อะไรที่จะทำให้ฉุกใจคิดนี่เคลียร์ออกจากวังให้หมดอย่าให้เห็นในวังก็เลยมีแต่เป็นไงถ้าเริ่มเหี่ยวแล้วเคลียร์ออกไปอยู่ที่อย่าเริ่มเหี่ยวแล้วอย่าอยู่อย่างเงี้ยผมเริ่มขาวแล้วอย่าอยู่ได้ผมอย่างเงี้ยนะลักษณะนั้นไงเลยไม่เห็นคนแก่นะคนเจ็บคนตายเนี่ยไม่เห็นมานะพอเสด็จประพาสเมืองก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะก็สงสัยสารทีนั่นอะไรอ๋อคนแก่คือเห็นคนละทีนะแต่ถ้าพูดแยกย่อยไปเดี๋ยวเวลาไม่ทันก็เห็นแล้วว่าคนนี่คนแก่นี่คนเจ็บนี่คนตายแล้วถามโอ้แล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแบบพระราชวินาแบบนี้ไหมนะคือหลักการในพุทธศาสนาเนี่ยเห็นอะไรปุ๊บมองเข้ามาในตนเอามองเข้ามาในตนไม่มองนอกตัวนะพระองค์ก็ฝึกตัวมาหลายภพหลายชาตินะเจ้าชายสิทธัตถะเห็นปุ๊บเอ๊ะแล้วเราต้องเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยเราต้องแก่แบบนี้ไหมต้องเจ็บอย่างนี้ไหมต้องตายอย่างนี้ไหมโอ้สารถีคนขับรถก็บอกว่าโอ้ชัวร์พระเจ้าค่ะตายแน่พระองค์ตายแน่เจ้าชายเจ้าชายท่านตายแน่ท่านแก่แน่ท่านเจ็บแน่ท่านตายแน่ใช่ไหมโอ้เหรอนี่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้เหรอแล้วพระราชบิดาที่เรารักล่ะต้องเป็นไหมโอ้ตายทุกคนพระเจ้าค่ะนะเดี๋ยวแก่เจ็บแล้วตายแล้วพระนางพิมพาล่ะตายไหมตายแก่ไหมแก่เจ็บไหมเจ็บตายโหพิมพาที่เราเลิฟสุดเลิฟนี่ก็ต้องแก่เจ็บตายนี่เหรอเอาแล้วเดี๋ยวต่อไปเราเป็นพระราชาล่ะชาวเมืองที่เราต้องดูแลเขาล่ะเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไหมตายไหมตายหมดแก่หมดเจ็บหมดตายอ้าวตายแล้วเนี่ยนี่เราต้องปกครองคนที่จะเจอความแก่ความเจ็บและความตายหรืออย่างเงี้ยถ้าเป็นเราเป็นไงพอรู้ข้อมูลแบบนี้แล้วอ่ะเราก็ช่างมันแหละช่างไหมต่างคนช่างไหมแก่ก็แก่ไหมเจ็บก็เจ็บไหมตายก็ตายไหมแต่เราแต่เจ้าชายเจ้าสาวคิดเลยไม่ได้ปัญหานี้ปัญหาใหญ่ทำไงนะเราจะไม่แก่เราจะไม่เจ็บและเราจะไม่ตายอย่างเงี้ยเราจะไม่แก่เราจะไม่เจ็บเราจะไม่ตายทำไงนะสักพักก็พออีกครั้งหนึ่งประพาสเมืองก็เห็นใครคราวนี้เจอเทวทูตสุดท้าย

จอนักบวชเห็นนักบวชอ้าวนั่นอะไรนะถามสารถีไม่รู้จักใครนะแต่งตัวแปลกๆโกนหัวล้นๆนะอ๋อนักบวชพระเจ้าค่ะเหรอนักบวชเขาทำอะไรอ่ะอ๋อนักบวชเขาทำรีเสิร์ชพระเจ้าค่ะนักบวชทำวิจัยนะทำรีเสิร์ชทำวิจัยวิจัยอะไรล่ะอ๋อวิจัยว่าอ๋อเขาออกไปรีเสิร์ชว่าทำไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระเจ้าค่ะไปรีเสิร์ชอยู่แล้วเจอไหมเนี่ยถ้าเจอจะได้ไปเรียนด้วยเพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเจอไหมอ๋อยังไม่เจอพระเจ้าค่ะยังนักบวชที่อยู่เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยยังไม่มีใครบอกสักคนเลยว่าทำไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระเจ้าค่ะเลอะแหมถ้าศักยภาพอย่างเราเนี่ยคิดในใจนะศักยภาพอย่างเราเนี่ยปัญญาอย่างเราเนี่ยถ้าได้มีเวลานิ่งๆแบบนักบวชเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องยุ่งกับเรื่องบ้านเมืองเรื่องนู่นเนี่ยเถิดเทิงที่พระเจ้าสุทโธทนะเสด็จพ่อจัดสรรให้เนี่ยเราน่าจะเจอนะว่าทำไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคิดอย่างนั้นเลยปรารถนาจะออกบวชเนี่ยแต่ที่ยังไม่ออกบวชเพราะอะไรพ่ออยากให้บวชไหมไม่พ่อไม่อยากให้บวชที่ยังไม่ออกบวชติดพ่อเกรงใจพ่ออยู่แต่ทำไมออกบวชวันลูกเกิดอ่ะถ้าใครเคยมีลูกนะพระอาจารย์ไม่เคยมีนะแต่ว่าศึกษาตามคัมภีร์แล้วก็สอบถามผู้ที่มีนะพอวันที่ลูกเกิดเนี่ยลูกเกิดใช่ไหมคนรับใช้ก็มาบอกแล้วว่าตอนลูกเกิดเขาก็เป็นไงอ่ะเขาไม่ให้พ่อเขาไปยุ่งนะไม่เหมือนปัจจุบันนะปัจจุบันเขาให้เข้าห้องคลอดได้นะไปจับมือให้กำลังใจนะถ้าเป็นโบราณเนี่ยเกิดกับผู้หญิงเกิดก็เกิดไปผู้ชายก็ลุ้นอยู่ข้างนอกใช่ไหมอันนี้พอเกิดเสร็จเรียบร้อยคนรับใช้ก็มาบอกพระองค์ได้บุตรชายพระเจ้าค่ะโอ้บุตรชายพอได้ยินเขาบุตรชายเป็นไงดีใจไหมดีใจไหมก่อนที่จะพูดคำว่าราหุลังชาตังบ่วงเกิดแล้วอ่ะท่านดีใจก่อนมีความปีติความเสน่หาเกิดขึ้นพอได้ยินคำว่าลูกได้บุตรชายโอ้เราได้ลูกชายอ่ะเนี่ยปึ๊บขึ้นมาเลยนะมีความเสน่หาเสน่หาแปลว่าอะไรโดยสภาวะแปลว่ายางเหนียวรู้จักยางต้นไม้ไหมยางต้นไม้มันตัดไม่ขาดมันตัดแล้วมันขาดยากตัดแล้วมันมีความเหนียวมันนี่อยู่มันยืดอ่ะนะมันยืดอย่างเงี้ยนะเสน่หาเป็นอย่างนั้นนะมีความเสน่หาพอได้ยินปุ๊บโอ้โหนี่เลยเทียบมีความรู้สึกไอ้ที่ยังไม่บวชตอนแรกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ารักพระราชบิดาอยู่อะไรในพระราชบิดาพระราชบิดาไม่ยินดีไม่พอใจให้เราออกบวชแต่นี่พอได้ยินว่าลูกบวชเนี่ยรักลูกมันมากกว่ารักพ่อนะไม่รู้นะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันบอกรักลูกนะมันไม่เหมือนรักพ่อนะรักลูกไม่เหมือนรักพ่อนะบอกโอ้โหนี่ขนาดได้ยินว่ามันเกิดวันแรกแป๊บเดียวเลยนะขนาดนี้เลยนะเลยพูดคำว่าราหุลังชาตังบ่วงเกิดแล้วนะคนรับใช้ได้ยินโอ้ตั้งชื่อราหุลคนรับใช้ก็เข้าใจว่าเจ้าชายเทศะตั้งชื่อราหุลเพราะว่าโอ้เป็นอะไรบ่วงคล้องใจระหว่างเจ้าชายเทศะกับพระนางพิมพารักใคร่กันแต่ในความหมายของพุทธของเจ้าชายเทศะคือห่วงเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยคือห่วงที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเสน่หาความผูกพันไม่ออกบวชอย่างเงี้ยเลยออกบวชวันนั้นเลยเพราะถ้าอยู่นานกว่านี้ไม่ได้ออกแล้วมันยิ่งเสน่หานะแล้วที่ออกไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าโอ้โหไม่อยากให้ราหุลเนี่ยไม่อยากให้พิมพาเนี่ยไม่อยากให้พระเจ้าสุทโธทนะเจออะไรเจอความแก่ความเจ็บความตายนะที่ออกไปเนี่ยเพราะว่าเราจะไปหาว่าทำไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเจอไหมเจอว่าไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเจอว่าลองคิดเจอว่าไงเจอว่าอ๋อพอตรัสรู้เนาะคำแรกที่พระองค์อุทานพุทธอุทานนะคำแรกเลยนะไม่ได้สอนใครนะตรัสรู้ใต้โคนต้นโพพอตรัสรู้เสร็จปุ๊บพูดออกมาแป่งวาจาครั้งแรกพูดว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล้ำไปเห็นไหมการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล้ำไปท่านเจอว่าอ๋อถ้าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหรอต้องเป็นไงตาลบัดดำแรกก็มาคือ ต้องไม่เกิด

นะเพราะถ้าเกิดเนี่ยเจอเลยแก่เจ็บตายนะระหว่างที่ยังไม่ตายเจออะไรความโศกเศร้าเพลัยลำพันธ์พัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอย่างเงี้ยเจอเลยนะท่านเลยเจอว่าอ๋อถ้าจะแก้ปัญหาความแก่ความเจ็บและความตายในวัฏสงสารนี้หรือแก้ให้ชาวเมืองทุกคนแก้ให้เจ้าพระเจ้าสุทโธทนะแก้ให้พระนางพิมพาแก้ให้ราหุลกุมารลูกเรานะเจอแล้วว่าต้องไม่เกิดต้องไม่เกิดเท่านั้นเพราะถ้าเกิดเนี่ยยังไงก็แก่เจ็บและตายเห็นไหมนะพระองค์เลยในพระสูตรนี้พระองค์เลยจัดขึ้นก่อนว่าทำสามประการเนี่ยความเกิดความเจ็บและความตายเนี่ยความเกิดความเจ็บและความตายเนี่ยเพราะมันมีอยู่เราจึงพุทธเจ้าเนี่ยจึงมาประการนี้นะมาเพื่อแก้ปัญหานี่แหละจะไม่เจอไม่เกิดไม่เจ็บและไม่ตายทำให้คนไม่เกิดนะมาเพื่อทำให้คนไม่เกิดเมื่อไม่เกิดจะไม่เจอความแก่และความตายนะพุทธองค์ก็บอกว่าแล้วทำไงจะไม่เกิดไม่เก็บและไม่ตายล่ะคนที่จะไม่เกิดไม่เจ็บและไม่ตายต้องละราคะโทสะโมหะได้ไงนะตามนี้ที่ยกมาเนี่ยทีนี้ถอยมาว่าเอ้าแล้วจะละราคะโทสะและโมหะได้ต้องละอะไรอีกก่อนจะละราคะโทสะและโมหะได้อ๋อต้องละสังโยชน์3ประการแรกให้ได้ก่อนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลลัพพตปรามาสเห็นมั้ยนะเอ้าถอยให้อีกหน่อยแล้วจะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้ล่ะต้องละอะไรได้ก่อนนะต้องละการมานสิการโดยไม่แยกคายการเดินทางผิดความหดหู่แห่งจิตการมานสิการโดยไม่แยกคายนี่ตรงข้ามกันก็คืออะไรมานสิการโดยแยกคายภาษาบาลีเรียกอะไรโยนิโสมนสิการใช่ไหมพอบาลีอะโยนิโสมนสิการการมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างเงี้ยการมนสิการโดยแยบคายคือโยนิโสมนสิการและโยนิโสมนสิการคืออะไรเนี่ยการแปลว่าแปลโดยความหมายที่คลี่ให้สุดนะก็คือการพิจารณาไตรตรองไปถึงต้นเหตุในเรื่องนั้นการมองไปถึงเหตุเลยนะเหตุของเรื่องนั้นๆนี่ความหมายนะเอามาจากไหนคุณครูไม่เล็กเล่าให้ฟังหลวงพ่อทัตตะท่านบอกวันหนึ่งท่านสงสัยว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าอะไรการพิจารณาไตรตรองโดยแยกคายนะโยนิโสมนสิการการพิจารณาไตรตรองโดยแยกคายท่านก็สงสัยว่าพิจารณาไตรตรองโดยแยบคายนี่มันเป็นยังไงนะแยบคายเนี่ยนะเราเคยคิดไหมบอกอ้าวเราเรียนแล้วเนี่ยโยนิโสมนสิการนะจะต้องพิจารณาไตรตรองโดยแยบคายแล้วเราจะไปคิดพิจารณาไตรตรองโดยแยบคายสิมันเป็นยังไงเนี่ยคิดโดยแยบคายเนี่ยจะได้ทำถูกไงใช่ไหมหลวงพ่อก็บอกว่าวันนึงก็ไปหาไปคุยกับหลวงพ่ออุปชาของพวกเรานะก็คือพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ปัจจุบันนะไปถามหลวงพ่อวัดราชโอรสท่านก็บอกโอ้จะไปยากอะไรท่านก็แยกศัพท์โยนิโสมนสิการนะการมนสิการกระทำไว้ในใจนะกับโยนิคือกำเนิดนะก็คือการกระทำไว้ในใจไปถึงต้นกำเนิดมันในเรื่องนั้นๆแยกศัพท์บาลีให้ฟังนะก็เลยรู้ว่าอ๋อพิจารณาไตรตรองแยบคายก็คืออ๋อคิดเนี่ยพิจารณาไปจนถึงต้นน่ะไปถึงเหตุต้นของการเกิดเรื่องนั้นๆนะเห็นไปถึงเรื่องนั้นๆเลยว่าเป็นยังไงเอาเช่นยังไงก็ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการโดยแยบคายเราจะเห็นว่ากายนี้เที่ยงมั้ยไม่เที่ยงนะเราจะเห็นว่าทำไมมันไม่เที่ยงอ่ะพิจารณาไปนะกายนี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาหรือเป็นอนัตตาบังคับบัญชาได้ไหมไม่ได้นะพอเห็นอย่างนี้แล้วควรไหมที่จะยึดมั่นถือมั่น

ไม่ควรอย่างนี้นะคิดอย่างนี้บ่อยๆจะมีอารมณ์นั่งสมาธิมากขึ้นนะพอคิดอย่างนี้บ่อยๆพอได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเป็นไงเสียงที่ไม่น่าใจเกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่าไงถ้าเราพิจารณาไต่ตองโดยแยบคายนะเสียงนี้เกิดขึ้นจากอะไรมีเสียงเกิดขึ้นเนาะเป็นอายตนะภายนอกเกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วเราได้ยินมันเพราะอะไรเพราะเรามีอายตนะภายในคือหูเนาะหูแล้วหูมันก็อยู่กับหูเสียงก็ได้ยินมาแล้วมันก็เกิดผัสสะนะสัมผัสกันนะเกิดการรับรู้อารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปไหมเกิดแล้วดับไหมเกิดแล้วมันก็ไม่อยู่นานมันก็ดับไปใช่ไหมแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่เราไปใส่อะไรความพอใจความไม่พอใจลักษณะเนี้ยถ้าเราพิจารณาแต่ตองโดยแยบคายไปจนกระทั่งถึงอ๋อมันเป็นอย่างนั้นของมันธรรมชาติอย่างนั้นของมันเกิดแล้วก็ดับนะจะพอใจหรือไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันก็เป็นไงก็พอจะวางอารมณ์ในสิ่งที่ได้ยินแล้วไม่พอใจได้แล้วพอจะวางอารมณ์ในสิ่งที่ได้ยินแล้วพอใจแล้วไม่เข้าไปติดกับมันได้เรียกง่ายๆว่าพอใจก็ไม่หัวเราะดังนักไม่พอใจก็ไม่ร้องไห้ดังนักไม่ร้องไห้มากนักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือถ้ามองไปถึงต้นของสิ่งนั้นๆได้จริงเนี่ยมันก็จะเข้าใจได้ชัดเจนที่เรียกว่าพิจารณาไตรตรองโดยแยบคายนะเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมเพราะมันเลยเป็นเหตุว่าทำไมถ้าไม่พิจารณาไต่ตองโดยแยบคายก็ไม่สามารถจะละสามตัวนั้นได้นะอันที่สองการเดินทางผิดก็คือข้อปฏิบัติผิดนั่นเพราะปฏิบัติที่ไม่ถูกมรรคนะถ้ายังละข้อปฏิบัติเหล่านั้นไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะละสามข้อต้นที่ทำให้เป็นพระโสดาบันได้นะแล้วก็ความหดหู่แห่งจิตความหดหู่แห่งจิตนี่ตอนอ่านไปตอนแรกๆก็สงสัยเหมือนกันเนาะความหดหู่แห่งจิตนี่มันเป็นยังไงใจมันหดหู่หดหู่มันมีหลายหดหู่นะพอแปลเป็นไทยน่ะศัพท์คำว่าหดหู่เนี่ยถ้าบาลีเนี่ยใช้ในถ้าอยู่ในนิวรณ์5เนี่ยนะความง่วงเหงาเหานอนหรือความหดหู่แห่งจิตเนี่ยหลายคัมภีร์แปลใช้คำว่าถินนะนะถินนะมิทะเนี่ยมีความใช้คำว่าความหดหู่แห่งจิตด้วยเหมือนกันพอแปลก็เลยสงสัยคำนี้มันหดหู่แห่งจิตนี่มันเป็นสภาพแบบถีนะหรือเปล่านะก็เลยไปเปิดดูตัวบาลีในพระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทยเนาะเนี่ยเขาเรียกบาลีอักษรไทยนะไม่ใช่บาลีแปลไทยบาลีอักษรไทยหมายถึงเสียงเราใช้อักษรไทยเก็บอักขระเป็นอักขระแบบภาษาไทยแต่ว่าเก็บเสียงภาษาบาลีไว้นี่ฉันว่าอะโยนิโสอย่างเงี้ยอะโยนิโสเป็นภาษาบาลีหรือภาษาไทยภาษาบาลีนะแต่ว่าเราเก็บเสียงมันด้วยอักขระอะไรอักขระไทยใช่ไหมออ่างสระโอยอยักษ์นอหนูสลีสระโอสอเสือซึ่งเมื่อก่อนยุครัชกาลที่5เนี่ยพระไตรปิฎกอักษรไทยยังไม่มีเราใช้อักษรขอมเก็บเสียงเก็บเสียงบาลีเนาะอันนี้เรามีอักษรไทยเก็บละนะเรา5ท่านทำเป็นชุดแรกนะแบบฉบับอักษรสยามแล้วก็แจกไปตามห้องสมุดทั่วโลกเลยประกาศว่าโอ้ไทยมีอักษรนะไทยมีศาสนานะเป็นอริยะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมายึดนะไม่ต้องมายึดประเทศไทย เหตุผลเมื่อก่อนเวลาเขาล่านะด้วยคมเหตุผลที่เขาใช้ก็คือว่าประเทศเหล่านั้นล้าหลังไม่เจริญไม่พัฒนาต้องยึดจะได้พัฒนาให้เขาดีขึ้น นะเราก็เลยบอกว่าเรามีวัฒนธรรมเรามีอักษรนะเรามีศาสนาของเราศิวิไลส่งไปไม่ต้องมายึดฉันนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งนะแล้วก็เป็นคุณประโยชน์เป็นคุณประโยชน์ที่ทำให้การศึกษาภาษาพุทธศาสนามากขึ้นและทำฉบับพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์เป็นเจ้าแรกนะพิมพ์ครบชุดนะต่างประเทศมีการพิมพ์บ้างแต่พิมพ์แยกสูตรเพราะว่าของเขาเนี่ยข้อมูลไม่ครบเขาขุดเจอพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ก็พิมพ์แยกเล่มแต่ประเทศไทยนี่เรามีต้นฉบับอักษรขอมมีข้อมูลครบแล้วก็มาทำเป็นฉบับพิมพ์โดยอักษรไทยเนี่ยนะเป็นเจ้าแรกเลยนะอย่างเงี้ยพอตรงนี้นะอะยูนิโสมนสิการังอัปหายะนะไล่มาเรื่อยเนี่ยจนคำเนี่ยเจตโสลีนัตตังอัปหายะเนี่ยอันนี้พูดหน่อยเพราะว่าการเรียนบาลี

เนี่ยเห็นไหมว่าแม้มีพระไตรปิฎกอักษรไทยแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาภาษาบาลีก็จะมีความเข้าใจที่ลุ่มลึกขึ้นแล้วหรืออย่างน้อยก็พอไปค้นได้ว่าจริงๆมันว่าไงนะอย่างคำเนี่ยตกลงเนี่ยคำว่าหดหูที่เขาแปลมาเนี่ยใช้คำว่าลีนัตตังลีนัตตังเนี่ยต้นรากเดิมอ่ะมันมาจากศัพท์คำว่าลีนะนะลีนะโดยสภาวะเนี่ยถ้าเราอ่านคำว่าหดหูบางทีเราจะไปเข้าใจคำว่าถีนะพอไปเทียบสภาวะธรรมลักษณะของถีนะนะมันเป็นกิเลสเหมือนกันตัวถีนะกับลีนะเนี่ยจริงๆมันคนละลักษณะกันแต่พอถ้าเราไม่ไปดูต้นตัวบาลีเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะเนี่ยนะอย่างหนังสือสับวิเคราะห์ของพระมหาโพธิวงศาจารย์ก็คือหลวงพ่อที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะหลวงพ่อปัจจุบันท่านก็เป็นพระพรหมวัชรปัญญาจารย์เนี่ยท่านแปลลีนะว่าซ่อนเร้นลับปกปิดนะซ่อนเร้นลับปกปิดหรือถ้าในพจนานุกรมฉบับบาลีภาษาอังกฤษเนาะลีนะเนี่ยแปลว่าเกาะแปลว่าติดนะกิเลสที่มันเกาะมันติดก็ได้มันสภาวะจิตที่มันค่อยๆมันเชื่องช้าหรือว่าอายไม่กล้าสำรวมโง่อย่างเงี้ยคือมันเป็นความแตกต่างเนาะตัวความซึมของจิตตัวเนี้ยตัวที่เป็นลีนะเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวถีนะถีนะมันซึมเพราะมันง่วงนะแต่ตัวลีนะเนี่ยมันซึมมันมีความซึมเพราะมันไม่ได้ง่วงแต่มันเหมือนคนที่ตื่นอยู่แต่มันเป็นไงมันไม่กล้ามันกลัวมันแบบว่าไม่รู้จริงแล้วมันหลบมันอะไรสักอย่างอ่ะมันหลบอยู่แต่ถ้าเป็นถีนะนี่คือมันซึมมันง่วงนะลักษณะนั้นเนี่ยความหดหู่แห่งจิตเพราะฉะนั้นสภาวะมันจะคนละตัวกันนะนะอ้าวทีนี้เนี่ยอย่างที่ว่ามาคือ3ข้อเนี่ยนะการมนสิการโดยไม่แยบคายการเดินทางผิดความหดหู่แห่งจิตเนี่ยถ้ายังมี3ตัวเนี่ยนะก็จะไม่สามารถละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสได้3อย่างก็ละไม่ได้นะเราทำให้มันหมดได้ไหมจะทำให้3อย่างเนี่ยหมดไปได้ยังไงนะถอยมาให้ดูอีกชั้นหนึ่งนะถอยให้ดูอีกชั้นหนึ่งก็คือจะทำ3ตัวนั้นให้หมดไปได้อะก็ต้องทำ3ตัวนี้นะให้หมดไปก่อนความหลงลืมสติความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตเห็นไหมจะทำให้3ตัวนั้นหมดไปก็คือว่าง่ายต้องมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีจิตที่ตั้งมั่นพออย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกลับมาตรงนี้นะสติสัมปชัญญะสมาธิเลยนะแล้วเราจะมีอารมณ์เจริญสติแปลว่าความลึกได้นะสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวนะสมาธิความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตเนี่ยคือจิตเป็นสมาธิหรือจิตที่ตั้งมั่นมีความลึกได้ความรู้ตัวแล้วมีจิตที่ตั้งมั่นพอมันถึงจะทำให้พัฒนาไปสู่การละ3ตัวต้นไปจนถึงการละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลพัตตปามาสได้อย่างเงี้ยแล้วเราจะเจริญให้มากได้ไงในพระสูตรนี้ก็ย่อยไปนะจนกระทั่งโอ้ย่อยไปจนกระทั่งถึงว่าอะไรต้องอยากจะเห็นสมณะอยากเห็นพระอริยเจ้าเพื่อไปเสพคบไปเรียนอะไรเงี้ยนะย่อยไปจนกระทั่งสุดท้ายนู่นมีความไม่ประมาทนู่นนะแต่ให้ดูเนี่ยเห็นไหมว่าเนี่ยสามตัวแม้จะละมันเนี่ยมันโอ้ไม่ง่ายเลยนะแล้วถ้ามันละสามตัวไม่ได้นี่ก็ไม่สามารถจะไต่ไปข้ออื่นได้ถ้ามันไม่เบาบางจนกระทั่งหมดไปนะโอ้นี่ยังได้แค่3ตัวนะอ้าวต่อตัวที่4นะตัวอื่นเดี๋ยวไปเร็วๆนะแต่ว่าเมื่อกี้อยากให้จำไว้หน่อยว่าสติสัมปชัญญะสมาธิเนี่ยสามตัวเนี่ยไม่ว่าทำใดก็ตามเป็นองค์ธรรมที่มันเป็นตัวที่จะทำให้เราพัฒนาธรรมะของเราไปได้แล้วไม่ว่าเราจะเรียนธรรมะอะไรก็ตามถ้ามันอ่อนกำลังคือสติสัมปชัญญะสมาธิอ่อนกำลังเราจะไม่สามารถใช้ธรรมะที่เราเรียนมาพัฒนาตัวเองได้ถ้ากำลังมันไม่พอนะเพราะอะไรเพราะว่ามันระลึกไม่ได้ว่าโอ้เรียนอะไรมาบ้างนะมันทำมันไม่รู้ตัวน่ะมันทำไปตามความเคยชินน่ะแล้วก็มันจิตมันตั้งมั่นไม่พออ่ะบางทีคือมันระลึกได้มันรู้ตัวแต่เป็นไงมันหวั่นไหวด้วยกระแสกิเลสอ่ะก็มันอยากทำอ่ะแม้จะลึกได้ฉันกำลังจะทำนะเนี่ยแล้วก็ไอ้ลึกด้วยว่าธรรมะที่ฉันเรียนมาไอ้ที่ทำนี่ไม่ถูกนะแต่มันไงมันอยากทำอ่ะความตั้งมั่นเห็นจิตมันไม่พออ่ะมันก็เลยทำไปเห็นไหมลักษณะเนี้ยถ้าเราเจริญสติสัมปชัญญะและสมาธิให้มากพอยังมีกำลังพอเรา

ถึงจะพัฒนาอะไรต่างๆได้ศึกษาธรรมะและทำต่อไปได้เพราะตัวนี้จึงสำคัญนะแล้วตัวนี้มันเจริญขึ้นได้ไงเนี่ยการบ้านหลวงพ่อเนี่ยที่จริง10ข้อแล้วก็รวมใจไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้มากๆนะ3ตัวนี้เจริญขึ้นนะครูบาอาจารย์เลยไม่อธิบายเยอะเหมือนพระอาจารย์เสกสรรให้พูดเยอะท่านมาหลับตานั่งนะเพราะมันคือสุดยอดอ่ะนะแล้วที่พูดเนี่ยเรียนคุยกันมากมายเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้มีอารมณ์นั่งอ่ะอารมณ์เจริญสติสัมปชัญญะสมาธิแต่ว่าแหมถ้าบอกมาเถอะหลับตาเอาใจไปสู่ร่างกายเจริญสติสัมปชัญญะสมาธิบางทีมันไม่มีอารมณ์นั่งมันไม่รู้ว่านั่งไปทำไมไม่รู้นู่นนี่นั่นเลยต้องเอาปริยัติทั้งหลายมาเชียร์มาชวนมาอ้าวทำนะลักษณะเนี้ยนะอ้าวต่อมานะสังโยชน์ตัวที่4นะสังโยชน์ตัวที่4ดูท่าทางนี่มันจะต้องมีครั้งที่3หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอยากจะพยายามให้จบในครั้งนี้นะเพราะว่าจะได้ไปเรื่องอื่นบ้างนะแต่วันนี้คือเอามุมของสิ่งที่ต้องละมาคุยเพราะเราจะคุยแต่ส่วนใหญ่มุมที่ต้องเจริญให้มากนะโดยไม่รู้ว่าไอ้เจริญไปแล้วอะไรมันหายไปบ้างคือบางทีทำมรรค8ไปเยอะๆแต่ไม่รู้จักเลยว่าสังโยชน์10คืออะไรนะแต่เจริญมรรคมีองค์8เจริญไปเรื่อยเจริญไปเรื่อยเจริญไปเต็มที่เลยนะเดี๋ยวมันหายเองไม่ต้องรู้ชื่อนะลักษณะนั้นมีพระสูตรรองรับนะจะนอกเรื่องอย่างเนี้ย คือพระองค์เปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนที่เจริญมรรคมีองค์8อ่ะถ้าเจริญมรรคมีองค์8หรือเจริญสมาธิมากเข้าอ่ะเดี๋ยวผลของมันจะเกิดเองนะรู้ผลหรือไม่รู้ก็ตามอ่ะเหมือนเรากินยาพิษน่ะเรากินยาพิษนี่เราโดยไม่รู้อ่ะเราไม่รู้มันเป็นยาพิษอ่ะกินไปแล้วมันตายไหมตายลักษณะนั้นะแต่อันนี้มันเชิงบวกนะท่านเปรียบเหมือนกับอะไรเหมือนกับว่าคนจับมีดอ่ะจับมีดหั่นผักหั่นเนื้อจับทุกวันใช้มีดทุกวันน่ะอยู่ๆมาดูอีกทีนึงด้ามมีดมันสึกเป็นร่องมือละก็ไม่รู้ว่าเอาตกลงนี่มันสึกเป็นรอยจนตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็การใช้มีดวันไหนที่ทำให้มันสึกไปแต่ว่าที่ทำทุกวันทำบ่อยๆทำเป็นประจำทำให้ร่องมีดมันสึกหรืออีกประมาณหนึ่งเหมือนเชือกที่ผูกเรือนะเชือกที่ผูกเรือกับท่าน้ำกับเสาเรือกับเสาผูกเรือไว้เนี่ยผูกไปเสร็จปุ๊บมันก็เปื่อยไปทุกวันโดนแดดโดนลมเปื่อยไปทุกวันแต่ว่าพอวันหนึ่งมันขาดปุ๊บก็มันขาดไปโดยที่ไม่รู้ว่าเชือกนี้สึกกร่อนไปวันไหนมันค่อยๆสึกไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหมือนกันเราเจริญมรรคมีองค์8ไปเรื่อยๆทำสมาธิปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆทำไปเป็นปกติไอสิ่งที่อยู่ภายในสังโยชน์10มันก็จะค่อยๆลดลงไปตามลำดับเองนะแต่ว่าถ้าถึง10นี่มันต้องไฮควอลิตี้นะแต่ว่าลดเบื้องต้นนะทีนี้ตัวที่4นะกามฉันทะสังโยชน์คือกามฉันทะสังโยชน์คือความพอใจรักใคร่หรือความกำหนัดยินดีในกามคุณ5รู้จักใช่ไหมกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจใช่ไหมอันนี้เราคุ้นไหมคุ้นนะเพราะเราก็พอใจไหมเนี่ยนะพอใจสิ่งที่ตาเห็นเรียกว่ารูปใช่ไหมสิ่งที่หูได้ยินเรียกว่าเสียงสิ่งที่จมูกได้กลิ่นก็เรียกว่ากลิ่นสิ่งที่ลิ้นได้รับรสเรียกว่ารสนะกายได้สัมผัสเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องสัมผัสกับกายเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือเราเรียกว่าสัมผัสซึ่งมันมีคุณไหมมีไหมมีนะคุณยายจำคำสอนยายได้ยังไงบอกมีคุณน้อยนิดเดียวแต่มีโทษมากคุณของมันคืออะไรคือก็ทำให้เราพอใจทำให้เราใจสบายเวลาได้ตามที่อยากจะได้ใช่ไหมมันพอใจนะมันพอใจแต่ว่ามันมีโทษตรงไหนมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงนะมันอยู่นานไหมไม่นานแล้วถ้าเป็นไงชอบมันแล้วก็มันไม่เที่ยงแล้วต้องหาใหม่ไหมหาใหม่ต้องหาใหม่เรื่อยๆหาโอหาก็ชอบอะก็เลยต้องหาใหม่มาหามาแล้วอยู่ต่อไหมไม่มันหมดอีกแล้วต้องหามาเติมอีกแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วหามาปุ๊บเป็นไงแต่ที่หาอยู่เนี่ยมันเสียเวลาไหมเสียเวลาเสียสุขภาพนะใจอยู่ที่ของที่หาหรือใจอยู่ในตัวอยู่ที่ของที่หาคืออยู่นอกตัวแล้วก็ทำให้สภาวะใจก็คุ้นเคยเสพคบกับของที่เราไปหาอยู่นอกตัวไม่กลับเข้ากลางสักทีอย่างเงี้ยแล้วไปแล้วพร้อมกับเวลาไปหาก็ต้องเสียสุขภาพและเสียเวลาอย่างเงี้ยนะลักษณะเนี้ยแล้วมันก็หามาได้มันก็หมดไปอีกหามาได้มันก็หมดไปอีก
ต้องการที่จะได้เห็นได้ยินได้

ินได้ริมรสตามที่พอใจแล้วถ้าวิธีการหามาเป็นไงพอหาแบบไม่ผิดกฎแห่งกรรมแล้วมันไม่ได้แล้วต้องทำไงพอหามาแบบไม่ผิดกฎแห่งกรรมแล้วไม่ได้เออแต่ว่าเรายังอยากได้มันอยู่ก็เลยต้องทำไงก็เลยต้องไปทำผิดกฎแห่งกรรมเพื่อให้ได้มาอย่างเงี้ยนะเออเช่นแบบโหชอบจังเลยคนนี้ชอบจังเลยชอบจนเขามีแฟนแล้วชอบจนเขาแต่งงานแล้วยังต้องไปผิดมาอย่างเงี้ยเออเลือกของโอ้ยไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสุดท้ายต้องไปขโมยมาอย่างเงี้ยลักษณะนี้นี่คือโทษของมันนะเนี่ยกรรมมาคุณเนี่ยมันละได้ไหมแต่ว่าละได้วิธีพิจารณาคือพระองค์เนี่ยพยายามสอนเนาะแล้วก็ท่านให้พิจารณาให้พิจารณาเพื่อให้เราเนี่ยคลายความพอใจความไม่พอใจนะแล้วก็คลายความทั้งพอใจและไม่พอใจด้วยนะให้ตั้งไว้ในความเฉยๆในอุเบกขานะอุเบกขานี่ต้องประกอบด้วยปัญญานะถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาจะไม่เรียกอุเบกขาที่เราอุเบกขาที่เราวางเฉยเพราะอะไรไม่ใช่อุเบกขากับเซ็งนี่ไม่เหมือนกันนะเวลาเราเซ็งเราเฉยไหมฮะเซ็งอ่ะมันเซ็งอย่างนี้เห็นแล้วไม่มีอารมณ์อะไรเลยมันไม่เหมือนอุเบกขานะเออพอเห็นแล้วเขาคุยอะไรมาแล้วก็ถ้าเราเซ็งเราเฉยๆอุเบกขามันต้องมีปัญญาเป็นองค์ประกอบที่เราเฉยเพราะอะไรเรารู้ว่าอ๋อสิ่งนี้เกิดขึ้นระดับไปนะสิ่งนี้ก็เป็นอย่างนั้นอารมณ์เหมือนแบบว่าสามารถจะไต่ตองไปโดยแยบคายแล้วได้อะอย่างนั้นเห็นไปตั้งเหตุแล้วว่าเลยเฉยๆกับมันอย่างนั้นนะนะประกอบด้วยปัญญานะลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดขึ้นแล้วอยู่นานไหมไม่นานที่เราหน้าพอจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วมันบังคับบัญชาได้ไหมเราบังคับมันไม่ได้นะสั่งมันไม่ได้หรอกมาคราวนี้เห็นคราวนี้ขอให้อยู่นานๆหน่อยนะอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สั่งไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นก็คือเลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเอาความพอใจไปวางไม่น่าจะเอาความไม่พอใจไปวางเห็นแล้วก็ทำใจให้คุ้นเคยเฉยๆซะเฉยๆซะอย่างเงี้ยพอเราทำอย่างนี้มากๆอ่ะเราจะคลายจากความติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหล่านี้มันอยู่นอกตัวแล้วอยู่ในตัวชอบของสิ่งนั้นใจอยู่ที่ของหรืออยู่ที่เราอยู่ที่ของไม่ชอบของสิ่งนี้ใจอยู่ที่ของอยู่ที่เราก็อยู่ที่ของขนาดไม่ชอบนะไม่ชอบเลยเธอพูดแบบนี้ไม่ชอบเลยขนาดไม่ชอบใจก็ไปอยู่ที่คนที่เราที่มันพูดนั่นแหละอย่างเงี้ยมันอยู่นอกตัวตลอดเลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็คือท่านให้วางความพอใจความไม่พอใจเหล่านี้ใจมันจะคลายจากสิ่งเหล่านั้นพอใจไม่มีที่ตั้งที่อาศัยภายนอกจะกลับเข้ามาในตัวนะกลับเข้ามาในตัวยิ่งถ้าเรามีการได้ฝึกใจได้อบรมจิตได้รู้ภาษาทำสมาธิเรียกกรรมฐานแต่กรรมฐานเป็นภาษาในยุคอรรถกถานะถ้าอบรมจิตเป็นภาษาในยุคพุทธกาลเนี่ยใช้คำว่าอบรมจิตถ้าเรามีการฝึกอบรมจิตอยู่แล้วอย่างของเราเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อท่านสอนเรื่องวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างเงี้ยใจมันก็จะกลับมาที่ศูนย์กลางกายถ้าเราคลายความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจได้ใจจะกลับเข้ามาตั้งอาศัยอยู่ในฐานของใจนะกลับเข้ามาอยู่กับกรรมฐานของตนอยู่กับการอบรมจิตของตนได้ง่ายนะลักษณะเนี้ยนะพอทำไปมากๆเข้ามันก็จะมีกระบวนการที่มันจะละวางจางคลายกรรมคุณทั้ง5ได้นะอันนี้พอรู้อย่างนี้ไปก่อนนะซึ่งนะกามฉันทะเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำนะซึ่งผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่ในโลกิยวิสัยนะจริงไหมที่เราอยากไปเที่ยวเนี่ยที่เราอยากนู่นอยากนี่อยากอะไรแต่พวกเนี้ยก็คืออยากได้เห็นได้ยินได้กินได้ลิ้มรสได้สัมผัสที่เราชอบที่เราพอใจนะเป็นสิ่งที่พระสกทาคามีทำความเบาบางลงได้นะพระอนาคามีละได้เด็ดขาดทำให้ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามโลกอีกรู้จักกามโลกไหมภาษานี้เขาใช้กามโลกนะเลยเรียกว่ากามภพนะกามภพคืออะไรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจำภาพได้ไหมที่คุณครูไม่ใหญ่เคยรูปมาให้ดูมีวงกลมสามวงใหญ่ๆนะมีอรูปภพที่อยู่ของรูปประพรมใช่ไหมรูปประพบที่อยู่ของรูปประพรมแล้วก็อีกวงหนึ่งกามาพบกามาพบมีเป็นที่อยู่ของใครบ้างเทวดามนุษย์

เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกนะในกามภพก็มีทั้งหมดเลยนะทำไมเรียกกามภพล่ะก็ภพที่ยินดีในกามยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจสวรรค์เป็นไงสวรรค์ก็เต็มไปด้วยอะไรเป็นภพที่เสวยกามสุขไงนะเต็มที่เลยพอไปสวรรค์ปุ๊บนี่จะไม่มีใครด่าเราบนสวรรค์นะเป็นภพของการเสวยบุญมีแต่นางฟ้าบริวารเลยได้ยินโอ้เสียงเพาะๆที่น่าพอใจไงแต่หมดบุญแล้วมาเกิดอีกมั้ยเกิดพอหมดบุญน่ะหมดบุญมาเกิดไอ้เกิดนี่ไม่ได้รับรองนะว่าเกิดแล้วมันเป็นมนุษย์นะเกิดแล้วมีโอกาสเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยมีโอกาสตกนรกได้ด้วยนะพระองค์ตัดไว้ถ้าพูดเดี๋ยวยาวเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วที่เอานิ้วจิ้มมานะไปทวนดูแล้วกันเอานิ้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเดี๋ยวไปหาไม่เจอคือพระองค์เนี่ยตัดไว้นะตัดไว้ว่าคือครั้งนึงพระองค์นั่งอยู่ที่วัดเชตวันเอานิ้วเขี่ยดินพระถามบอกภิกษุทั้งหลายฝุ่นในมหาปฏิพีกับฝุ่นในเล็บมือเราที่ไหนมีมากกว่ากันภิกษุตอบบอกโอ้เทียบกันไม่ได้เลยฝุ่นในเล็บมือของพระองค์เนี่ยน้อยนิดเดียวแต่ฝุ่นในมหาปฏิพีใหญ่มากนะใหญ่มากปังมากมีมากปริมาณมากเลยพระองค์บอกเป็นเช่นนั้นแลภิกษุบุคคลเป็นมนุษย์แล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเหมือนฝุ่นในเล็บมือที่เหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายไปเกิดในอบายทุกขติวิบัตินรกเหมือนฝุ่นในมหาปฏิพีเห็นไหมนะเป็นมนุษย์แล้วมาเป็นมนุษย์นี่เหมือนฝุ่นในเล็บมือแล้วก็ทำอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งถามภิกษุอีกครั้งหนึ่งภิกษุตอบเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งเลยพระองค์ก็บอกว่าเป็นเช่นนั้นแลภิกษุที่แท้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยก็เหมือนฝุ่นในเล็บมือที่เหลือก็ไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานนะแต่ท่านใช้คำว่าไปเกิดเป็นอบายทุกขติวิบัตินรกนะแล้วก็ทำอีกครั้งหนึ่งถามเหมือนเดิมภิกษุตอบแบบเดิมบอกเป็นเช่นนั้นแลภิกษุเทวดาเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยเกิดพอละจากอัตภาพเทวดาแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนฝุ่นในเล็บมือนะสุคติของเทวดาคือเป็นมนุษย์นะคือพอเขาตายเกิดจากเทวดานางฟ้าซ้ำๆๆจนหมดจากเทวดานางฟ้าแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนฝุ่นในเล็บมือนะที่เหลือก็ไปเกิดในอบายทุกขติวิบากนรกเหมือนกันเห็นไหมเสี่ยงไหมวัฏสงสารนี้เสี่ยงนะพระองค์เลยกวักมือเรียกออกไปเถอะออกไปเถอะเพราะเราก็ว่าไงนิมนต์พระองค์ไปก่อนเถิดพระเจ้าข้ายังพออยู่ได้ นะแต่ว่ามันอันตรายนะมันอันตรายมากนะอันนี้นะกามฉันทะความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจก็จะร้อยดึงร้อยรัดเรานะร้อยรัดเราตัวที่5นะตัวที่5ก็คือปฏิฆะสังโยชน์ปฏิฆะเนี่ยก็คือความขุ่นเคืองนะอยู่ในสายพยาบาทนั่นแหละนะมันจริงๆปฏิฆะเนี่ยถ้าว่าของนักปฏิบัติเนี่ยปฏิฆะนี่คือมันบางมันเบากว่าโกรธนะพอโกรธเสร็จเลเวลสูงขึ้นไปก็คือผูกโกรธเนี่ยเห็นไหมมีปฏิฆะคือรู้สึกไม่พอใจพอไม่พอใจหนักเข้าโกรธพอโกรธเสร็จคราวนี้ผูกโกรธก็คือพยาบาทนะสายเดียวกันนะปฏิฆะสังโยชน์คือความไม่พอใจความอาฆาตแค้นความหงุดหงิดความขัดเคืองนะถ้ามีความหงุดหงิดความขัดเคืองเนี่ยใจก็กระเพื่อมไงไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะหมดปฏิฆะหมดสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างเนาะตั้งแต่สักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปามาสกามราคะปฏิฆะถ้าละได้5อย่างนี้นะก็มาถึงขั้นนี้แล้วถ้าหมดนะหมดเลย5ข้อนั้นนะก็บรรลุอนาคามีนะเหลือกำลังจะสำเร็จด็อกเตอร์ในพระศาสนาก็คือเป็นพระอรหันต์นะต้องไปทำความไม่รู้อีก5อย่างให้หมดไปนะต้องทำกิเลสดูปราคะอรูปราคะมานะอุทัจจอวิชชาให้หมดไปนะไปโดยเร็วตรงนี้เรียกว่าอุทธัมภคยสังโยชน์นะสังโยชน์อย่างละเอียดหรือสังโยชน์เบื้องสูงนะละอีก5ตัวเนี่ยหมดอีก5ตัวก็เป็นพระอรหันต์ไม่ลงรายละเอียดมากเพราะว่าเรายังไม่ผ่านขั้นต้นเนาะเรายังไม่ผ่านขั้นต้นลงเอาแค่พอรู้ว่ารูปราคะคือมีความติดใจในวัตถุหรือรูปฌานอรูปราคะมีความติดใจในอรูปฌานหรือความพอใจในนามธรรมทั้งหลายรูปราคะกับอรูปราคะหรือรูปฌานกับอรูปฌานเนี่ยเราติดมั้ยติดมั้ยเราไม่ติดเพราะอะไรเคยเข้ายังเคยเข้ารูปฌานยังนะถ้าเคยเข้าน่ะถึงจะรู้สึกว่าชอบไหมอะไรไหมแต่นี่เรายังไม่ชอบเลยเราติดอยู่ในเราไม่ติดตอนนี้เรายังไม่ติดรูปฌานน่ะและยังไม่ติดอรูปฌานหรอกแต่เราติดในอะไร

กามคุณ5เราติดอยู่ในกามอยู่ตอนนี้นึกออกมั้ยถ้าเราวางจากกามได้เราถึงจะเริ่มเข้าสู่ปฐมฌานไปถึงจตุตถฌานก็คือรูปฌานอย่างเงี้ยนะในสภาวะนั้นนะแล้วตัวที่3ก็คือมานะถือดีมีถือดีถือว่าตัวดีกว่าเขาหรือว่าแย่กว่าเขานะยกตนหรือด้อยกว่าอย่างเงี้ยนะอุทธัจจะความฟุ้งซ่านแล้วก็10อวิชชาทั้ง5ตัวเนี้ยถ้าละได้แก่พระอรหันต์เอาพอหรือว่ามันมี10อย่างที่เราจะต้องทำให้เบาบางลงทำให้หมดไปตามขั้นแต่ว่าไปเน้นตัวต้นๆก่อนเพราะว่าตอนนี้ตัวข้างบนเรายังเป็นไงรู้ไปแล้วก็ยังแม้มืดตื้อมืดมิดก็ยังมีสิทธิ์เข้าถึงธรรมอยู่ตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนเราแค่ว่าทำยังไงให้หยุดนิ่งเฉยได้ปฐมฌานอะไรอย่างนี้นะเข้าถึงดวงปฐมมรรคก่อนนะยังไม่ต้องละอรูปฌานละรูปฌานเลยแหละนะก็จะเห็นถ้าได้หมดก็คือเสร็จกิจในพระศาสนาทีนี้ตัวที่จะทำให้เราคลายเบื้องต้นเนี่ยนะเน้นอยู่ตรงนี้นะทำความเห็นของเราบ่อยๆว่าได้เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงนะเห็นให้ถูกคือความเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยบนในวัฏฏสงสารเนี่ยเห็นให้ตรงตามที่พระเจ้าบอกเสียพระเจ้าบอกว่าไงทุกอย่างในวัฏฏสงสารนะทั้งคนทั้งของนะทั้งคนทั้งของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและไม่งามนี่ออกไปเห็นให้ได้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่งามเห็น4อย่างนี้ได้บ่อยๆเนี่ยเกิดอะไรจะทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีนะถ้าเห็นได้จริงจนกระทั่งว่ามีญาณรู้จนเห็นเนี่ยนะมันจะทำให้ละกิเลสได้เลยแต่ในระดับของพวกเราเห็นในระดับจินตามยปัญญานะสุตตามยปัญญาและจินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังและเกิดจากการคิดเนี่ยนะ2 อย่างเนี่ยนะจากการฟังและการคิดเนี่ยพยายามให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและไม่งามของตัวเราตัวเขาสรรพสิ่งทั้งหลายได้นะจะทำให้เราเนี่ยละวางจางคายเบื้องต้นได้ง่ายแล้วน้อมใจกลับเข้าสู่ศูนย์กลางกายมีอารมณ์ปฏิบัติที่มากมีอารมณ์ที่ไม่ไปสนใจเรื่องอื่นมากแล้วกลับเอาใจมาไว้ในตัวมากมีอารมณ์จะทำการบ้านหลวงพ่อมากขึ้นเนื่องไหมแต่ถ้าเรายังเห็นมันเที่ยงสุขบังคับได้อยู่นานนู้นนี่นั่นสวยดีอะไรเงี้ยชอบเนี่ยนะมันก็ไม่มีอารมณ์เข้ากลางไงมีอารมณ์ไปอยู่กับเรื่องอื่นนะเพราะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าพูดภาษาปริยัติจะเรียกว่าวิปลาสทิฏฐิวิปลาสทิฏฐิวิปลาสคือเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของเป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาหรือของที่บังคับบัญชาไม่ได้ว่ามาบังคับบัญชาได้ของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของที่เป็นตัวเป็นตนอย่างเงี้ยนะและเห็นของไม่งามว่างามจริงๆงามไหมไปประกวดนางงามงามไหมมิสยูนิเวิร์สงามไหมงามไหมเราดูมิสยูนิเวิร์สงามไหมเนี่ยนายแบบคนนี้นางแบบคนนี้งามไหมที่ประกวดกันน่ะงามไหมตาเราบอกว่ามันงามไงเนี่ยงามถ้าเราเห็นว่างามนี่คือความหมายคือทิฏฐิวิปลาสเนี่ยเห็นไหมสวยหล่อเนี่ยคือทิฏฐิวิปลาสเพราะในความจริงพระองค์บอกว่ามันไม่งามมองออกมาเนี่ยมันไม่งามมันไม่งามยังไงเนี่ยท่านบอกอย่าไปดูตอนนี้ไปดูตอนเป็นศพหรือดูเอาพิจารณาไปดูสิอะไรออกจากตาเรียกว่าอะไรขี้ตาอะไรออกจากหูเรียกอะไรขี้หูอะไรออกจากจมูกเรียกอะไรขี้มูกอะไรออกจากปากเรียกอะไรขี้ฟันขี้ปากอะไรออกจากก้นเรียกว่าอะไรขี้หรืออุจจาระใช่ไหมตกลงเราเนี่ยเป็นไงขี้เต็มตัวไหมขี้เต็มตัวเลยใช่ไหมมีแต่ขี้แล้วก็พระองค์เปรียบเหมือนถุงที่เต็มไปด้วยมูดและคูดคือของปฏิกูลเป็นถุงหนังเดินได้มีช่องและถุงนี้มันรั่วมีช่องให้สิ่งเราเนี่ยของปฏิกูลไหลออก5ทางตาหูจมูกปากทวารหนักทวารเบาอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นถุงหนังรั่วน่ะมองได้ไหมพอเดินมาเสร็จมองโอ้โหสวยประกวดประกวดมิสยูนิเวิร์สเหรอโอ้โหประกวดถุงขี้กันอีกแล้วพี่จะได้ไหมนะถ้าประกวดมิสยูนิเวิร์สโอ้คนสวยๆมายืนเต็มเลยนี่แสดงว่าทิฏฐิวิปลาสแต่ถ้าโอ้ถุงขี้มายืนเรียงกันอีกแล้วอันนี้คือเป็นไปตามคำสอนไงลักษณะเนี้ยนะเนี่ยมันวิธีการไงที่พระองค์ให้อ่ะนะ

ขณะนี้นะแล้วก็ให้เจริญมรรคนะวันนี้ลงรายละเอียดไม่ทันนะมรรคเราก็เรียนรู้กันอยู่แล้วนะเจริญมรรคมีองค์8นะหรือย่อเป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาย่อจากมรรค8 3เหลือศีลสมาธิปัญญาย่ออีกนะศีลปฏิบัติดีแล้วก็มาเหลือสมถะวิปัสสนาอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยดีย่อเป็นสุดท้ายเลยพระอาจารย์พูดเยอะมันจำยากหยุดเป็นตัวสำเร็จเนี่ยย่อเลยอันเดียวเลยหยุดเลยหยุดให้ได้นะหยุดเป็นตัวสำเร็จนั่นแหละนะแล้วก็สุดท้ายหมดเวลาพอดีไปเน้นอันนี้จริงๆเมื่อกี้ในมรรค8เนี่ยมันมีคือมีพระสูตรตรัสไว้ชัดเจนนะว่าพอจะเจริญไปจนถึงขั้นที่จะบรรลุอรหันต์ละสังโยชน์10ได้หมดน่ะนะก็ต้องทำด้วยวิธีการนั่นแหละเจริญอะไรล่ะสติปัฏฐานนะสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยโดยความหมายก็คือมันอยู่ในสัมมาสติอยู่แล้วนะสัมมาสติพอขยายความสัมมาสติคืออะไรก็คือเนี่ยการตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอย่างเงี้ยตามสติปัฏฐาน4ซึ่งมีองค์หลักนะตรงนี้มีอาตาปีมีความเพียรแล้วก็สัมปชานโนแล้วก็สติมาเห็นไหมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติอะไรนะทุกอย่างแล้วก็อ่ะสุดท้ายเลยอันนี้จบด้วยอันนี้นะฟังมาทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเรื่องสังโยชน์เนี่ยต้องการให้ทำอันเนี้ยเนี่ยจะเจริญสติสัมปชัญญะสมาธิให้มันเกิดขึ้นให้มากให้มากให้มากให้มากนะความลึกได้ความรู้ตัวแล้วก็ความตั้งมั่นแห่งจิตจะเจริญให้มากให้มากให้มากแล้วทำไงอ่ะถึงจะเจริญให้มากอ่ะฮะก็นี่ไงเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้พอใจเคลื่อนออกจากศูนย์กลางกายก็พอรู้ตัวปุ๊บเอากลับมาที่ศูนย์กลางกายเนี่ยพอเคลื่อนไปรู้ตัวก็กลับมาที่ศูนย์กลางกายทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็จะรู้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ใจกลับมาที่ศูนย์กลางกายได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเองอย่ารอแต่ตอนนั่งหลับตาเพราะชีวิตเราตอนนี้เราหลับตาหรือลืมตาเนี่ยตอนไหนมากกันลืมตาถ้าเราทำตอนนั่งหลับตานั่งทำสมาธิเนี่ยไม่มีทางเลยที่เราจะโอ้โหพ้นจากบ่วงสังโยชน์ทั้งหลายได้นะเพราะฉะนั้นคือเราต้องลืมตาก็ทำด้วยหลวงพ่อให้ทำสองเวลาเนี่ยหลับตากับลืมตาใช่ไหมนะลืมตาก็ตึกธรรมะไงดึงใจไว้ส่วนกลางกายหลับตาก็นั่งปล่อยวางทุกอย่างถ้าเราลืมตาแล้วเราทำนะพอเรานั่งนะเราไม่ต้องตึกอะไรเลยนะแล้วมันจะเบาเองหย่อนเองเพราะจิตมันคุ้นพอจิตมันคุ้นปุ๊บมันคล้ายๆเหมือนสภาพเหมือนตอนที่เราลืมตาแล้วพยายามทำมันจะตึงๆพยายามดึงใจอยู่พอเรานั่งปุ๊บมันเหมือนปล่อยพอนั่งปล่อยปุ๊บจิตมันคุ้นอ่ะมันก็แบบเข้าไปอย่างธรรมชาติไม่ต้องมีสภาพบังคับก็ถูกส่วนง่ายนะถูกส่วนง่ายลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุยไปทั้งหมดเนี่ยต้องการให้เจริญอยู่3อย่างคือสติสัมปชัญญะสมาธินะแล้วจะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะสมาธิเพิ่มพูนขึ้นมีปริมาณที่มากพอเราจะใช้มันจะเป็นอุปการะต่อการที่เราเรียนธรรมะแล้วเอามาใช้ได้จริงนะเรียนธรรมะแล้วมาใช้ได้จริงแต่ถ้าสติคือความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวและสมาธิไม่ตั้งมั่นพอรู้อะไรมาก็ใช้ไม่ได้นะเรียนมากก็ใช้ไม่ได้นะเพราะเลยต้องเป็นไงฟังธรรมด้วยนั่งสมาธิด้วยนะฟังธรรมด้วยนั่งสมาธิด้วยนะพอเข้าใจนะเอาละก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะด้วยเนื้อภาพของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและบุญกุศลที่เราคนได้ตั้งใจสั่งสมรมไว้ดีแล้วและบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจศึกษาธรรมะด้วยดีเสมอมาขอให้เราทุกคนประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลให้สำเร็จผลได้โดยง่ายกิจการงานใดตั้งใจทำไว้แล้วให้สำเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ให้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องไว้สร้างบุญสร้างบารมีอย่างรู้จักหมดจักสิ้นศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คอยรู้แจ้งแตกฉานในธรรมะทั้งปวงประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: องพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยาก
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณแต่จะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยไปพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิด้วยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายๆแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่ายึดเป็นตัวสำเร็จยึดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปใน

เรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกคือนึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนะมันจะไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วเนี่ยค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่เจ็ดก็ได้ทีนี้ให้เอาใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆ คุ้นมันจะตกศูนย์ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็

ไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละเราเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหัตหยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัตเป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะเราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้มวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่า

จุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้นะที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนานะคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนม้าที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเราเนี่ยออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าการสติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมก็ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องเนี่ยจะง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักๆ นิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็ง

มื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนั่นแหละที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนั้นสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นเย็นใจใสใสถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรแล้วเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกระใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนคู่แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองกระใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงกันไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ชิงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ชิงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปชิงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยอยู่ตลอด

เมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาเขาพยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เข้ามารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกนี่ถึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดห้าหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้เช้านี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชากันละกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัย

สร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัว

ธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: โพธิสัตว์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากรณ
1: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: พระเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ถึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ถึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข์

0: ก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป

0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ทั่วทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

้นไปจนถึงพวัคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเวจีมหา

อุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าตำแหน่งแห่งความสุขถ้าใจเรามีความสุขมีความบริสุทธิ์เราจะเหมือนเป็นท่อทานของผู้บริสุทธิ์ภายในพระภายในก็จะผ่านท่อทานนี้เพราะท่านชอบผ่านผู้ที่บริสุทธิ์เราก็จะเป็นพระอยู่ภายในพระภายในจะผ่านเฉพาะผู้บริสุทธิ์มีใจหยุดนิ่งจะเอาบุญและความบริสุทธิ์มาให้เราเนื้อนาบุญทั้งหลายจะมาประชุมรวมอยู่ที่เราทำให้ตัวเราเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญเมื่อใจเราอยู่ในตำแหน่งแห่งความสุขเราก็อยากจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราจะมองเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องทั้งวันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์สร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาเพื่อให้ใจของทุกท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส่วนภาคบ่ายพระอนุชาอัคคจิตโตได้เมตตาแสดงธรรมะที่น่าสนใจในหัวข้ออยู่ไหนใครก็รักซึ่งเป็นการถ่ายทอดหลักการครองใจคนตามหลักสังคหวัตถุ4และการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีปิยวาจาและมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขจากนั้นท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตานำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและได้อ่านบททบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบารมีพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดเปรียบเสมือนการสนับสนุนทุกกิจกรรมบุญให้เกิดขึ้นได้สำเร็จซึ่งผู้ทำบุญย่อมได้อานิสงส์ให้มีความคล่องตัวในชีวิตมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญในทุกๆงานบุญที่จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายสำหรับการจัดงานบุญวันอาทิตย์ทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พุทธศาสนิกชนใช้เวลาว่างในวันหยุดมาฟื้นฟูจิตใจจากการทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมรักษาศีลฟังธรรมและขัดเกลาความตรณีผ่านการทำทานร่วมกันเป็นหมู่คณะนอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายยังได้ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สั่งสมบุญไปพร้อมๆกันค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้แสวงบุญชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องนำโดยคณะพระภิกษุสงฆ์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะอุบาสิกาจากประเทศอินเดียที่เดินทางมาเยี่ยมชม

าสนสถานและศึกษาดูงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายค่ะในโอกาสนี้คณะผู้แสวงบุญนานาชาติทั้งคณะสงฆ์และอุบาสิกาได้เข้าสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์โดยได้ร่วมการสวดมนต์และนั่งสมาธิท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเงียบและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคณะผู้มาเยือนต่างแสดงความตื่นตาตื่นใจในสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของพุทธบริษัท4พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีพร้อมรับฟังประวัติการสร้างบารมีและการค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมให้แก่คณะผู้มาเยือนเป็นอย่างมากนอกจากนี้คณะผู้แสวงบุญยังได้เข้าเยี่ยมชมอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงโดยเฉพาะบริเวณชั้น4ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิทรรศการประวัติชีวิตและการสร้างบารมีของคุณยายอาจารย์โดยคณะผู้มาเยือนได้เรียนรู้เรื่องราวการสร้างบารมีจาก1ไม่มี2ของคุณยายอาจารย์ผ่านสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัยซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ทำให้ผู้มาเยือนได้เห็นถึงพลังแห่งความบริสุทธิ์ของคุณยายอาจารย์ที่สามารถสร้างศูนย์กลางธรรมะที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกได้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้กลับไปทำความดีและฝึกสมาธิต่อไปอย่างไม่ย่อท้อนอกจากนี้คณะผู้มาเยือนยังได้ร่วมสนทนาธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อเรียนรู้เทคนิคการวางใจให้เข้าถึงความสุขภายในซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธทั่วโลกโดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของวัดพระธรรมกายในฐานะศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับสากลและแสดงให้เห็นว่าแม้จะแตกต่างด้วยภาษาและวัฒนธรรมแต่ทุกคนสามารถหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวได้ด้วยกระแสแห่งธรรมค่ะธุดงคสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้จัดพิธีบุพเพตพลีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะภายในงานมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณศาลาปฏิบัติธรรมธุดงคสถานอุดรธานีโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก่อนที่จะได้ประกอบการกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายกัปปียภัณฑ์พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมและพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทธรรมถึงอนิสงส์ของการประกอบพิธีบุพเพตพลีในวันพระซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับจะได้รับผลบุญได้ง่ายที่สุดและการทำบุญบุพเพตพลีจึงเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ที่ช่วยให้หมู่ญาติพ้นจากทุกข์และมีความสุขในสัมปรายภพสำหรับพิธีบุพเพตพลีถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางธุดงคสถานอุดรธานีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในวันพระเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการทำบุญในวันพระและการระลึกถึงผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและยังเป็นการรวมพลังของคณะกัลยาณมิตรในการสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียน Duke of Kent ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศาสนสถานและศึกษาเรียนรู้หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาค่ะนักเรียนชั้นปีที่6จากโรงเรียน Duke of Kent จำนวน15คนพร้อมด้วยคุณครู2ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่คณะครูและนักเรียนได้เดินทางมาถึงวัดพระธรรมกายลอนดอนโดยพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่

ได้ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่สำคัญภายในวัดให้นักเรียนได้ชมนิทรรศการผ่านอาร์ติแฟกต์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุพร้อมทั้งทำความเข้าใจหลักธรรมเบื้องต้นเช่นการรักษาศีล5และฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้นเพื่อสร้างความสงบภายในนอกจากนี้ยังให้นักเรียนได้เรียนรู้การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยตามแบบชาวไทยทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรแด่คณะสงฆ์โดยนักเรียนหลายคนได้เตรียมอาหารแห้งมาร่วมทำบุญด้วยตนเองซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความประทับใจเยาวชนทุกคนไม่เพียงได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังได้สัมผัสคุณค่าของความสงบความเมตตาและการใช้ชีวิตอย่างมีสติซึ่งสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีในอนาคตด้านคุณครูได้กล่าวแสดงความขอบคุณทางวัดพระธรรมกายลอนดอนที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมระบุว่าการมาเยือนครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจและความสงบจากการฝึกสมาธิซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเยาวชนในปัจจุบันค่ะผู้แทนจากวัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณไทม์สแควร์ค่ะผู้แทนจากวัดมัชชิมารามนิวยอร์กรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดฟอกวงซานร่วมกับสมาคมชาวพุทธแห่งนิวยอร์กณไทม์สแควร์ผู้แทนจากวัดมัชชิมารามนิวยอร์กรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดฝอกวงซานร่วมกับสมาคมชาวพุทธแห่งนิวยอร์กณไทม์สแควร์โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับจากผู้จัดงานตามด้วยการสวดมนต์โดยตัวแทนคณะสงฆ์หลากนิกายเพื่ออำนวยพรให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้รับเชิญให้ร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปตามประเพณีส่วนภาคบ่ายมีการกล่าวเปิดงานจากประธานสมาคมพุทธแสงสว่างนานาชาตินิวยอร์กตามด้วยการสวดบทสรรเสริญพระรัตนตรัยการอธิษฐานเพื่อสันติภาพโลกและพิธีอุทิศส่วนกุศลซึ่งภายในงานยังมีแขกผู้มีเกียรติจากสมาคมชาวพุทธแห่งนิวยอร์กขึ้นกล่าวสุนทรพจน์และปิดท้ายด้วยคำกล่าวขอบคุณจากผู้อำนวยการวัดฝอกวงซานนิวยอร์กซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างรู้สึกปลาบปลื้มและเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในงานอันทรงคุณค่านี้พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณต่อผู้จัดงานและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่ได้นำการเฉลิมฉลองอันสำคัญนี้มาสู่ใจกลางไทม์สแควร์ซึ่งงานในครั้งนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องสันติภาพและความสามัคคีค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มารวมตัวกันปฏิบัติธรรมและสร้างมหาทานบารมีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสามัคคีของเหล่ากัลยาณมิตรค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยความสงบโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมธิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายผ้าไตรจีวรโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายหลังจากที่สาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วได้รับความเมตตาจากพระวันเฉลิมสมะวังโสได้แสดงธรรมอันทรงคุณค่าเพื่อให้แง่คิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประคองใจให้มีความสุขในทุกสถานการณ์ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชน

ในการสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องในช่วงท้ายของกิจกรรมคณะสงฆ์ได้เมตตาแจ้งข่าวบุญใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในวันวิสาขบูชาซึ่งทางวัดพระธรรมกายมิเนโซตาจะจัดพิธีจุดประทีปและเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาอย่างยิ่งใหญ่จึงขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะและที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมสั่งสมบุญกุศลร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความสามัคคีและความศรัทธาค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยประธานบุญพิธีได้แก่กัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรนิสาชนส่วนอนันตภูมิกัลยาณมิตรอัครพักทรานและกัลยาณมิตรดัชนีบรูกีส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีได้แก่กัลยาณมิตรมาลีแดงกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณพร้อมกันนี้คณะสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท4ซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธและการแบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกันของชุมชนชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอมใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมการจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและร่วมพิธีบูชาข้าวพระถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดซึ่งเป็นบุญใหญ่ในการขยายพื้นที่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีกัลยาณมิตรสมพรปาระเคนและกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรสมดีกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาชื่นชมความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการสถาปนาวัดและสร้างศาสนสถานให้เป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ชาวโลกค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดสิงห์บุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง17
อันดับที่3นครหลวง

6อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbitalworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญและรับชมกันในวันนี้ค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าโกธาภิภูโตกุศลังชหาติผู้มีความโกรธครอบงำย่อมห่างไกลกุศลสำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การทำตนให้พ้นจากอาสวะกิเลสให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ก้าวถึงอายตนะนิพพานนั้นเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์แต่กว่าที่จะเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตเช่นนั้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะต้องมีหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งมั่นในการสร้างบารมีอย่างเต็มที่ในใจน่ะมีเพียงการสร้างบารมีเท่านั้นเพราะนักสร้างบารมีผู้มีหัวใจเต็มเปี่ยมด้วยการสร้างบารมีย่อมตระหนักว่าการ

สร้างบุญบารมีคือภารกิจที่สำคัญที่สุดเพราะบุญที่เราสั่งสมนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตบนเส้นทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏชีวิตเราจะดำเนินไปอย่างสะดวกสบายและจะได้สร้างบุญบารมีต่อไปเป็นบุญต่อบุญไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งได้บรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตได้มีพุทธพจน์ที่พระสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดได้ถวายดอกไม้มีค่ามีกลิ่นหอมฟุ้งแก่เราเราจักพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวบุคคลผู้นี้เคลื่อนจากโลกนี้แล้วจากแวดล้อมด้วยหมู่เทวดาเคลื่อนกล่นไปด้วยดอกมะลิจากไปสู่เทวโลกภพของบุคคลนั้นน่ะสูงเสียดฟ้าสำเร็จด้วยทองและแก้วมณีวิมานทั้งหลายอันเกิดด้วยบุญกรรมจะปรากฏเขาจะได้เสวยเทวราชสมบัติ74ครั้งจากแวดล้อมด้วยนางอัปสรเสวยสมบัติจากได้เป็นพระราชาในแผ่นดินครอบครองพระสุธา300ครั้งจากได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ75ครั้งจากเป็นใหญ่กว่ามนุษย์สวยบุญนั้นประกอบด้วยกรรมของตนไม่ไปสู่วินิบาตนรกการบูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาถูกเนื้อนาบุญได้อามิสบูชาแม้ว่าจะบูชาได้สิ่งเพียงเล็กน้อยในสายตาของชนทั้งหลายแต่เมื่อทำถูกเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะจ๊ะเป็นมหานิสงส์ที่ไม่มีประมาณทีเดียวเป็นบุญใหญ่ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติเหมือนพุทธพยากรณ์ของพระสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เก่าก่อนที่พระองค์ท่านได้ทรงพยากรณ์ผู้มีบุญท่านหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีถึงเวลาในสงฆ์ที่เกิดขึ้น

ท่านมีชื่อว่าพระจุนทะอรหันตเถระเจ้าพระเถระองค์นี้เนี่ยมีชีวประวัติที่น่าทึ่งทีเดียวนะจ๊ะเพราะท่านเกิดเป็นน้องชายของพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นสมณเณรน้อยย้อนกลับไปในอดีตชาติที่ผ่านมาพระเถระได้บำเพ็ญบุญในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆท่านได้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆตามวาระโอกาสที่จะอำนวยจนมาถึงในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะท่านก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์สร้างบารมีอีกชาติหนึ่งนับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งที่ช่วงเวลาขณะนั้นพระบรมศาสดากำลังประกาศพระสัทธรรมพระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างเป็นปึกแผ่นพระเถระนี้ได้บังเกิดในตระกูลอันเพียบพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยสิริสมบัติอยู่อาศัยในเรือนท่ามกลางความมั่งคั่งของบิดามารดาและหมู่ญาติเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วก็มีโอกาสฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ไพเราะทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเกิดความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาอย่างเต็มเปี่ยมอยากจะเอาบุญพิเศษกับพระองค์ท่านก็คิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าเราจะบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างไรหนอจึงจะสมควรแก่พระองค์ท่านแม้แต่ตัวของเราเองก็ยังไม่มีโอกาสได้สร้างบุญพิเศษในเวลานี้ในเวลานี้นับเป็นโอกาสดีเราไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปเพราะเนื้อนาบุญยังมีอยู่และตัวเราก็ยังมีชีวิตอยู่และเรายังมีกำลังที่จะเอาบุญได้เมื่อคิดได้อย่างนี้ก็ให้สร้างวัตถุที่ควรแก่สมณบริโภคแล้วก็จัดดอกมะลิสำหรับเป็นเครื่องบูชาจากนั้นก็ให้ถือดอกไม้ชนิดอื่นอีกมากมายซึ่งจัดทำอย่างเรียบร้อยสวยงามปานดอกไม้ทิพย์น้อมก็ไปบูชาพระพุทธเจ้าด้วยจิตอันเลื่อมใสในพระพุทธองค์เหตุอัศจรรย์ก็พลันบังเกิดขึ้นทันทีทีเดียวดอกไม้ที่ได้น้อมไปถวายเหล่านั้นได้ลอยขึ้นสู่อากาศตั้งเรียงรายเป็นเพดานดอกไม้เป็นเหมือนร่มถวายกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอัครนายกของโลกเพียงเท่านั้นมหาปิติที่มีอยู่แล้วก็ยิ่งทับทวีมากขึ้นพระบรมศาสดาประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงมองเห็นกุลบุตรผู้มีศรัทธาได้เข้ามาถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชาแล้วก็เกิดเหตุอัศจรรย์อย่างนั้นทรงมองเห็นบุญที่มันเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญท่านนี้และเห็นมหาสมบัติใหญ่ที่เขาจะได้ในอนาคตบุญนี้น่ะแปลกนะจ๊ะทำเมื่อใดบุญใสๆก็จะบันดาลสมบัติใหญ่ให้เกิดขึ้นรอคอยพระพุทธองค์ทรงมีญาณอย่างรู้ได้ทรงมองเห็นสายสมบัติใหญ่ปรารถนาจะให้เขาเกิดมหาปิติและเกิดกำลังใจในการสร้างบารมียิ่งไปกว่านี้จึงได้

ประธานพยากรณ์ว่าดูก่อนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใดถวายดอกไม้มีค่ามีกลิ่นหอมฟุ้งแก่เราเราจักพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวบุคคลผู้นี้น่ะได้สร้างบุญถูกเนื้อนาบุญเธอจะได้อานิสงส์ใหญ่เคลื่อนจากอัตภาพนี้แล้วน่ะจากแวดล้อมด้วยหมู่เทวดาเกลื่อนกลนด้วยดอกมะลิหอมจากไปสู่เทวโลกพบของบุคคลนั้นน่ะน่ารื่นรมสำเร็จด้วยทองและแก้วมณีวิมานทั้งหลายอันเกิดด้วยบุญกรรมจากปรากฏแก่เขาเขาจะได้เสวยเทวราชสมบัติถึง74ครั้งจากแวดล้อมด้วยนางอัปสรเสวยสมบัติอันละเอียดประณีตจากได้เป็นพระราชาในแผ่นดินครอบครองพระสุธา300ครั้งจากได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ75ครั้งจะเป็นใหญ่กว่ามนุษย์มีชื่อว่าทุชยะเสวยบุญนั้นอย่างมีความสุขไม่ไปสู่ทุกขติวินิบาตนรกเลยเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จักสมบูรณ์ในมหาสมบัติมีสมบัตินับร้อยโกฏิบุคคลนั้นจักบังเกิดในกำเนิดพราหมณ์เป็นบุตรผู้มีปัญญาของวังคันตพราหมณ์เป็นโอรสผู้เป็นที่รักของนางสารีพราหมณีและภายหลังเขาจะบวชในศาสนาของพระอังคีรสจะได้เป็นพระสาวกของพระบรมศาสดามีนามว่าจุลจุนทะเขาจะได้เป็นพระขีณาสพแต่ยังเป็นสัมมณเณรได้เข้าถึงพระนิพพานในอนาคตการภายภาคบึ้งหน้าพอได้ฟังพุทธพยากรณ์อย่างนั้นท่านก็ยิ่งบังเกิดมหาปิติราวกับว่าสมบัติใหญ่จะเกิดขึ้นกับตนในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่บัดนั้นมาท่านก็ได้ตั้งใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงพระบรมศาสดาและพระสาวกรวมทั้งชนผู้มีศีลมีธรรมเป็นอันมากจนตลอดชีวิตเรียกได้ว่าสั่งสมบุญไม่เคยขาดเลยทีเดียวหลังจากละโลกนี้ไปก็ได้บังเกิดบนสุคติโลกสวรรค์เสวยทิพยสุขในเทวโลกทั้ง6ชั้นตามลำดับเรื่อยไปเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชามหาเศรษฐีนับภพนับชาติกันไม่ถ้วนตามพุทธพยากรทุกประการจนมาถึงสมัยพุทธกาลนี้เนี่ยได้เกิดเป็นบุตรของนางรูปสารีเป็นน้องชายของพระสารีบุตรพระสารีบุตรได้บวชในสำนักของตนสามเณรน้องชายได้ติดตามและบำรุงพระเถระผู้พี่ชายมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่พระสารีบุตรปรินิพพานแล้วพระจุลเถระได้เอาพระธาตุของพระสารีบุตรใส่ไว้ในบาตรนำเข้าไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาทรงรับพระธาตุนั้นด้วยพระหัตถ์ทั้งสองแล้วทรงประกาศว่าพระสาวกคือจุนทะเถระนี้เนี่ยเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นวิเศษแล้วกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วไม่มีอาสวะเหลืออยู่สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษคือ

ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ความปรารถนาที่เธอตั้งไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นผลสำเร็จทุกประการด้วยอนุภาพบุญที่ได้ทำการบูชาถูกเนื้อนาบุญเห็นไหมจ๊ะว่าในชีวิตการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีทั้งหลายการบูชาที่ทำถูกเนื้อนาบุญมีมหานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลส่งผลให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสมบัติทั้งสามคือมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและก็นิพพานสมบัติอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนชีวิตของพระจุลเถระชีวิตของท่านได้ดีเพราะสร้างบารมีกับเนื้อนาบุญอันเลิศแม้ว่าเราไม่มีโอกาสได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำสอนอันทรงคุณค่าและเนื้อนาบุญคือพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่ท่านเหล่านั้นล้วนเป็นสุปฏิปันโนที่เราควรจะหาโอกาสบูชาท่านเหล่านั้นทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชานะจ๊ะเกิดมาชาตินี้เราก็จะได้มีสมบัติใหญ่ติดตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

ชาดกชาดกว่าด้วยผู้มีบริวารมากเป็นใหญ่ได้ครั้งหนึ่งในพุทธสมัยใกล้ปัจฉิมกาล

0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่แผ่นดินมคธร้อนด้วยเพลิงอกตัญญูทั้งจากพระเจ้ามคธซึ่งถูกราชบุตรกระทำปิตุฆาตและจากการทำพุทธประหารของพระเทวทัตก่อนที่พระเทวทัตจะบรรลัยพระธรณีสูบได้เคยจัดให้คนไปกระทำบาปมหันต์คือประหารองค์พระพุทธศาสดามาก่อน
1: เจ้าจงไปทำตามแผนที่เราบอกอย่าให้พลาดล่ะ
2: ได้ขอรับพวกคุณเจ้ารอฟังข่าวดีเถิดกระผมจะจัดการกับน้ำยอกอกของท่านให้เอง
0: มหาบาปอันกุกริกนั้นคือการปล่อยช้างนาราคิรีตกน้ำมันให้วิ่งเข้าหาขบวนบิณฑบาตซึ่งพระพุทธองค์ทรงเสด็จนำมาหวังกระทำพุทธประหาร
2: เออเฮ้อกำลังคึกได้ที่เลยนะเจ้าช้างเอ๋ยเดี๋ยวเถอะข้าจะปล่อยให้เจ้าได้อาละวาดสมใจ
0: ครั้งนั้นพระอานนท์เถระออกหน้าเข้าขวางไว้ด้วยตั้งใจถวายชีวิตแต่ปรากฏว่าช้างนั้นไม่อาจฝ่าพุทธรังสีเข้ามาได้คุณจบงวงทำความเคารพแล้วหันหลังวิ่งหนีไปมคธรัฐเวลานั้นจึงมีแต่เสียงสรรเสริญพระบารมีของพระพุทธเจ้าต่อมาพระเจ้าอาชาตศัตรูราชามคธราชบุตรแห่งพิมพิสารก็เริ่มลังเลในบารมีของเทวทัตลาภสักการะที่เคยจัดถวายจึงพลอยถูกงดลงไป
1: นี่พระราชาคงคิดเอาใจออกห่างเราแล้วของที่เคยถวายก็บกพร่องนี่เราจะทำยังไงดี
0: พระเทวทัตเวลานั้นเหมือนเทียนไส้ขาดไม่อาจส่องแสงได้อีกกลายเป็นบุคคลผู้ถูกนินทากล่าวถึงทั่วทั้งพระวิหารในอารามเวรุวันที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้ข้อธรรมนั้นคือเทวทัตผู้ไร้ศีลธรรมย่อมไม่อาจคงบารมีอยู่ได้นานสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระกรุณาธิคุณให้ภิกษุทั้งหลายรู้แจ้งในข้อธรรมะจึงทรงเจริญบุพเพนิวาสานุสติญาณรำลึกอดีตชาติทรงตรัสเล่าสัพพทาธิชาดกขึ้นดังนี้ย้อนหลังไปในโลกอดีตหลายภพชาติยังมีปุโรหิตผู้หนึ่งของพระเจ้าพรหมทัตเขาผู้นี้เจนจบไตรเพศและศิลปศาสตร์ทั้ง18ประการแล้วยังรอบรู้ปฐวีวิชัยมนต์อันเป็นฤทธิ์มหามนต์ชื่อนี้เมื่อสาธยายแล้วจะสามารถสะกดใครก็ได้ให้หลงไหลเชื่อฟังในทันทีวันหนึ่งปุโรหิตได้ฝึกซ้อมสาธยายมนต์วิเศษนี้อย่างที่สงัดห่างผู้คน
2: ด้วยอำนาจแห่งมนต์วิเศษนี้ขอจงบันดาลผลด้วยเถิด
0: แต่ด้วยอำนาจกรรมปรากฏว่ามีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในโพรงหินใกล้ๆมันเกิดจดจำการท่องมนต์วิเศษนี้ได้อย่างขึ้นใจ
3: พลาดไปแล้วล่ะท่านปุโรหิตเอ้ยเราจดจำมนต์ของท่านได้จนขึ้นใจแล้วคราวนี้เราก็เป็นผู้วิเศษแล้วสิ
0: และรู้ด้วยอำนาจมนตรานี้ว่าจะสามารถสะกดให้ผู้อื่นตกอยู่ในอำนาจได้ง่ายดาย
3: ใช้มนต์เพียงแค่นี้เราก็จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่ว่าใครก็จะเชื่อฟังเรา
0: ด้วยอำนาจมนต์ภาษาจิ้งจอกไม่กี่คำนั้นก็ยังสามารถทำให้ปุโรหิตได้ยินและฟังรู้ความได้ปกติ
2: แย่ แล้วสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นแอบจำมนต์เราหรือเนี่ยความวิบัติต้องเกิดขึ้นแน่ๆ
0: ปุโรหิตไม่อาจตามจับสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ได้ทันจึงเดินทางกลับพระนครด้วยความวิตก
2: เจ้าจิ้งจอกอย่าหนีนะเจ้าอย่าได้เอามนต์วิเศษนี้ใช้ในทางที่ผิดเป็นอันขาดมันบาปนักโอ้ยแย่แล้วเราตามจับตัวมันไม่ทันจะทำอย่างไรดี
3: ใครจะปล่อยให้จับตัวง่ายๆล่ะไม่เอาไปใช้ก็โง่แล้วมนต์วิเศษอย่างนี
0: ้สุนัขจิ้งจอกเมื่อกลับเข้าป่าก็ทดลองใช้ปฐวีวิชัยมนต์กับนางจิ้งจอกสาวเมื่อได้ผลอย่างง่ายดายจึงย่ามใจคิดการใหญ่ขึ้นสมอง
3: เป็นไงล่ะแม่สาวน้อยเมื่อก่อนน่ะตามจีบตามเอาใจไม่เคยจะเหลียวตามองคราวนี้เจอมนต์วิเศษเข้าไปตามเราไม่ห่างเลยนะมนต์นี้ช่างดีจริงๆถ้าเราใช้มนต์เนี้ยก็คงกลายเป็นเจ้าแห่งอนุทวีปนี้แน่ๆ
0: ต่อมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์จึงสาธยายมนต์เอาจิ้งจอกทั้งป่ามาเป็นบริวาร
4: ท่านผล

0: จากนี้ไปพวกเราจะถวายการรับใช้ท่าน
1: สิ่งใดที่ท่านต้องการบอกมาเถิดพวกข้าจะเป็นธุระจัดการให้จากนี้ไปชีวิตของพวกเราจะขอมอบให้ท่าน
2: ฮ่าดีมากจากเนี้ยพวกเจ้าต้องเชื่อฟังคำสั่งของเราใครที่คิดจะเป็นศัตรูกับเราอ่ะพวกเจ้าจงฆ่าให้หมด
3: ต่อมาอีกไม่นานเหล่าจตุบทสีเท้าเขาใหญ่หน้าเกรงขามทั้งหมดก็ออกมาสยบเป็นบริวารตามคำสั่งในอำนาจมหามนของจิ้งจอกไม่ขาดสาย
4: ข้าจะรับใช้ท่านเท่าชีวิตจะหาไม่ต่อไปนี้เราจะยกให้ท่านจิ้งจอกเป็นผู้นำของเหล่าฝูงสัตว์ในป่านี้ทั้งหมด
3: สุดท้ายแม้กระทั่งพญาโคตรสารใหญ่แห่งป่าพญาเสือโคร่งและราชสีผู้สยบสรรพสัตว์ด้วยเสียงคำรนดุจฟ้าก้องก็ยังมาสิโรงราบเพราะจิ้งจอกได
5: ้จากนี้ไปเราทั้งสองจะขอรับใช้ท่านจนวันตายเลย
2: ดีมากจากนี้พวกเจ้าทั้งสองจงฟังคำสั่งของข้า มันโตดุร้ายกว่าเราตั้งเยอะยิ่งยอมเชื่อฟังเราเลยมนต์นี้มันวิเศษจริง
3: ๆครั้นถึงฤดูแล้งแผ่นดินแห้งเดินทางสะดวกจิ้งจอกผู้มักใหญ่ไฟสูงก็ดำเนินแผนการร้ายของมันมันขึ้นนั่งด้วยท่าทางสง่างามคมสัตว์มีเขี้ยวงาทั้งหลายสาธยายมนต์สำทับให้ขลังขึ้นเรียกให้สรรพสัตว์จัดเป็นกองทัพขึ้นมา
2: คราวนี้แหละเราจะเป็นใหญ่ทุกตัวจงฟังข้าด้วยอำนาจของเราตอนนี้จะสามารถยึดเมืองและปราบดาพิเศษตัวข้าขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยง่ายขอเพียงพวกเจ้าพากันมาเยอะๆร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อข้าละกัน
3: ทัพวีรฉานของจิ้งจอกออกจากป่าสู่นครหลวงอย่างรวดเร็วแม่ทัพผู้ขโมยมนต์วิเศษยืนบัญชาการบนหัวราชสีซึ่งกษัตริย์ยกย่องให้เป็นหนึ่งมันส่งราชสารไปก่อนรบหยุดชาวกษัตริย์ทำทุกอย่าง
2: ไปกันเถอะเจ้าสัตว์บริวารของข้าทั้งหลายไปรบกับพวกมนุษย์อย่างไรเสียข้าก็ต้องยิ่งใหญ่ในแผ่นดินนี้ได
3: ้ราชสารฉบับนั้นถูกเขียนโดยมนต์ปุโรหิตผู้รู้มนต์ก็แปลความถวายพระเจ้าพระนศี
6: สัตว์เดรัจฉานพวกนั้นส่งราชสารมาว่าให้ยกพระนครให้ถ้าไม่อย่างนั้นก็จงรอความพินาศพระเจ้าค่ะ
4: บังอาจมากพวกมันเป็นแค่สัตว์จะเอาอะไรมาขู่ให้เรากลัว
6: มันจะสั่งให้ราชสีคำลนดุจฟ้าผ่าให้ชาวนครอกแตกตายแล้วให้ฝูงสัตว์อื่นๆเข้าคบกัดย่ำยีพระเจ้าค่ะแต่พระองค์ทรงวางพระทัยเถิดบ่มฉันมีวิธีจัดการกับศึกนี้เพียงแค่ให้ทุกคนในเมืองใช้แป้งถั่วราชมาศปิดช่องหูให้สนิทอย่ามีสิงคำรนก็จะรังจะทำลายฝูงสัตว์พวกมันกันเองพระเจ้าค่ะ
3: ครั้นได้เวลาทุกคนในพาราณสีก็อุดหูด้วยแป้งถั่วราชมาศจนไม่ได้ยินสรรพเสียงใดๆเมื่อกองทัพสัตว์ร้ายเข้ามาประชิดกำแพงพระนครจึงไม่ได้มีใครเกรงกลัว
4: เข้ามาเลยเจ้าสัตว์ร้ายแผนของเจ้าทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกสัตว์เดรัจฉานนึกจะสู้มนุษย์อย่างพวกเราได้
3: จิ้งจอกเจ้าเล่ห์ยืนท้าทายอดสัตดาอยู่นานจนมันแน่ใจว่าถึงเวลาต้องใช้กำลังราชสีตีเมืองก็ออกคำสั่ง
2: เฮ้ยเจ้าราชสีเจ้าจงคำรามอย่างที่ใครๆเขาก็กลัวกันสิเปล่งเสียงให้ดังสุดชีวิตของเจ้าเลยนะเอาให้พวกมนุษย์มันหูแตกกันไปเลย
3: ราชสีรวมพลังเต็มที่แล้วก็เปล่งเสียงฟ้าผ่าออกมาเป็นระลอกดังสถานไปทั่วบริเวณสุนัขจิ้งจอกผู้มีกรรมการปวดศักดาของมันโดยการยืนบนหลังราชสีแล้วให้ราชสียืนอยู่บนหลังช้างอีกทีนั้นเป็นความคิดที่โง่เขลาที่สุดเมื่อราชสีร้องคำรามกึกก้องสัตว์ทุกตัวแม้แต่ช้างก็ไม่สามารถต้านทานเสียงนั้นได้พวกมันดิ้นทุรนทุรายแม้แต่ช้างที่แบกราชสีกับสุนัขจิ้งจอกนั้นด้วยเหมือนกันมันตกใจจนลืมตัวสะบัดทั้งราชสีและสุนัขจิ้งจอกลงสู่พื้นดินอย่างแรง
2: เจ้าช้างว่าสะบัดข้าลงมาทำไมเนี่ยข้าเป็นนายเจ้านะโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บ
3: กองทัพเดรัจฉานแตกตื่นโกลาหลกลับไปอย่างไม่เป็นขบวนเมื่อฝุ่นควันจางลงเจ้าจิงจอกผู้บังเอิญมีอำนาจเพราะโชคดีก็กลับสู่พื้นดินตามฐานะเดิมในสภาพถูกช้างเหยียบบี้แบนไร้ราคา
2: วิ่งเหยียบซะแบนเลยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไม่น่าเลยตูอยู่เฉยเฉยก็ดีแล้วไม่น่าคิดเป็นใหญ่เลยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ

ในพุทธกาลครั้งนั้นสุนัขจิ้งจอกกำเนิดเป็นพระเทวทัตพระราชาพรหมทัตกำเนิดเป็นพระสารีบุตรปุโรหิตสวยประชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ัพพทานังธัมมทานังจินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยก็มีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่แล้วมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยนี่แล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้ทุกวัน

มาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายๆ

เพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืม

ตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจแล้วก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ไว้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดจะมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์

บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกกับมันเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ชวนคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปชวนคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยพุทธเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไร

ให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออก

จากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกับนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะคะวะตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเทนรคังกันทาวิสัพพโสอิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอรุคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนหนึ่งที่ซาบซึ้งมากกับบุญสร้างองค์พระเพราะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องจำไปจนวันตายดังที่ลูกจะเล่าดังต่อไปนี้ค่ะสามีของลูกทำธุรกิจโรงสีข้าวจึงต้องติดต่องานด้านค้าขายเขาจะใช้วิธีสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับลูกค้าลูกน้องตลอดจนเพื่อนฝูงในกลุ่มด้วยการนัดกินข้าวเย็นตามร้านอาหารนอกบ้านทำให้สามีของลูกต้องดื่มเหล้าทุกวันแล้วก็ยังเป็นคนสูบบุหรี่จัดมากสูบได้อย่างหน้าตาเฉยวันละ 2-3 ซองสูบมาเป็น10ปีจนกระทั่งสุขภาพทรุดโทรมทำให้มีอาการหมดสติอย่างเฉียบพลันคืออยู่ๆลูกก็พบเขาสลบคอตกออกไหลปัสสาวะราดขยับตัวไม่ได้หมดสภาพอยู่บนเก้าอี้ในบ้านโดยไม่มีใครเห็นจนกระทั่งลูกนำมาพบทำให้ลูกตกใจมากที่ดาร์ลิงเป็นอย่างนี้จึงรีบนำเขาส่งโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU โดยด่วนเขามีอาการทรุดลงทรุดลงทรุดลงเรื่อยๆไร้สติไม่รู้สึกตัวเลยอย่างต่อเนื่องเกือบ10 วันหมอบอกลูกให้ทำใจไปเลยหมดหวังแล้ว

พอลูกได้ยินประโยคนี้ลูกถึงกับกองลงกับพื้นได้แต่ร้องไห้และขอญาติคุณหมอว่าไหนๆสามีเขาลูกก็จะต้องตายแล้วขอเข้าไปอยู่กับเขาในห้อง ICU วาระสุดท้ายได้ไหมคุณหมอก็อนุญาตคุณหมอบอกว่าสามีลูกไม่สามารถผ่าตัดได้เพราะเส้นโลหิตแตกในก้านสมองเลือดคลั่งและเป็นจุดที่ผ่าตัดไม่ได้ลูกจึงบอกกับลูกทั้งสามคนว่าให้เขาเตรียมใจไว้อีกหน่อยพ่อก็จะไม่อยู่กับเราแล้ววันต่อมาหลานสาวลูกก็ได้มาเยี่ยมแล้วก็พูดว่าตอนนี้ไม่มีใครจะช่วยเขาได้ขนาดหมอยังช่วยไม่ได้แล้วใครจะช่วยได้สิ่งที่ดีสุดตอนนี้คือบุญโดยแนะนำให้ลูกสร้างองค์พระถ้าสร้างองค์พระถึงจะเรียกว่าพระผู้ช่วยให้รอดนี่ลูกจึงรีบสร้างพระธรรมกายประจำตัวนี่นี่ของแท้นี่จะเรียกชื่อให้สามีและตัวลูกทันทีแล้วก็กระซิบบอกสามีในสภาพที่หมดสติว่าลูกสร้างพระให้เขาแล้วความหวังที่จะรอดนั้นเลือนลางเต็มทีทุกคนก็เด็ดแต่รอแล้วก็ไม่อยากให้ถึงวันที่เขาจากไปและในสุดก็มีเหตุมหัศจรรย์เกิดขึ้นจนน่าแปลกใจคือหลังจากที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวได้5วันอาการสามีก็เริ่มดีขึ้นจนคุณหมอเนี่ยงงมากบอกว่าอาการอย่างนี้จะรอดก็แค่1 ใน 10,000เท่านั้นแต่ทำไมกรณีนี้แปลกมากที่ผู้ป่วยกลับมีอาการดีขึ้นอย่างถูกปกติไม่ผิดได้ถึงขนาดนี้จากนั้น6 เดือนเสร็จสามีลูกก็ค่อยๆหายจนเกือบเป็นปกติซึ่งคุณหมอยังบอกต่อว่าถึงหายก็ต้องเป็นอัมพาตครึ่งตัวหรือไม่ก็ต้องมีอาการข้างเคียงอะไรหลงเหลืออยู่บ้างข้างๆเคียงๆดูหน่อยบัดตั้งแต่สร้างพระผู้ช่วยให้รอดแล้วปรากฏว่าหายเป็นปกติอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากสามีลูกหายเป็นปกติแล้วสามีก็ได้หักดิบเลิกเหล้าบุหรี่เลยต่อมาไม่นานนักลูกก็ได้ห่างวัดพระธรรมกายไปหลายปีห่างไปเลยลูกขอสารภาพด้วยความสุจริตใจว่าลูกลืมวัดพระธรรมกายไปเลยจนกระทั่งวันหนึ่งลูกไปซื้อของเห็นร้านค้าเขาเปิดรายการอยู่ช่องหนึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อลูกจึงถามเขาว่าเอ้ยนี่ช่องไหนเอ้ยทำไมบ้านลูกไม่เห็นมีเลยเนี่ย เขาจึงได้อธิบายฟังว่ามันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจากนั้นลูกจึงรีบติดต่อเพื่อติดจานดาวธรรมด้วยทันทีและหลังจากที่ครอบครัวลูกมาดูจานดาวธรรมแล้วเราก็เริ่มกลับมาวัดอีกครั้งลูกและสามีก็ได้ประสบปัญหาชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งเกี่ยวกับธุรกิจโรงสีที่กำลังทำอยู่จนถูกธนาคารยึดแล้วก็โดนฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายเป็นเวลายาวนานถึง10 ปีถึงจะหมดอายุความและลูกก็ทำโรงสีใหม่แต่กำลังจะตัดสินใจยกให้ลูกชายคนเล็กดำเนินกิจการต่อซึ่งลูกก็ยังรู้สึกเป็นกังวลอยู่ทุกวันนี้ค่ะชีวิตส่วนตัวของลูกลูกรู้สึกมีปมด้อยมาตลอดคือพ่อแม่ที่แท้จริงของลูกยกลูกเข้าไปอยู่กับลุงกับป้าตั้งแต่2 ขวบทั้งที่พ่อแม่ก็ฐานะดีลูกยังสงสัยมาจนถึงทุกวันนี้ว่าทำไมพ่อแม่ต้องยกลูกให้คนอื่นด้วยทำไมไม่เป็นพี่น้องคนอื่นทั้งที่ลูกเป็นคนโตแท้ๆแต่หลังจากไปอยู่กับลุงกับป้าแล้วลูกก็ถูกเลี้ยงให้สุขสบายทุกอย่างเห็นไหม

0: ตัวผู้เนี่ยทุกตัวจะถูกจับตอนก่อนก่อนที่จะส่งออกโอ้ยฟังแล้วกลัวแล้วก็บอกวิธีตอนโดยจับมันนอนขึงลงแล้วก็ทุบหลายๆครั้งจนแตกขณะทุบมันจะดิ้นร้องอย่างทรมานมากและทุกตัวจะโดนประทับตราก่อนขายโดยเอาตัวเลขเหล็กร้อนไปเผาไฟจนร้อนแดงแล้วหน้าประทับไปบนผิวหนังคาราบาวที่ยังเป็นอยู่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเป็นตัวที่เท่าไรทำให้มันร้องร้อนด้วยร้องด้วยดิ้นกระโดดหนีอย่างทรมานสุดๆลุง ทำอาชีพนี้จนกระทั่งเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารแต่ก่อนที่คุณลุงจะเสียชีวิตได้มีอาการหนาวร้อนร้อนยิ่งเหมือนครูไม่ใหญ่ผมรู้ดิคือจะบ่นว่าหนาวแต่เอาผ้าห่มมาห่มให้ไม่ถึง2 นาทีก็บอกว่าร้อนแต่เอาผ้าห่มออกบอกหนาว สลับกันอย่างนี้ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรลองสันนิษฐานไว้นะจ๊ะเพราะอะไรสะบัดร้อนสะบัดหนาวสุดท้ายก็เสียชีวิตลงด้วยวัย53 ปีหลังจากที่ลุงของลูกตายแล้วคุณป้าของลูกเสียใจมากหันมาดื่มแต่เหล้าจนกระทั่งไม่นานนักก็เสียชีวิตตามคุณลุงไปเมื่อคุณลุงคุณป้าเสียชีวิตแล้วลูกจึงต้องย้ายกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงสุดท้ายคุณพ่อของลูกก็เสียชีวิตด้วยโรคชราซึ่งแม่ก็เป็นมะเร็งในสมองแล้วก็จากไปในที่สุดคำถามขณะที่สามีอยู่ห้อง ICU เหตุใดสามีถึงมีอาการดีขึ้นทั้งนั้นที่คุณหมอบอกว่าไม่รอดแน่เป็นเพราะบุญสร้างพระในปัจจุบันหรือบุญในอดีตไปช่วยคะขณะทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวช่วยกันจำคำถามด้วยนะจ๊ะลูกกระซิบบอกสามีในสภาพที่หมดสติบุญจะถึงเข้าได้เต็มที่หรือไม่คะแล้วถ้าลูกไม่สร้างพระในครั้งนั้นสามีลูกจะเป็นเช่นไรหากเขาตายตอนนั้นจริงๆเขาจะไปไหนคะเข้าใจถามเนอะเหตุใดสามีถึงไม่เป็นอัมพาตครึ่งตัวตามที่หมอบอกอีกทั้งไม่เหลือการข้างเคียงเลยเป็นเพราะบุญจากการสร้างพระหรือเปล่าคะบุญไปทำปฏิกิริยาอย่างไรกับร่างกายหรือคะทำไมอาการถึงดีขึ้นอย่างอัศจรรย์เหตุใดพ่อแม่ต้องยกลูกให้ลุงป้าด้วยทั้งที่บ้านตนเองก็มีฐานะดีผมมีพระคุณกับลูกทั้ง4 คนคือพ่อแม่ลุงป้าตายแล้วไปไหนท่านทั้ง4ฝากบอกอะไรมาหรือเปล่าคะเหตุใดลุงกับป้าถึงไม่มีลูกแล้วต้องมาทำอาชีพที่เกี่ยวกับขายควายนับเป็นหมื่นๆตัวท่านทั้งสองต้องไปใช้วิบากกรรมที่ไปตอนควายและใช้เหล็กร้อนนาบควายตามขั้นตอนวิบากกรรมอย่างไรก่อนที่ลุงจะเสียชีวิตทำไมถึงมีอาการหนาวๆร้อนๆสลับไปมาตอนนี้ท่านมีสภาพเป็นอย่างไรลูกจะช่วยเหลือท่านได้อย่างไรบ้างและลูกจะมีส่วนแห่งบาปหรือไม่จะต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดที่ทำให้ลูกถูกฟ้องล้มละลายโอ้อมิตาภะโรงสีถูกธนาคารยึดและลูกกำลังยกโรงสีให้ลูกชายดำเนินการจะมีปัญหาต่อไปไหมคะลูกควรจะทำอย่างไรต่อไปลูกกับสามีชาติก่อนเป็นคู่กันหรือเปล่าคะลูกและสามีและลูกๆทำบุญมากับหมู่คณะหรือไม่อย่างไรคะหากจะติดตามหมู่คณะไปสร้างบารมีทุกภพทุกชาติจะต้องทำอย่างไรบ้างคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ

สามีอยู่ห้อง ICU หมอบอกไม่รอดแต่อาการดีขึ้นเพราะบุญปัจจุบันที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวเป็นหลักที่ไปดึงบุญเก่าในอดีตที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนามาช่วยด้วยทั้งที่สามีเนี่ยหมดอายุไขแล้วจ้ะขณะที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวให้สามีและลูกบอกให้เขาทราบทั้งที่เขาหมดสติไปนั้นบุญที่ทำนี้ก็ถึงสามีจ้ะถ้าบุญไปไม่ถึงสามีก็ต้องตายไปแล้วจ้ะหากเขาตายไปตอนนั้นเนี่ยเหรอก็คงต้องไปมหานรกขุมห้าหรืออย่างน้อยก็ยมโลกของมหานรกขุมห้าแน่นอนเพราะกรรมสุราบุรีจ้ะจะไปตรงนั้นแหละเหตุที่สามีไม่เป็นอัมพาตครึ่งตัวและไม่มีอาการข้างเคียงตามที่คุณหมอบอกเพราะบุญที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวไปตัดรอนบาปศักดิ์สิทธิ์ที่มาจรดอยู่กลางกายให้จางหายไปแล้วดวงบุญก็มาเชื่อมแทนที่จึงทำให้อาการดีขึ้นเป็นอัศจรรย์เหตุที่พ่อแม่ยกลูกให้ลุงป้าทั้งที่ที่บ้านมีฐานะดีเพราะพ่อแม่ก็เกรงใจลุงกับป้าที่มาขอแล้วก็เห็นว่าลุงกับป้าก็มีฐานะดีพอจะช่วยดูแลตัวลูกได้อีกทั้งลูกก็มีวิบากกรรมเก่าคือเคยยกลูกของตนเองให้ผู้อื่นในลักษณะทำนองนี้เหมือนกันพ่อตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกมหานรกขุม6เพราะชอบตีไก่เล่นพนันไก่ชนกำลังโดนจับให้มาตีกันโดยเป็นสัตว์นรกครึ่งคนครึ่งไก่ทุกทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ก็ยังไม่หมดกรรมหรอกจ้าแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาในระดับธรรมดายังไม่สบายนักได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นได้ฝากขอบคุณที่ลูกอุทิศบุญไปให้ทำให้สภาพชีวิตดีขึ้นลุงตายแล้วไปเกิดในมหานรกขุมหนึ่งได้กรรมเลี้ยงสัตว์ขายให้เขาเอาไปฆ่าแล้วไปใช้แรงงานตัวเป็นคนหัวเป็นบัฟฟาโลเป็นกระบาวกำลังถูกนายนิรยาบาลเอาท่อนเหล็กร้อนทุบทั้งหัวและใช่นั่นแหละและตรงที่ทุบนั่นแหละไม่อาจรับบุญได้แต่บุญไปคอยอยู่ยมโลกป้าตายแล้วด้วยความคิดถึงดื่มแล้วตายก็ไปเกิดในมหานรกขุม5ด้วยกรรมสุรายังไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้าทั้งลุงทั้งป้าก็ไปอยู่แถวๆนั่นกันเรื่องกับป้าไม่มีลูกเพราะกรรมปัจจุบันที่ทำหมันสัตว์ตอนสัตว์ไม่ให้มีลูกหรอจ๊ะที่ต้องมาทำอาชีพขายควายเป็นหมื่นๆตัวเพราะในอดีตทำทานแล้วก็มาอธิษฐานจิตให้ดีให้รอบคอบคือไม่ประกอบไปด้วยปัญญาเมื่อเวลาทำทานแล้วอธิษฐานเพียงแค่ขอให้รวยดังนั้นเมื่อบุญตามมาส่งผลจึงทำให้บาปได้ช่องดึงดูดให้มารวยด้วยมิจฉาชีวะทำให้ประกอบบาปเพิ่มจ้ะมีบาปเพิ่มอีกเนี่ยเหมือนคนที่รวยด้วยสุราเมลัยบุหรี่ยาเสพติดพวกนี้ตอนก่อนตายท่านมีอาการสลับร้อนหนาวไปมาเพราะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะตายธาตุไฟมันจะแตกดับแล้วแหละลูกต้องทำบุญทิศไปให้ท่านเยอะๆแล้วบุญก็จะได้ไปรอที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นกรรมจากมหานรกแล้วก็จะได้มารับบุญตรงนี้แหละจ้ะแต่อีกนานถ้าลูกพลอยยินดีอนุโมทนาบาปหรือเข้าไปช่วยทำงานดังกล่าวด้วยก็จะมีส่วนแห่งบาปกรรมนี้ซึ่งวิบากกรรมนี้ก็จะทำให้เป็นหมัน

มีลูกยากแล้วก็เจ็บป่วยไข้มีโรคมากแล้วก็อายุจะสั้นด้วยจะแก้ไขลูกต้องทำบุญเยอะๆทุกบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานโดยเฉพาะปลาไข่เนี่ยแล้วทิพย์ไปให้สัตว์ทั้งหลายที่เราไปเบียดเบียนเขาทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกทั้งตั้งปฏิบัติทำให้เขาถึงพระธรรมกายภายในตัวด้วยจ้ะจึงจะหนีก็ได้หนีวิบากกรรมนี้นะลูกถูกฟ้องล้มละลายใกล้ลงสีถูกธนาคารยึดพระที่ผ่านมาบุญที่ทำไว้ในอดีตที่ทำอย่างไม่สม่ำเสมอเขาทำตามอารมณ์เริ่มหย่อนตัวลงคือมีอารมณ์ก็ทำบุญไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยทำขยักขย่อนมันก็เลยรวยขยักขย่อนเดี๋ยวรวยเดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวรวยเดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวรวยเดี๋ยวล้มอะไรเงี้ยล้มละลายกับเราว่าบุญไม่อาจจะรองรับได้แต่การยกลูกศิษย์ลูกชายดำเนินการก็เป็นทางออกทางหนึ่งที่ดีคือเปลี่ยนเอาคนที่มีบุญแต่อย่างไรก็ตามให้ลูกและลูกชายรีบสั่งสมบุญในปัจจุบันให้มากๆจ้ะก็จะช่วยทำให้ดีขึ้นเห็นไหมจ๊ะผลของการทำบุญไม่สม่ำเสมอนี่เอาเรื่องทีเดียวลูกสามีและลูกๆก็เคยสร้างบารมีร่วมกันมากับหมู่คณะแบบกองเสบียงโดยทำบุญตามอารมณ์ละจ้ะหากจะติดตามสร้างบุญมากับหมู่คณะก็ต้องสร้างบุญทุกบุญอย่างเต็มที่สม่ำเสมอไปจนหมดอายุไขแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ละจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่62จากตอนที่แล้วอาจารย์เสนกะถูกมโหสถโต้กลับด้วยข้ออุปมาที่เหนือชั้นจึงตั้งประเด็นขึ้นใหม่ว่าคนที่มีทรัพย์สมบูรณ์ด้วยยศย่อมมีคำพูดน่าเชื่อถือจูงใจผู้คนได้ง่ายเพราะใครๆก็นิยมคนมีทรัพย์คนมีปัญญาหากไม่มีทรัพย์เป็นแรงหนุนแล้วย่อมไม่มีใครมานิยมชมชอบมโหสถก็โต้กลับทันทีแก้มเหน็บแนมลึกๆว่าคนพาลผู้โง่เขลาน่ะมองเห็น

อมในโลกนี้โดยไม่คำนึงถึงโลกหน้าพูดเอาแต่ได้มุ่งเพียงประโยชน์ส่วนตัวแต่ให้ร้ายผู้อื่นต่อให้เขามีทรัพย์สักเท่าใดก็ย่อมถูกตำหนิในที่ประชุมชนเมื่อเขาตายแล้วยังจะต้องไปสู่ทุกขติอีกท่านเสนกะถูกเหน็บเต็มๆก็เจ็บลึกเข้าไปในใจรีบโต้กลับว่าบุคคลผู้มีปัญญาแต่ไร้ทรัพย์ไร้ที่พักพิงก็หมดสง่าราศีถึงจะพูดดีมีประโยชน์แต่ถ้อยคำของเขาย่อมไม่น่าเชื่อถือเขาปรากฏในที่ประชุมชนเหมือนหิ่งห้อยในเวลาดวงอาทิตย์อุทัยอย่างนี้แล้วนะเขาจะประเสริฐอย่างไรล่ะมโหสถค้านในทันทีว่าบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินย่อมไม่กล่าวคำเหลาะแหละเขาย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญในที่ประชุมชนทั้งภายหลังย่อมได้ไปสู่สุคติอย่างแน่นอนส่วนคนพาลที่พูดเอาแต่ได้เขาย่อมถูกตำหนิติฉินและภายหลังย่อมไปสู่ทุคติโดยไม่ต้องสงสัยอาจารย์เสนกะรีบโต้กลับด้วยวาทะว่าคนมีปัญญาแต่ไร้ทรัพย์ก็สิ้นวาสนาต้องเป็นที่ฆ่าของคนมีทรัพย์มโหสถบัณฑิตก็แย้งกลับว่าคนพาลแม้มีทรัพย์แต่เขาไม่รู้จักจัดแจงการงานไม่ช้าทรัพย์นั้นก็จะต้องสูญสิ้นไปแล้วคนโง่จะเหลือสิ่งใดให้ภาคภูมิใจอีกเล่าเหตุผลของมโหสถเมื่อสักครู่ทำเอาอาจารย์เสนกะเริ่มตื้อตันถึงกับต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อครุ่นคิดหาเหตุผลมาแย้งมโหสถให้จงได้ในที่สุดอาจารย์เสนกะจึงตัดสินใจงัดไม้เด็ดซึ่งเป็นวาทะไม้ตายที่คิดว่าไม่มีใครจะเอาชนะได้แล้วโดยมุ่งหวังจะเล่นงานมโหสถบัณฑิตให้ยอมจำนนให้จงได้ขอเดชะมโหสถน่ะยังเป็นเด็กทารกเธอจะรู้ประสีประสาอะไรท่านเสนกะเป็นฝ่ายเหน็บบ้างจากนั้นจึงกล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอย่างผู้กุมชัยชนะว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยต่างก็เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญารอบรู้ด้วยกันทั้งนั้นแต่แล้วก็ยังพากันน้อมกายถวายชีวิตเป็นข้าเฝ้าของพระองค์ผู้ทรงอิสริยยศดูอย่างเท้าสักกะเทวราชทรงครองความเป็นใหญ่ในหมู่ทวยเทพฉันใดพระองค์ก็ทรงเป็นใหญ่เหนือข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายฉันนั้นข้าพระพุทธเจ้าตระหนักถึงความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ดังนี้จึงขอกราบทูลยืนยันว่าคนมีปัญญาน่ะเป็นคนสามคนมีทรัพย์เท่านั้นประเสริฐพระพุทธเจ้าค่ะสิ้นเสียงกราบทูลของท่านเสนกะอาจารย์ปกปุสะกามินทะและเทวินทะต่างยิ้มกลิ่มเพราะเริ่มมองเห็นลู่ทางที่จะชนะมโหสถได้เด็ดขาดในขณะที่เหล่าข้าราชบริพารที่คอยฟังอยู่ด้วยใจจดจ่อต่างพากันส่งเสียงอึ่งคะนึงหลายคนพลอยหนักใจแทนมโหสถเพราะข้อโต้แย้งที่อาจารย์ยกมาอ้างนั้นเป็นหลักยันที่ยากจะลบล้างได้ส่วนมโหสถหาได้วันวิตกในข้อโต้แย้งของอาจารย์เสนกะไม่กลับกราบทูลพระราชาอย่างองอาจว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชเจ้าอาจารย์เสนกะน่ะจะรู้อะไรพระพุทธเจ้าค่ะเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสดับคำของข้าพระองค์ก่อนเถิด

พระพุทธเจ้าค่ะครั้นแล้วมโหสถจึงพลิกไม้ตายของท่านเสนกะกลับไปอีกด้านหนึ่งแล้วตีกลับคืนไปว่าเมื่อผู้มีปัญญามุ่งหวังจะกระทำกิจใดก็เพียงจัดแจงแบ่งงานนั้นไปอย่างละเอียดละออเพื่อให้บรรลุผลตามที่ตนต้องการแต่คนโง่ครั้นได้รับมอบหมายให้ทำกิจนั้นๆแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาในยศตำแหน่งตกเป็นทาสของผู้มีปัญญาจึงคิดเลยเถิดไปว่าตนน่ะคงมีความสำคัญนักหนาหาได้สำนึกบ้างว่าตนกำลังเป็นเหมือนปลาที่กำลังฮุบเหยื่อที่พรานเบ็ดล่อไว้ในที่สุดเหยื่อที่กลืนกินนั่นแหละจะกลับมาทำร้ายตนเองให้ได้รับทุกทรมานแสนสาหัสทีเดียวข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าวดังนี้จึงขอกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนโง่มีทรัพย์ไม่ประเสริฐเลยพระพุทธเจ้าค่ะวาทะของมโหสถในครั้งนี้เป็นดุจไม้หน้าสามที่ตีแสกลงกลางกระหม่อมของอาจารย์เสนกะเสียจนหน้าคว่ำไม่เป็นท่าเพราะไม่ว่าใครหากได้ตรองตามสักหน่อยก็ย่อมจะเห็นชัดว่าคำพูดของอาจารย์เสนกะนะผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเพราะในขณะที่กำลังยกตนว่าเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาที่ถึงอย่างไรก็ต้องยอมสวามิภักดิ์ต่อผู้มีทรัพย์อยู่ดีนั่นก็เท่ากับแฝงนัยยะว่าพระราชาน่ะเป็นเพียงผู้มีทรัพย์แต่พระองค์หามีปัญญาไม่ใครๆถึงมุ่งแต่จะได้ทรัพย์จากพระองค์การกล่าวเช่นนี้เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างไม่น่าให้อภัยผิดวิสัยที่ราชบัณฑิตทั้งหลายพึงกระทำกันแต่ครั้นมโหสถกล่าวแก้ว่าอันที่จริงการใช้พระราชทรัพย์ของพระองค์เป็นวิสัยของบัณฑิตผู้มีปัญญาที่รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพย์เพื่อจัดแจงกิจการงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่ตนปรารถนาซึ่งต่างจากคนโง่ที่พอมีทรัพย์เข้าบ้างก็หลงมัวเมาติดข้องอยู่ในทรัพย์นั้นเหมือนปลาที่กลืนเหยื่อคำโต้แย้งของมโหสถจึงเป็นการยกพระองค์ให้อยู่เหนือคำลบหลู่ดูหมิ่นเหล่านั้นและทำความกระจ่างชัดให้ปรากฏขึ้นในท่ามกลางที่ประชุมเหมือนบรรดาลดวงจันทร์เพ็ญให้มาปรากฏในคืนเดือนมืดฉะนั้นท่านเสนกะก็เป็นคนมีแววอยู่ไม่น้อยครั้นได้ฟังวาทะของมโหสถแล้วก็เห็นชัดในความโง่ของตนต่อให้ท่านเสนกะมีปฏิภาณว่องไวเพียงใดก็ตามแต่พอถูกโต้กลับเช่นนี้ก็คงต้องยอมจำนนเพราะอับจนปัญญาจนไม่รู้จะเอาอะไรมาสาธยายอีกเหมือนข้าวที่หมดไปจากยุ้งฉางจึงได้แต่นั่งคอตกด้วยความอัปยศอดสมุจนยากจะอธิบายมโหสถบัณฑิตเห็นอาจารย์เสนกะนิ่งจำนนไปแล้วจึงต้องการจะพรรณนาอนุภาพแห่งปัญญาให้ยอดยิ่งขึ้นไปอีกจึงกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสัตบุรุษทั้งหลายล้วนสรรเสริญปัญญาว่าประเสริฐสูงสุดไม่ว่าการไหนๆคนมีทรัพย์จะก้ำเกินผู้มีปัญญาไปไม่ได้เลยพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำพยากรณ์ปัญหาของมโหสถแล้วเท้าเธอทรงพอพระทัยยิ่งทรงมีพระประสงค์จะพระราชทานรางวัลแก่มโหสถให้เป็นที่ตามที่ได้ตั้งพระทัยไว้แต่ต้นดังนั้นจึงได้พระราช

ทานโคพันตัวพร้อมด้วยโคอุสุภราชอันเป็นจ่าฝูงอีกทั้งรถเทียมม้าอาชาใน10คันและบ้านสวยอีก10ตำบลเพื่อเป็นการบูชาปัญญานุภาพของมโหสถบัณฑิตการโต้วาทะในครั้งนี้จึงเป็นอันตัดสินชี้ขาดระหว่างราชบัณฑิตทั้ง4และมโหสถบัณฑิตว่าใครเป็นผู้มีปัญญายอดเยี่ยมกว่ากันแล้วบัดนี้กองเพลิงใหญ่4กองก็ถึงการต้องอับแสงลงในขณะที่เพลิงกองน้อยกลับยิ่งสว่างโพล่กระทั่งข่มแสงของกองเพลิงใหญ่ทั้งหมดและในที่สุดบัณฑิตน้อยผู้มีนามว่ามโหสถบัณฑิตก็ปรากฏชื่อเสียงกระเดื่องเรื่องลือไปทั่วพระนครนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาส่วนในตอนหน้าเป็นตอนมโหสถเริ่มเติบโตเป็นหนุ่มถึงคราวที่จะต้องเลือกคู่ครองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรด

0: ผมรอเวลานี้มา41ปีแล้วครับ
1: ผมรอเวลานี้มา41ปี
2: ผมรอเวลานี้มา40ปีแล้วครับ
3: 40ปีครับ
4: 41ปีครับ
3: ผมรอมา42ปีครับ
5: 36ปีครับ
6: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
7: 36ปีแล้วครับ
8: ผมรอเวลานี้มา36ปีแล้วครับ
9: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
0: คืออธิษฐานว่าอายุ35อยากบวชก็เหมือนหลวงพ่อท่านรู้นะไปกราบท่านท่านก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระทำได้เรื่องบางเรื่องทางโยมทำได้เราบวชภายในบวชภายนอกเนี่ยเดี๋ยวเมื่อไหร่พร้อมก็ค่อยบวชตอนนี้เราบวชภายในไปก่อนก็ไปทำหน้าที่นี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้พระทำไม่ได
2: ้ท่านไม่อยากเป็นอุบาสกเพราะว่าอุบาสกมันเป็นขั้นตอนที่จะบวชพระจริงๆคืออยากเป็นพระแล้วก็อยากฝึกสมาธิสำคัญอย่างนี้แต่มันมีขั้นตอนเป็นอุบาสกก็เลยมาเป็นอุบาสกเพื่อจะได้เป็นพระ
10: การเป็นอุบาสกเนี่ยให้เราได้พัฒนาให้ได้เราฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะเติมเต็มในความที่เรายังเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกตัวเนี่ยให้มีการฝึกตัวที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสฝึกตัวในสเต็ปที่ต่อไป
11: ต้องบอกว่าไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจออกจากงานนะครับตลอดระยะเวลาที่มาช่วยงานหลวงพ่อได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ได้คำที่แนะต่างๆจากพี่ๆอุบาสกหรือแม้แต่น้องๆเองสิ่งต่างๆที่เขาประพฤติปฏิบัติก็เป็นทำให้เรากลับมาทบทวนเป็นอุบาสกว่าที่ผ่านมานี่เราผิดพลาดไงเราจะแก้ไขยังไงทำนองนี
12: ้สิ่งที่ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังจากที่ได้สัมผัสเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าเนี่ยเรามีการมีพัฒนาการที่คล้ายๆกับถ้าเปรียบกับเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวๆแล้วถูกนำมาเชื่อมความหวานของน้ำตาลมันก็จะซึมเข้าไปจนทำให้เราเป็นรสกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรามั่นใจว่าในเส้นทางนี้ไม่ผิดที่เราได้ตัดสินใจก้าวเข้ามา
13: คือเส้นทางอุบาสกการที่ได้เป็นอุบาสกติดตามหลวงพ่อมหาปูชนียาจารย์การที่ได้เอาธรรมะของท่านมาใช้มันยิ่งกว่าภูมิใจมันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดมันทับทวีบุญไปมากขึ้นเนี่ยมันคุ้มมหาคุ้ม
9: จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไงว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราโชคดีได้เจอประมาณอาจารย์ที่ดีขนาดนี้แล้วเราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในบนโลกนี้ที่ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วได้รับใช้ใกล้ชิดท่านได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอย่างเนี้ยคือมันไม่รู้จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไง
11: ก็ดีใจนะว่าเราได้บวชถึงเวลาเราแล้ว

0: เออเราก็แก่แล้วแต่เราไม่รู้สึกอะไรว่าเราคอยนานหรือไม่นานเราไม่รู้สึกเพราะอยู่ตรงไหนเราก็สร้างบารมีได
1: ้คำว่าสำเร็จนี่หมายถึงว่าเราก็จะได้บวชแล้วนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งแล้วที่มันผ่านการอนุมัติอะไรต่างๆมาเยอะแยะแล้วจนถึงมานั่งตรงนี้วันนี้มันสำเร็จแล้วมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือว่าได้ครองผ้ากาสาวพันธุ์

0: ท้ายนี้ลูกก็กราบขอบคุณพ่อที่มอบโอกาสพิเศษให้ลูกได้บวชในวันวิสาขบูชาปี2569ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ครับ
1: ในโอกาสที่หลวงพ่อได้อนุญาตให้บวชในครั้งนี้ครับลูกก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะก้าวไปในเพศสมณะได้ฝึกตัวในอีกรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าแม้แต่ชีวิตเราจะเริ่มต้นจุดนี้เมื่อ64ปีแต่ว่าก็เป็นจุดที่เราภาคภูมิใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเดินต่อไปกับหลวงพ่อกับหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมแน่นอนครับ

0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: นี่คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปการรวมพลังศรัทธาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่โลกตะวันตกด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนเส้นทางทองคำกว่า 9,525 กิโลเมตรหรือ 5,916 ไมล์พร้อมแล้วที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระประธานณโบสถ์วัดพระธรรมกายในเนเธอร์แลนด์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธาชาวยุโรปขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่ากว่า30วัดทั่วทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมโภชพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งบุญไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าตำแหน่งแห่งความสุขถ้าใจเรามีความสุขมีความบริสุทธิ์เราจะเหมือนเป็นท่อทานของผู้บริ

สุดภายในพระภายในก็จะผ่านท่อทานนี้เพราะท่านชอบผ่านผู้ที่บริสุทธิ์เราก็จะเป็นพระอยู่ภายในพระภายในจะผ่านเฉพาะผู้บริสุทธิ์มีใจหยุดนิ่งจะเอาบุญและความบริสุทธิ์มาให้เราเนื้อนาบุญทั้งหลายจะมาประชุมรวมอยู่ที่เราทำให้ตัวเราเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญเมื่อใจเราอยู่ในตำแหน่งแห่งความสุขเราก็อยากจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราจะมองเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องทั้งวันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์สร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาเพื่อให้ใจของทุกท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส่วนภาคบ่ายพระอนุชาอัคคจิตโตได้เมตตาแสดงธรรมะที่น่าสนใจในหัวข้ออยู่ไหนใครก็รักซึ่งเป็นการถ่ายทอดหลักการครองใจคนตามหลักสังคหวัตถุ4และการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีปิยวาจาและมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขจากนั้นท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตานำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและได้อ่านบททบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบารมีพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดเปรียบเสมือนการสนับสนุนทุกกิจกรรมบุญให้เกิดขึ้นได้สำเร็จซึ่งผู้ทำบุญย่อมได้อานิสงส์ให้มีความคล่องตัวในชีวิตมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญในทุกๆงานบุญที่จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายสำหรับการจัดงานบุญวันอาทิตย์ทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พุทธศาสนิกชนใช้เวลาว่างในวันหยุดมาฟื้นฟูจิตใจจากการทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมรักษาศีลฟังธรรมและขัดเกลาความตรณีผ่านการทำทานร่วมกันเป็นหมู่คณะนอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายยังได้ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สั่งสมบุญไปพร้อมๆกันค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้แสวงบุญชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องนำโดยคณะพระภิกษุสงฆ์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะอุบาสิกาจากประเทศอินเดียที่เดินทางมาเยี่ยมชมศาสนสถานและศึกษาดูงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายค่ะในโอกาสนี้คณะผู้แสวงบุญนานาชาติทั้งคณะสงฆ์และอุบาสิกาได้เข้าสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์โดยได้ร่วมการสวดมนต์และนั่งสมาธิท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเงียบและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคณะผู้มาเยือนต่างแสดงความตื่นตาตื่นใจในสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของพุทธบริษัท4พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีพร้อมรับฟังประวัติการสร้างบารมีและการค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมให้แก่คณะผู้มาเยือนเป็นอย่างมากนอกจากนี้คณะผู้แสวงบุญยังได้เข้าเยี่ยมชมอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงโดยเฉพาะบริเวณชั้น4ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิทรรศการประวัติชีวิตและการสร้างบารมีของคุณยายอาจารย์โดยคณะผู้มาเยือนได้เรียนรู้เรื่องราวการสร้างบารมีจาก1ไม่มี2ของคุณยายอาจารย์ผ่านสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัยซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ทำให้ผู้มาเยือนได้เห็นถึงพระ

แห่งความบริสุทธิ์ของคุณยายอาจารย์ที่สามารถสร้างศูนย์กลางธรรมะที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกได้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้กลับไปทำความดีและฝึกสมาธิต่อไปอย่างไม่ย่อท้อนอกจากนี้คณะผู้มาเยือนยังได้ร่วมสนทนาธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อเรียนรู้เทคนิคการวางใจให้เข้าถึงความสุขภายในซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธทั่วโลกโดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของวัดพระธรรมกายในฐานะศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับสากลและแสดงให้เห็นว่าแม้จะแตกต่างด้วยภาษาและวัฒนธรรมแต่ทุกคนสามารถหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวได้ด้วยกระแสแห่งธรรมค่ะธุดงคสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้จัดพิธีบุพเพตพลีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะภายในงานมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณศาลาปฏิบัติธรรมธุดงคสถานอุดรธานีโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก่อนที่จะได้ประกอบการกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายกัปปียภัณฑ์พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมและพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทธรรมถึงอานิสงส์ของการประกอบพิธีบุพเพตพลีในวันพระซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับจะได้รับผลบุญได้ง่ายที่สุดและการทำบุญบุพเพตพลีจึงเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ที่ช่วยให้หมู่ญาติพ้นจากทุกข์และมีความสุขในสัมปรายภพสำหรับพิธีบุพเพตพลีถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางธุดงคสถานอุดรธานีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในวันพระเพื่อเป็น

การตอกย้ำความสำคัญของการทำบุญในวันพระและการระลึกถึงผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและยังเป็นการรวมพลังของคณะกัลยาณมิตรในการสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียน Duke of Kent ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศาสนสถานและศึกษาเรียนรู้หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาค่ะนักเรียนชั้นปีที่6จากโรงเรียน Duke of Kent จำนวน15คนพร้อมด้วยคุณครู2ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่คณะครูและนักเรียนได้เดินทางมาถึงวัดพระธรรมกายลอนดอนโดยพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่สำคัญภายในวัดให้นักเรียนได้ชมนิทรรศการผ่านอาร์ติแฟกต์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุพร้อมทั้งทำความเข้าใจหลักธรรมเบื้องต้นเช่นการรักษาศีล5และฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้นเพื่อสร้างความสงบภายในนอกจากนี้ยังให้นักเรียนได้เรียนรู้การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยตามแบบชาวไทยทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรแด่คณะสงฆ์โดยนักเรียนหลายคนได้เตรียมอาหารแห้งมาร่วมทำบุญด้วยตนเองซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความประทับใจเยาวชนทุกคนไม่เพียงได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังได้สัมผัสคุณค่าของความสงบความเมตตาและการใช้ชีวิตอย่างมีสติซึ่งสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีในอนาคตด้านคุณครูได้กล่าวแสดงความขอบคุณทางวัดพระธรรมกายลอนดอนที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมระบุว่าการมาเยือนครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจและความสงบจากการฝึกสมาธิซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเยาวชนในปัจจุบันค่ะผู้แทนจากวัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณไทม์สแควร์ค่ะผู้แทนจากวัดมัชชิมารามนิวยอร์กรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดฟอร์กวงซานร่วมกับสมาคมชาวพุทธแห่งนิวยอร์กณไทม์สแควร์ผู้แทนจากวัดมัชชิมารามนิวยอร์กรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดฝอกวงซานร่วมกับสมาคมชาวพุทธแห่งนิวยอร์กณไทม์สแควร์โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับจากผู้จัดงานตามด้วยการสวดมนต์โดยตัวแทนคณะสงฆ์หลากนิกายเพื่ออำนวยพรให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้รับเชิญให้ร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปตามประเพณีส่วนภาคบ่ายมีการกล่าวเปิดงานจากประธานสมาคมพุทธแสงสว่างนานาชาตินิวยอร์กตามด้วยการสวดบทสรรเสริญพระรัตนตรัยการอธิษฐานเพื่อสันติภาพโลกและพิธีอุทิศส่วนกุศลซึ่งภายในงานยังมีแขกผู้มีเกียรติจากสมาคมชาวพุทธแห่งนิวยอร์กขึ้นกล่าวสุนทรพจน์และปิดท้ายด้วยคำกล่าวขอบคุณจากผู้อำนวยการวัดฝอกวงซานนิวยอร์กซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างรู้สึกปลาบปลื้มและเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในงานอันทรงคุณค่านี้พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณต่อผู้จัดงานและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่ได้นำการเฉลิมฉลองอันสำคัญนี้มาสู่ใจกลางไทม์สแควร์ซึ่งงานในครั้งนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องสันติภาพและความสามัคคีค่ะ
ส่วนที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มารวมตัวกันปฏิบัติธรรมและสร้างมหาทานบารมีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสามัคคี

ทีของเหล่ากัลยาณมิตรค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยความสงบโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายผ้าไตรจีวรโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายหลังจากที่สาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วได้รับความเมตตาจากพระวันเฉลิมสมะวังโสได้แสดงธรรมอันทรงคุณค่าเพื่อให้แง่คิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประคองใจให้มีความสุขในทุกสถานการณ์ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในการสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องในช่วงท้ายของกิจกรรมคณะสงฆ์ได้เมตตาแจ้งข่าวบุญใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในวันวิสาขบูชาซึ่งทางวัดพระธรรมกายมิเนโซตาจะจัดพิธีจุดประทีปและเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาอย่างยิ่งใหญ่จึงขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะและที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมสั่งสมบุญกุศลร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความสามัคคีและความศรัทธาค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์

ของเหล่าพุทธบริษัท4ซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ณวัดพระธรรมกายปามบีชไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธและการแบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกันของชุมชนชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอมใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมการจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและร่วมพิธีบูชาข้าวพระถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดซึ่งเป็นบุญใหญ่ในการขยายพื้นที่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีกัลยาณมิตรสมพรปาระเคนและกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรสมดีกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาชื่นชมความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการสถาปนาวัดและสร้างศาสนสถานให้เป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ชาวโลกค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดสิงห์บุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง17อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbitalworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569

ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญและรับชมกันในวันนี้ค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าโกธาภิภูโตกุศลังชหาติผู้มีความโกรธครอบงำย่อมห่างไกลกุศลสำหรับวันนี้ดิฉันวีระพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมา

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้บริสุทธิ์หมดจดห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายผู้มีมหากรุณาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นพระบรมศาสดาของพวกเราทุกคนสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลก

ทุกคนนะวันนี้ในห้องถ่ายทอดก็มีหลวงพี่พระนาวกะมาฟังพอสมควรเนาะเลยทักทายเพื่อนสาธมิกนิดหนึ่งนะส่วนนักเรียนอนุบาลนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะญาติโยมเราก็ฟังธรรมกันในช่วงค่ำของทุกวันนะเติมบุญนะวันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องทำให้เบาบางลงตอนที่สองนะไม่รู้ว่ายังจำตอนแรกได้หรือเปล่านะมาครั้งหนึ่งก็เดือนละครั้งอะนะแล้วครั้งที่แล้วก็คุยไม่จบนะคุยไม่จบก็อ้าวเดี๋ยวเรื่องสังโยชน์สิบนี่มันไม่จบนะก็เลยตอนที่สองนะตกลงว่าไอ้สิ่งที่ต้องทำให้เบาบางลงเนี่ยคืออะไรนะในความหมายก็คือสังโยชน์สิบประการนะสังโยชน์สิบประการเนี่ยต้องทำให้เบาบางลงแต่ว่าครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วคุยได้สามข้อมีสิบข้อคุยได้สามข้อนะเดี๋ยวทวนให้ฟังสักนิดหนึ่งนะจะช่วง3ข้อแรกจะไปเร็วๆนะเพราะว่าคุยไปแล้วนะเพราะว่าถ้าคุยไปช้าแบบเดิมเดี๋ยวก็ได้เท่าเดิมนะเดี๋ยวมันไปถึง10ข้อนะเอาล่ะแต่ว่า3ข้อแรกนี่สำคัญนะเพราะว่าถ้าไม่ผ่าน3ข้อแรกมันข้ออื่นไม่ผ่านนะสังโยชน์10นะหรือว่าสิ่งที่ต้องทำให้เบาบางลงเนี่ยที่ในความหมายว่าเป็นสังโยชน์10ประการเนี่ยมีอะไรบ้างนะถ้าดูในวงกลมเนี่ยนะในจอจะตัวเล็กนะเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังนะตัวที่1เนี่ยคือสักกายทิฏฐินะว่าบาลีไปก่อนนะความหมายคืออะไรเดี๋ยวอธิบาย2ก็คือวิจิกิจฉา3ศีลัพพตปรามาสนะ4กามราคะ5ปฏิฆะนะ5ข้อเนี่ย5ข้อนี้เขาเรียกเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำนะถ้าละ5ข้อนี้ได้หมดก็เป็นพระอนาคามีนะแล้วก็6รูปราคะ7อรูปราคะ8มานะ9อุทธัจจะ10อวิชชาละได้10ข้อทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์จบหลักสูตรในพระพุทธศาสนานะจบหลักสูตรเป็นชั้นที่ด้านขวามือในจอก็บอกพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยละได้3อย่างก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสคือว่าง่ายๆเป็นตัวชี้วัดนะที่เอาสังโยชน์10มาคุยเนี่ยเราทำให้เบาบางลงเยอะทั้งแต่ละตัวหมดไปก็เป็นตัวชี้วัดในพระศาสนาเป็นกิจที่ต้องทำให้หมดเนี่ยถ้าหมด3ข้อสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสก็เป็นพระยะเจ้าชั้นโสดาบันตลอดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ไม่พลัดไปสู่อบายแล้วก็มีการบรรลุมรรคผลนิพพานแน่นอนนะอีกไม่เกิน7ชาตินะส่วนอันที่2เนี่ยคือพระสกทาคามีพระสกทาคามีก็จะละสังโยชน์ได้3ข้อเนี่ยเหมือนพระโสดาบันนะแต่ว่าเพิ่มกามราคะกับปฏิฆะเนี่ยเบาบางลงไม่หมดแต่บางกว่าน้อยกว่าพระโสดาบันนะแต่ว่าละ3ตัวเนี่ยเหมือนพระโสดาบันเลยนะส่วนว่ากามราคะกับปฏิฆะเนี่ยเบาบางลงตรงนี้เนี่ยคำว่าพระสกทาคามีเนาะถ้าเป็นตัวบาลีจริงๆนะตรงนี้จะเป็นสระอินะตัวบาลีจริงๆเนี่ยเป็นพระสกิทาคามีแต่ว่าในตำราภาษาไทยเนี่ยท่านกร่อนเสียงให้อ่านง่ายนะตำราภาษาไทยก็จะใช้สกทาคามีนะหลายๆตำราเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอก็ไม่ต้องแปลกใจคือความหมายเดียวกันคือพระสกิทาคามีบ้างพระสกทาคามีบ้างพระสกิทาคามีก็คือรักษารูปศัพท์เดิมที่มาจากตัวบาลีนะส่วนพระอนาคามีนะพระอนาคามีก็คือละสังโยชน์ได้5ข้อที่ว่ามาคือกามราคะก็หมดปฏิฆะก็หมดนะพระอนาคามีก็เป็นพรหมนะพอละอัตภาพก็ไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็จะบรรลุทำเป็นพระอรหันต์เนี่ยในชั้นพรหมเลยนะส่วนพระอรหันต์ก็หมดทั้ง10ข้อนะคราวนี้ก็มาดูนะเมื่อกี้เกินไปแล้วนะสังโยชน์เบื้องต่ำ5นะเบื้องต่ำ5ข้อถ้าไม่วนไปดูจำได้ไหมเนี่ยเบื้องต่ำมีปฏิฆะกับมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉา

อ่าศีลปัตตปามาสแล้วก็รูปราคะกับกามราคะกับปฏิฆะนะเบื้องต่ำคือกิเลสหยาบที่ผูกมัดจิตใจให้เป็นทุกข์นี่นะเรียกสังโยชน์เบื้องต่ำนะคือโอรัมภคิยสังโยชน์คุ้นๆนะให้คุ้นๆหูไว้นะศัพท์ในพระศาสนาแล้วก็สังโยชน์เบื้องสูงนะอันนี้คือจะละได้ทั้งหมดอีก5ข้อก็พระอรหันต์เรียกอุทธัมภคิยสังโยชน์คือกิเลสละเอียดที่ผูกมัดจิตให้เป็นทุกข์นะในภาพนี้ทั้งหมด10ข้อก็เกี่ยวข้องกับอริยบุคคลทั้ง4นะที่เราได้ยินน่ะ4คู่8บุรุษนะ8บุรุษไหน4คู่ก็พระโสดาบันใช่มั้ยโสดาบันถ้า4คู่คือโสดาปันติมรรคโสดาปันติผลสักทาคามีมรรคสักทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหันตมรรคอรหันตผลนี่4คู่8บุรุษนะพอนับคู่กันก็เป็น8บุรุษถ้าภาษาหลวงปู่ท่านก็เรียกมรรคผลท่านก็เรียกโสดากายโสดาบันหยาบพระโสดาบันละเอียดสกทาคามีหยาบสกทาคามีละเอียดอรหันต์อนาคามีหยาบอนาคามีละเอียดอรหันต์หยาบอรหันต์ละเอียดก็เป็นกายภายในนะปฏิบัติไปใจละเอียดก็มองเห็นเอาละทวนความหมายของสักกายทิฏฐินิดนึงนะสักกายทิฏฐิคืออะไรนะเป็นความหมายในคัมภีร์ก็อธิบายว่าปุถุชนในโลกนี้ผู้ไร้การศึกษาไม่ได้เห็นพระยศเจ้าการไร้การศึกษาในที่นี้หมายถึงอะไรศึกษาในความหมายของคัมภีร์ในทางพุทธศาสนาหรือว่าในพระไตรปิฎกหมายถึงศึกษาในสิกขา3นะสิกขา3คืออะไรจำได้ไหมนักธรรมตีหรือธรรมศาสตรีนะสิกขา3นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจำได้ไหมเนี่ยนะพูดไปหลายครั้งเหมือนกันนะไตรสิกขาก็มีศีลสมาธิปัญญาหรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญานะผู้ไร้การศึกษาก็คือไม่ได้ศึกษาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าศึกษาในทางพระพุทธศาสนาในทางปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นตามคำสอนพระองค์ไม่ได้เห็นพระยศเจ้าคือเมื่อไม่ได้เห็นก็ไม่ได้ฟังธรรมได้เห็นต้องได้เห็นพระยศเจ้าพอได้เห็นเสร็จก็ฉลาดในธรรมของพระยศเจ้าในความหมายนี้คือผู้ที่ยังมีสักกายทิฏฐิอยู่คือไม่ฉลาดในธรรมของพระยศเจ้าไม่ได้ฝึกฝนในธรรมของพระยศเจ้าไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้ฝึกฝนในธรรมของสัตบุรุษย่อมเห็นขันธ์5เป็นตนโดยสภาวะก็คือเนี่ยสักกายทิฏฐิคือการมีความทิฏฐิคือความเห็นนะมีความเห็นว่าขันธ์5เป็นตนนี่นะแต่ที่เห็นว่าขันธ์5เป็นตนน่ะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้เจอพระยะเจ้าไม่ได้สดับธรรมของพระยะเจ้าเลยไม่ได้ฝึกฝนอบรมตามธรรมของพระยะเจ้าพระยะเจ้าในที่นี้หมายถึงใครเบื้องต้นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่ศึกษาธรรมของพระองค์และปฏิบัติตามธรรมของพระองค์อยู่นะเราเกิดทันพุทธเจ้าไหมไม่ทันเนาะก็ไม่ได้เจอใช่ไหมแล้วทำไงอ่ะแล้วพระยะเจ้านี่พระอาจารย์ที่มาลงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่ก็ท่าทางจะยังไม่มีใครเป็นนะพระยะเจ้าเนี่ยนะเอาแล้วจะได้เจอยังไงก็พระอาจารย์ก็เอาธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้นี่แหละมาเล่าให้ฟังเนี่ยออกไหมก็คือธรรมของพระเจ้าน่ะมาถ่ายทอดนะเพราะฉะนั้นสมมุติสงฆ์ก็คือคุณของสมมุติสงฆ์เบื้องต้นก็คือทรงจำนะศึกษาทรงจำนำสืบคำสอนของพระเจ้ามาสู่พวกเราทุกวันนี้นะแล้วก็ฝึกฝนอบรมเป็นแบบอย่างอย่างเงี้ยนะก็เอามาถ่ายทอดให้ฟังนะเพื่อให้เราได้ยินธรรมของพระยะเจ้าแม้ผู้พูดนั้นยังไม่เป็นพระยะเจ้าก็ตามนะนะพูดไปก็อายตัวเองใช่ไหมนะต้องบอกโอ้อายตัวเองบวชมาตั้งนานทำไมยังไม่เป็นพระยะเจ้านะเป็นใครมองว่าเป็นอนุสาวรีย์นะในความหมายแล้วก็ต้องเข้าถึงพระธรรมกายนะเข้าถึงพระธรรมกายแต่ว่าก็มีนัยยะว่าเราไปที่สุดแห่งธรรมนะก็ไม่ประหารกิเลสนะไม่ประหารกิเลสอันนี้นัยยะในละเอียดก็ในเรื่องที่วิธีปฏิบัติก็ค่อยว่ากันนะวันนี้เอาภาคปริยัติก่อนนะตรงเนี้ยเมื่อได้ศึกษาธรรมคำสอนพระเจ้าก็จะรู้ว่าขันห้าเนี่ยนะไม่ใช่ตนนะแล้วก็จะเห็นตนไม่มีขันห้าเห็นขันห้าในตนเห็นตนในขันห้านะครับนะไม่มีว่าง่ายๆก็คือว่าความเห็นถูกนะว่า

ขันธ์5เนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะขันธ์5รู้จักมั้ยรู้จักขันธ์5ป่าวนะรู้จักนะจำได้มั้ยนักเรียนรู้แบบฝันหรือฝันมาทีไรก็ทวนอยู่บ่อยๆนะขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปกับนามหรือสิ่งที่พระองค์อธิบายสภาวะที่เป็นตัวเป็นตนโดยสมมุติองค์ประกอบของเราโดยสมมุติที่มาประชุมรวมกันเนี่ยเรียกว่าขันธ์5พอมันประชุมรวมกันแล้วนะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งคือรูปอีกส่วนหนึ่งคือนามนะรูปนี่ก็ประกอบด้วยอะไรมหาภูตรูป4คือรูปใหญ่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าพูดให้มากเข้าอีกรูปที่อิงอาศัยมหาภูตรูป4ก็มีอุปาทายรูปอีก24รวมเป็นรูป28เนี่ยท่านแจกแจงเป็นก้อนที่มองเห็นใช่ไหมจะอธิบายได้ชัดเจนเข้าอีกเนี่ยนะแต่ว่าเอาจำง่ายๆเดี๋ยวถ้าอุปาทายรูปอีกจำยากเข้าไปเอาว่ามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยเห็นเป็นกองรูปใช่ไหมแล้วก็นามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาจำได้ไหมแปลว่าอะไรเวทนาความรู้สึกนะเรามีไหมมีนะเวทนาความรู้สึกนะไม่ใช่ภาษาไทยไปใช้นะภาษาไทยบางทีใช้คำบาลีผิดความหมายหน้าเวทนาจังเลยนะกลายเป็นหน้าสงสารนะแปลเวทนาว่าหน้าสงสารไปอีกนะจริงๆไม่ใช่ความหมายในขันธ์5เวทนาคำนี้คำบาลีแปลว่าความรู้สึกนะอย่างที่ได้อธิบายไว้อ้าวทบทวนเวทนาความรู้สึกเราจะรู้สึกเนี่ยพุทธองค์จําแบ่งหมวดให้เราเห็นชัดๆเนี่ย3หมวดนะเวลาเรามีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจเรารู้สึกว่าไงสุขทุกข์เฉยๆนะเราจะรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆหรือชอบไม่ชอบเฉยๆนะนั่งอยู่เนี่ยดูได้เลยถ้าดูความรู้สึกดูเวทนานั่งอยู่ในความรู้สึกเราเอ๊ชอบเนาะเอ๊ไม่ชอบนะเฉยๆหรือไม่ก็สุขก็นั่งแล้วแอร์มันเย็นดีจังเลยนะชอบจังสบายอันนี้รู้สึกสุขหรือว่านั่งแล้วมันก็เย็นแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรก็เฉยๆหรือนั่งแล้วมันร้อนจังเลยนะรู้สึกทุกข์อะไรเงี้ยนะลักษณะนี้นี่เวทนา3สุขทุกข์เฉยๆอย่างเงี้ยนะเวทนานี่ในส่วนของนามนะที่มี4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาคืออะไรความจำได้หมายรู้ใช่มั้ยนะสัญญาเราก็บางทีแปลเป็นสัญญากู้ยืมไปซะอีกนะสัญญาคอมมิตเมนต์อะไรเงี้ยนะสัญญาตัวนี้ไม่ใช่นะสัญญาคือความจำได้หมายรู้จำได้ชัดเจนนะจำได้เลยเช่นเนี่ยพอยกอันนี้มาปุ๊บโอ้นี่สีอะไรใช่ไหมตอบได้เลยนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกอยู่ทางบ้านด้วยกันครับเมาที่ถืออยู่นี่สีอะไรสีดำใช่ไหมไม่ต้องมีใครสอนเลยอ้าวแล้วถ้าภาษาอังกฤษละเมานี่มันเรียกสีอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษว่าไงอ่ะ black ใช่ไหมดำเอ๊ะแล้วภาษาเอธิโอเปียนี่ว่าไงเนี่ยรู้ไหมภาษาเอธิโอเปียเอ๊ะพระอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะไม่มีสัญญาเก่าไม่มีสัญญามันไม่มีสัญญานะแต่ว่าถ้าเรามีอะไรที่เราเคยเรียนรู้เราจำได้มันมีสัญญาอยู่แล้วพอยกอันนี้อะไรเนี่ยรู้เลยเมาส์นี่สีอะไรเนี่ยสีดำรู้เลยภาษาอังกฤษว่าไงอ๋อแบล็กแต่พอเอธิโอเปียไม่เคยมีใครสอนเราได้ยินภาษาเอธิโอเปียว่าสีดำมันสีอะไรไม่รู้ไม่มีสัญญาเก่านะจำไม่ได้นะลักษณะนั้นเนี่ยนี่คือสัญญาสังขารแปลว่าอะไรการปรุงแต่งนะสังขารคำนี้สังขารในขันธ์5คือการปรุงแต่งนะการปรุงแต่งหรือคิดนั่นเองนะแล้วก็วิญญาณแปลว่าอะไรวิญญาณแปลว่าผีนะไม่ใช่นะวิญญาณในขันธ์โอ้ไม่ใช่วิญญาณผีแน่เลยพระอาจารย์ลอยมาแล้วไม่ใช่วิญญาณก็คือคำนี้วิญญาณแปลว่าการรับรู้อารมณ์นะอารมณ์ในที่นี้หมายถึงอะไรไม่ใช่อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์แทนคำว่าอารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกจิตรู้จิตรับรู้สิ่งใดสิ่งนั้นคืออารมณ์นะอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้วิญญาณคือผู้รับรู้อารมณ์เนี่ยทวนเพราะเคยพูดไปแล้วนะ จำได้ไหมไม่รู้แต่ให้รู้อันเนี้ยโดยสมมติเราที่บอกว่าขันธ์5 4อย่างนี้มันเป็นอาการที่ปรากฏนะเป็นส่วนของนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นพร้อมกับรูปเนี่ยเป็นขันธ์5ซึ่งพอเราหลงไปคิดว่ามันเป็นตนน่ะมันก็ยึดไงเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอ่ะพอเกิดมาอุ๊แว้ปุ๊บเป็นไงตั้งชื่อมั้ยตั้งชื่อเลยโอ้นี่ชื่อเด็กชายนั่นนี่ชื่อเด็กหญิงนี่
นะตั้งชื่อเลยแล้วพ่อแม่ก็เรียกใช่ไหม

เรียกมาให้ภาษาพระเรียกให้นามบัญญัติคือให้ชื่อขอให้ชื่อที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประชุมรวมอยู่นั้นก็บัญญัติชื่อให้ต่างๆให้ก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจนจำมีสัญญาในความเป็นตัวเป็นตนจำขึ้นมาอย่างนั้นถ้าจะเป็นพระโสดาบันหรือตัวที่ต้องทำให้เบาบางก็คือสักกายทิฏฐิตัวนี้คือถอนความเป็นตัวเป็นตนถอนได้ไหมถอนยากไหมเดี๋ยวบอกวิธีว่าวิธีที่พระเจ้าให้วิธีถอนคือทำยังไงนะแต่ให้รู้ก่อนว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยต้องถอนนะต้องถอนนะถ้าเราบวชแล้วหรือว่ามาศึกษาพุทธศาสนาแล้วมันไม่เบาบางลงความเห็นว่ามีตัวมีตนมันยังมากอยู่อ่ะก็เรียกว่าเป็นไงไม่ได้ใช้คำสอนพระเจ้ามาขัดเกลานะ อยู่ในศาสนาพระองค์แต่ไม่ได้ใช้คำสอนพระองค์มาขัดเกลานะไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์จากคำสอนของพุทธองค์นะท่านอุปมาเหมือนคนเลี้ยงโคนะคนเลี้ยงโคกับเจ้าของโคนะคนเลี้ยงโครีดนมโคแต่ไม่ได้กินนมโคคือไม่ได้ลิ้มรสปัญจโครสนะรสของโคทั้ง5ไม่ได้เกิดประโยชน์จากโคแต่เป็นคนรีดนมออกมาแต่ไม่ได้ลิ้มรสนะไม่เหมือนเจ้าของนะเจ้าของโคใช่ไหมถ้าเป็นเจ้าของโคก็ได้ลิ้มรสปัญจโครสนะทีนี้คือถ้าเราอยู่ในศาสนาพุทธองค์เป็นเจ้าของศาสนาพุทธองค์อยู่แล้วเนี่ยเราก็เป็นไงก็ได้เอาคำสอนพระองค์มาขัดเกลามาฝึกจนเป็นเนื้อเป็นหนังจนเกิดประโยชน์ขัดไปเรื่อยนะสักกายทิฏฐินะแต่ต้องหมด3ตัวนะหมดตัวเดียวไม่ได้นะหมดตัวเดียวยังไม่เป็นพระโสดาบันนะสักกายทิฏฐินะความเห็นว่ามีตัวมีตนตัวที่2คืออะไรตัวของคือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานะแปลว่าปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสนาคือถ้าเราแปลโดยศัพท์ธรรมดาวิจิกิจฉาแปลว่าความลังเลสงสัยนะทวนนะความลังเลสงสัยสงสัยเรื่องอะไรที่เป็นวิจิกิจฉาเนี่ยที่ในความหมายท่านนะสงสัยเรื่องอะไรถ้าสงสัยว่าเมื่อไหร่สงครามจะจบอะไรนี้หรือจะไปต่ออะไรนี้นะก็อาจจะไม่ได้ความหมายแบบที่ว่านะเพราะแม้ความสงสัยนั้นหายไปแล้วไม่เคลือบแคลงสงสัยแล้วแต่วิจิกิจฉายังมีอยู่นะวิจิกิจฉาในสภาวะธรรมของวิจิกิจฉาตัวนี้คือหมายถึงความสงสัยในดูข้อความนะปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาในส่วนอดีตในส่วนอนาคตทั้งในส่วนอดีตทั้งในส่วนอนาคตในปฏิจจสมุปบาทธรรมเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมที่จึงเกิดขึ้นก็เนี่ยสงสัยเบื้องตอนแรกเวลาเราองค์ความรู้เดิมเนี่ยเรามักจะคุ้นอยู่แค่สงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แต่ข้อความนี้เป็นข้อความในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าคัดมาจริงก็สงสัยในสิกขาอ้าวสิกขาคำนี้จำได้ไหมว่าหมายถึงอะไรอธิบายไปแล้วเมื่อกี้หมายถึงไกลสิกขาศึกษาศิกขาแปลเป็นภาษาศิกขาภาษาบาลีแปลเป็นไทยว่าศึกษาศึกษานะศิกขาไม่ใช่ลาศิกขานะถ้าลาศิกขาหมายถึงลาศิกขาเนี่ยคือลาที่จะศึกษานะมาบวชเนี่ยบวชเพื่อมาศึกษาในไตรศิกขาแต่ว่าลาศิกขาเนี่ยคืออะไรลาแล้วไม่เอาแล้วครับหลวงพ่อศิกขา3ไม่เอาแล้วพุทธเจ้าไม่เรียนแล้วไตรสิกขาข้าพเจ้าจะขอกลับไปเจริญในอะไรความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจต่อไปครับอย่างเงี้ยนะลาสิกขานะไม่เอาละไตรสิกขาที่จะละความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจลาแล้วไม่เอาแล้วเรื่องไตรสิกขานะสิกขา3เนี่ยขอกลับไปเจริญในกามสุขต่อไปอะไรเงี้ยไปอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นในเนี้ยในความหมายว่าในสงสัยในสิกขาก็คือในการศึกษานะในการศึกษาในส่วนของการศึกษาและปฏิบัติอยู่หรือฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นความหมายของศึกษาเนี่ยขยายความอีกสักนิดหนึ่งศึกษาแปลว่าฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นนะศึกษาเทียบ

สิกขาแปลเป็นไทยว่าศึกษาศึกคำไทยยืมคำสันสกฤตมาเอาภาษาสันสกฤตมาแปลเป็นไทยคือเอาภาษาสันสกฤตมาใช้เทียบคำบาลีว่าสิกขาภาษาสันสกฤตก็ศึกษาเท่ากับคำว่าสิกขาไทยก็เลยแปลคำว่าสิกขาเป็นศึกษาไม่แปลสิกขาว่าสิกขาพอแปลเป็นไทยบอกเอายืมภาษาสันสกฤตมาแปลแล้วกันนะแปลคำว่าสิกขาว่าศึกษานะเลยเหมือนกับไม่ได้แปลนะเหมือนกับเทียบศัพท์ทีนี้จริงๆคำว่าสิกขาโดยศึกษาหรือศึกษานั้นแปลว่าการฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นหมายถึงอธิศีลใดที่ยังไม่มีฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นอธิจิตใดที่ยังไม่มีฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นอธิปัญญาใดที่ยังไม่มีฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นองค์ความรู้ใดในพระศาสนาที่เรายังไม่มีฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นอย่างเงี้ยนะลักษณะนี้นั่นคือความหมายของสิกขาในคำสอนของพุทธเจ้านะนี่เรายังสงสัยนะถ้าสงสัยอยู่อย่างเงี้ยนะส่วนอดีตส่วนอนาคตที่ผ่านมาอดีตชาติเป็นไงอนาคตเป็นไงต่างๆเหล่านี้นะส่วนปฏิจจสมุปบาทก็คือทำอันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอันนี้ก็เรียกว่าอริยสัจอันใหญ่ก็ได้ไม่ลงรายละเอียดนะถ้าลงรายละเอียดเดี๋ยวยาวลงปฏิจจคือสงสัยเครือบแคลงในคำสอนนะในตัวองค์พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ต่างๆเหล่านี้ยังมีข้อสงสัยอยู่ถ้าเป็นพระโสดาบันไม่สงสัยละเพราะว่าท่านเกิดผลแล้วนะเกิดผลละการเคลือบแคลงกริยาที่เคลือบแคลงความเคลือบแคลงความคิดเห็นไปต่างๆนานาความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ลังเลอยู่ความเห็นเป็นสองแง่ความเห็นเหมือนทางแพร่งความสงสัยความไม่สามารถจะถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพร่าไปความไม่สามารถจะยังลงถือเอาเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจอันใดนี้เรียกว่าวิจิกิจฉานะนี่ข้อความในอภิธรรมนะโอเคนะนี่ยังทวนอยู่นะทวนไปก็เกือบ15นาทีแล้วนะศีลพัตตปรามาสนะข้อที่3นะศีลพัตตปรามาสการยึดมั่นในศีลพรตนะดูความหมายเขาความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลพรตของสมณะพราหมณ์ภายนอกศาสนาก็คือถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆคือความเห็นว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ตรงกับอริยมรรคมีองค์8น่ะเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์นึกออกมั้ยถ้าเรายังเข้าใจว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องคือถ้าเรามรรคมีองค์8เป็นตัวตั้งแล้วข้อปฏิบัติใดที่มันทำแล้วเราคิดว่ามันจะเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์ได้ซึ่งมันไม่ตรงกับอริยมรรคมีองค์8เนี่ยอันนี้จัดเป็นศีลพัตตปรามาสนะเช่นถ้ายุคพุทธกาลเลยก็มี2ความเห็นไงคืออะไรในบทธรรมจักรที่เราสวดกันมาโอ้ยหลายล้านจบแล้วอ่ะนะหลวงพ่อหลวงพี่เก่งนะเนี่ยนะก็มี2อย่างคืออัตตกิเลสมฐานุโยคกับกามสุขาลิกานุโยคใช่ไหมนะความเห็นที่เห็นว่านักบวชเหล่านี้โอ้เวลามีอะไรอ่ะนั่งบรรลุรู้สึกกิเลสมันเกิดมีความอยากมีความอยากปุ๊บเช่นอยากจะกินอันนั้นอันนี้หรือว่าอยากจะเจอคนนั้นคนนี้ก็เป็นไงหยิบไม้มาเคาะหน้าแข้งพั่วพอเคาะแล้วเป็นไงหายไหมหายโอ้โหทำไมหายอ่ะเจ็บนะจากอยากก็จะเป็นเจ็บแทนอ่ะถูกไหมมันเลยหายไงพอหายเอ้าถ้าเคาะแล้วหายนี่แสดงว่าถ้าเคาะบ่อยๆทำให้มันหนักเข้าไอ้ที่หายเนี่ยมันน่าจะหายไปเลยจนไม่โผล่มานะเห็นไหมมันเห็นอย่างเงี้ยว่าไอ้ที่มันคิดถึงน่ะหรือว่าไอ้ที่มันอยากยินนู่นอยากจะนี่เมื่อกี้เราเคาะทีเดียวโอ้ยมันหายไปเลยมันเจ็บมาแทนหายไปเลยพอมันเคาะให้หนักเข้าทำให้มากเข้ามันน่าจะหายจนไม่โผล่มาเลยจนหมดไปเลยได้อย่างเงี้ยจริงก็ไม่รู้นะจริงไหมจะหายไหมหายไหมถ้าเราได้ยินคำสอนพระเจ้าเราจะอ๋อไม่หายหรอกอย่างเงี้ยเคาะให้ตายก็ไม่หายนะทำให้เจ็บกว่าเดิมก็ไม่หายเนาะมันจะหายหรือมันจะหยุดอยากได้อะไรต่างๆได้ต้องเจริญอริยมรรคมีองค์8อย่างเงี้ยนะความเห็นอย่างเงี้ยนะเข้ามาทางนี้ถ้าเราเห็นไปในทางอื่นที่โอ้ถ้าเราจะบรรลุธรรมจะไปนิพพานได้จะพ้นทุกข์ได้จะต้องสวดมนต์อ้อนวอนขอพรเทพเจ้าต่างๆอย่างเงี้ยถ้าเห็นอย่างนี้ก็ยังเป็นศีลพัตตปรามาสพอเข้าใจเนาะอันนี้โดยความเห็นอ่านทีนี้อ่าน

่านข้อความความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลพรตของสมณะพราหมณ์ภายนอกศาสนานี้ดังนี้ทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิป่าชัดคือทิฏฐิคำว่าป่าชัดหมายถึงทิฏฐิที่มันรกอ่ะมันเดินลำบากมันเดินไม่ถูกเดินไปก็รกไม่ถูกต้องนะกันดารคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิเห็นไหมอันนี้บอกชัดนะความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นถูกในทางปฏิบัติของพุทธเจ้านะความผันแปรแห่งทิฏฐิสัญโยชน์คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศการถือดูวิปลาสอันมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าศีลพัตตปรามาสนี่ข้อความในธรรมสังคีณีปกรณ์นะในคัมภีร์อภิธรรมนะในความหมายอ่านแล้วก็ไปทำความเข้าใจเยอะหน่อยถ้าอ่านเนาะแต่เอาง่ายๆความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามองค์มรรคมีองค์8นะคือคนที่มีศีลพัตตปรามาสเนี่ยเขาก็อยากบรรลุธรรมนะอยากบรรลุธรรมแต่ไปเห็นว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องนั้นน่ะในลัทธิอื่นๆหรือในต่างๆในที่ต่างๆที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่จะพาเขาพ้นทุกข์ได้นะนะทีนี้พระโสดาบันเป็นไงพอละได้แล้วท่านก็ไม่มีความเห็นเหล่านั้นไงพอท่านได้เจริญในมรรคมีองค์8ได้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ชัดเจนไงเกิดผลชัดเจนแล้วอย่างเงี้ยท่านก็ไม่มีความเห็นที่เป็นความเห็นผิดนะที่เป็นเรื่องของศีลวัตตวามาสยึดถือสิ่งที่สอนกันมาผิดวิธีการที่กระทำเพื่อการพ้นทุกข์ผิดนะเอาละโอเคนี่ทวนจบแล้วนะทวนจบแล้วในครั้งที่แล้วได้ถึงนี้นะได้ถึงนี้นะก็คือ3ข้อนี้นะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปามาส3ข้อนี้ละได้หมดก็เป็นพระโสดาบันนะแล้วเรายังไม่เป็นพระโสดาบันเราไม่อยากเป็นพระโสดาบันต้องละไหมละไหมละนะทำให้มันบางลงไปเรื่อยๆบางไปเรื่อยๆนะเพราะที่กิจในการที่มาอยู่ในพระศาสนาเนี่ยเพราะว่าต้องการจะละสิ่งเหล่านี้นะเอาสิ่งเหล่านี้ขัดสิ่งเหล่านี้ออกไปแต่วิธีการขัดถ้าพูดในทางเจริญก็คือเจริญมรรคมีองค์8เพื่อขัดเกลาสิ่งเหล่านี้ออกไปนะต่อมานะทีนี้เพิ่มเติมให้หน่อยในเรื่องของทำ3ประการนั้นน่ะนะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสเนี่ยที่ทำไมต้องละเนี่ยนะมีพระสูตรในตะโยธรรมสูตรนะตะโยธรรมสูตรว่าด้วยธรรม3ประการในพระไตรปิฎกเล่มที่24นะฉบับมหาจุฬาอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตข้อความว่าบุคคลยังละธรรม3ประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละราคะโทสะและโมหะตกลงเราต้องการละราคะโทสะและโมหะไหมนะเรามาศึกษาคำสอนพระเจ้าเนี่ยเราต้องการจะละราคะโทสะโมหะไหมเราต้องการจะละนะเราต้องการจะละราคะโทสะโมหะราคะคืออะไรกิเลสอันระคนด้วยความยินดีนะกิเลสที่คือราคะคือกิเลสที่มันถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็เชื้อโรคทางใจอ่ะนะที่มันเกิดจากความชอบความอยากความยินดีอย่างเงี้ยนะกระตุ้นเตือนเราด้วยความยินดีอยากจะได้มาชอบอยากจะได้มานะส่วนโทสะคืออะไรอันนี้สายไม่ชอบใช่ไหมจริงๆที่มันเกิดโทสะเพราะอะไรเพราะมันได้ไม่ตรงกับสิ่งที่อยากจะได้นะไอ้ราคะนี่คือโอ้ยเห็นแล้วถูกใจมากเลยชอบใช่ไหมชอบเลยอยากจะได้ถ้าได้ก็จบถ้าไม่ได้นี่เป็นไงคือพอได้แล้วก็ยิ่งติดใจยิ่งชอบแต่ว่าพอไม่ได้นี่เกิดอะไรเกิดขวนขวายหาเนาะแล้วพอถ้ามันผิดจากที่ไม่ได้อยากจะได้อยากจะเห็นเขาทำท่าทางดีๆต่อหน้าเราแต่ด้านไปเห็นท่าทางไม่ดีต่อหน้าเราเป็นไงพอใจไหมไม่พอใจเลยโกรธเนี่ยเห็นไหมได้ยินอยากจะได้ยินเขาพูดเพราะ

พูดดีๆแต่พอได้ยินเอาเข้าจริงเป็นไงเจอปุ๊บโอ้โหมาเลยคำไม่เพาะบ้างเสียงดังเสียงด่าอะไรต่างๆเอาผิดหูผิดจากสิ่งที่อยากได้ยินก็เลยเป็นโทสะแค่นั้นเองนะส่วนโมหะก็เป็นไงโมหะคือความหลงนะความไม่รู้นะแต่จริงๆก็คือที่ไปลาไปยินดีแล้วก็ไปโกรธเนี่ยเพราะมีความหลงปนอยู่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไอ้สิ่งที่เห็นนั้นบังคับไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปนะเนี่ยออกไหมมันยังไม่เข้าใจไม่ตรงนะโมหะราคะเนี่ยมีโทษน้อยแต่คลายช้าราคะนี่มันคลายช้ามากนะมีโทษน้อยนะโทสะเนี่ยมีโทษมากแต่คลายเร็วมันมีโทษมากยังไงเจอหน้ากันโกรธกันปาของใส่นู่นนี่นั่นตุ่มตามเรียบร้อยพอหายโกรธของพังไปแล้วพอหายโกรธมาหยิบของกันใหม่เนี่ยสามีภรรยาใช่ไหมทะเลาะกันเธอทำไมกลับบ้านดึกนู่นนี่นั่นมาก็ปาของใส่กันพอปาของใส่กันเสร็จปุ๊บเรียบร้อยใจเย็นลงแล้วหายโกรธนะได้ระบายแล้วเดินมาเก็บข้าวของด้วยกันของมันพังไปแล้วไงมันมีโทษมากนะแต่คลายเร็วเนี่ยหรือบางทีแค่คนเปิดไฟสูงใส่กันเนี่ยขับรถสวนกันเปิดไฟสูงใส่หน้าจอดรถเถียงกันอีกคนโมโหเอาปืนลงยิงโป้งตายพอเพื่อเขาตายแล้วค่อยอ้าวหายโกรธแล้วตายไปแล้วเรียบร้อยนี่ไม่ทันแล้วมีโทษมากแต่คลายเร็วนะส่วนที่น่ากลัวก็คือไงโมหะนะโมหะมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยนะความหลงหรือความไม่รู้อ่ะมันคลายช้ามันยากนะกว่าจะไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อ่ะนะโอ้โหนี่เราไม่รู้เหรอเนี่ยกว่าจะรู้ตัวไม่รู้นี่มันโอ้ยากนะนึกว่ารู้แล้วนะกว่าจะโอ้นึกว่ารู้แล้วกว่าจะรู้อ่ะอ๋อนี่เรายังไม่รู้นะแล้วถึงแม้ว่าพอมีคนมาบอกในสิ่งที่เรายังไม่รู้นะจะเชื่อนี่ก็ยากนะว่าเอ้ยจริงเหรอมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอเอ้เราข้อมูลเราไม่ใช่แบบนี้นะได้ยินมาตั้งนานแล้วนะเอ้ไม่น่าใช่นะก็ยากอีกนะเนี่ยความโมหะเนี่ยนะแล้วถ้าพูดไปถึงการฝึกตัวเองนี่ยิ่งพอจะเชื่อแล้วนี่จะปฏิบัติแก้ไขตนเองตามที่เขาบอกนี่ยากใหญ่เลยนะต้องอาศัยอะไรอีกเยอะนะอันนี้3ตัวที่เราบอกว่าเราอยากจะละแต่ว่าจะละราคะโทสะและโมหะได้นะนี่ทำ3ประการนี้อะไรบ้างคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปามาสนะถ้ายังละทำ3ข้อนี้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่อาจละราคะโทสะและโมหะได้เห็นไหมถ้ายังละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปามาสไม่ได้ก็ไม่อาจละราคะโทสะและโมหะได้นะแต่จริงๆในพระสูตรนี้ไล่ตั้งแต่ต้นนะถ้าต้นขึ้นมาก่อนนะเราพูดถึงว่าชาติชรามรณะความเกิดความแก่ทำสามประการคือความเกิดความแก่และความตายนะมีอยู่นะและพุทโธก็บอกว่าพุทโธได้เกิดมาเพื่อมาแก้ปัญหาความเกิดความแก่และความตายนี่แหละนะถ้าความเกิดความแก่และความตายไม่มีนะผู้รองก็ไม่ต้องเกิดนะแต่เพราะมันมีความเกิดความแก่และความตายนะผู้รองเลยต้องตัดสรู้ธรรมและมีพระพุทธเจ้าแล้วก็นำคำสอนที่มาแก้ปัญหาความเกิดความแก่และความตายเนี่ยมาสอนนะเพราะฉะนั้นคือพุทธองค์มาเพื่อแก้ปัญหาความเกิดความแก่และความตายนะปัญหาเนี่ยมีรู้ได้ไงโอ้เรานอกเรื่องเนี่ยจะจบไม่ทันเลยนะตอนพุทธเจ้าตอนเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนะท่านเห็นอะไรแล้วออกบวชอ่ะนะโอ้พระเก่งนะเนี่ยจำได้นะเทวทูตทั้ง4เนาะเทวทูต4มีอะไรบ้างเอาให้ดีนะอย่าตอบตามตาลปัดนะไปงานศพก็ตอบตามตาลปัดไปดำแรกไปไงเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมแต่เทวทูต4นี่

เห็นอะไรก่อนเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายอันที่สี่เห็นอะไรเห็นสมณะเห็นนักบวชใช่ไหมโอ้เห็นแก่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็ถามสารถีโอ้อยากออกบวชนะเพราะเห็นแล้วปุ๊บก็บอกว่าเอ๊ะนั่นอะไรเพราะเจ้าชายเสด็จถามไม่เคยเห็นคนแก่นะเป็นไปได้ไหมเนี่ยไม่เคยเห็นคนแก่เลยเป็นไปได้ไหมอ่ะไม่ใช่แก่แบบเรานะพระอาจารย์ก็แก่แล้วนะแต่ว่าหน้ามันยังไม่เหี่ยวเจ้าชายเธอถ้าเห็นก็ยังไม่แปลกใจแต่แก่ในที่นี้โอ้แก่จนหนาเหี่ยวแบบงงนะพระอาจารย์จำได้ว่าสมัยเด็กๆโยมพ่อเคยพาไปเยี่ยมทวดตอนนั้นอายุ100 กว่าปีตอนนั้นประมาณ3 ขวบได้3 ถึง 4 ขวบตัวเองไม่เคยเห็นคนแก่ขนาดนั้นเลยนะไปเสร็จทวดนอนอยู่บนแคร่แล้วก็มีเบาะนะเห็นทวดปุ๊บตกใจนะโยมพ่อบอกเนี่ยทวดนะเห็นปุ๊บตกใจเพราะว่าผิวหน้าท่านย่นหมดเลยผิวก็ย่นหมดเลยแล้วเราเป็นเด็กเราไม่เคยเห็นนะพอเขาเห็นคนแก่แล้วเจ้าชายเทศตาสงสัยเลยมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานคงเหมือนเราตอนเด็กนะมั้งนะแล้วเอาแล้วทำไมเจ้าชายเทศฐานเนี่ยโตมาตั้งนานแล้วทำไมไม่เคยเห็นคนแก่เพราะอะไรเพราะโอ้โหเป็นไงอ่ะตอนประสูติแล้วก็เป็นไงเขาก็มาพยากรณ์กันใช่ไหมมีโอ้โหเกจิอาจารย์พราหมณ์ดังมาพยากรณ์หมดนะแล้วก็มีพราหมณ์ดังอยู่พยากรณ์บอกโอ้โหมี2 คติใช่ไหมคือ1ถ้าไม่ออกบวชก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชเนี่ยก็จะเป็นมหาศาสดาอีกของโลกอย่างเงี้ยพระเจ้าสุโธทนะเป็นกษัตริย์ใช่ไหมอยากให้ลูกเป็นอะไรถ้าเราเป็นพ่อแม่เราอยากให้ลูกเป็นอะไรระหว่างเป็นนักบวชหัวโล้นแบบพระอาจารย์เสกสรรกับเป็นพระเจ้าเป็นพระราชานะเป็นมหาราชปกครองไปทั่วเลยอย่างเงี้ยอยากให้เป็นอะไรถ้าท่านนักเรียนอนุบาลฝันได้ฝันวิทยาอาจจะมีความเห็นว่าเป็นพระดีกว่านะ แต่ว่าเป็นไงส่วนใหญ่ก็อยากให้เป็นพระราชาถูกไหมเอาแต่ถ้านักบวชที่บวชนานๆนะเวลาเขาแช่งกันนะเขาแช่งว่าไงรู้เปล่าฮะเวลาเขาแช่งกันอะในไปอ่านในอรรถกถาจารย์พระอรรถกถาจารย์นะเป็นฤาษีเป็นพระดาบสนะบำเพ็ญสมณธรรมยาวนานเลยต่างๆในป่าพอดาบสโกรธกันอะแช่งกันว่าให้ท่านต่อไปท่านได้ไปเกิดเป็นพระราชานี่เขาแช่งว่าไปให้เกิดเป็นพระราชานะแล้วบอกถ้าท่านหรือว่าถ้าไม่แช่งเป็นพระราชาก็ให้ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่ๆโตๆนี่ดาบสแช่งกันเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระราชานี่มันจะต้องตัดสินประหารชีวิตคนต้องทำรบทัพจับศึกต้องอะไรเป็นพระราชารับผิดชอบเยอะเลยมีวิบากเยอะนะแล้วทำไมแช่งให้เป็นเจ้าวาดวัดใหญ่ๆเพราะอะไรมีงานมากนะพระเจ้ามักจะตำหนิคำว่านักบวชประเภทหนึ่งนะบอกสมณะบางพวกมีงานมากมีกิจมากเกิดผลน้อยเนี่ยนะเราก็ไม่ได้เราเปล่าวะสมณะบางพวกมีงานมากมีกิจมากเกิดผลน้อยนะในความหมายพระเจ้าคือกิจในวัฒนศาสนาเนี่ยคือบำเพ็ญสมณธรรมนะให้มากเลยนะครูบาอาจารย์เลยเน้นเรื่องการบำเพ็ญสมณธรรมไงนะเนี่ยเวลาเขาแช่งกันก็แช่งกันนะแช่งโอ้เป็นพระราชาไปท่านในสายนักบวชนะว่าเป็นพระราชาเป็นเจ้าวาดวัดใหญ่ๆไปนะแต่ว่าถ้าเป็นปุถุชนคนทั่วไปน่ะเขาก็อยากให้ลูกเป็นพระราชาใช่ไหมเพราะพอรู้อย่างนั้นแล้วเจ้าชายพระเจ้าสุทโธทนะเลยโอ้เนี่ยให้เจ้าชายสิทธัตถะทำไงก็ได้อย่าให้เกิดความคิดที่จะออกบวชเลยเลยเลี้ยงอย่างดีมีประสาท3 ฤดูมีโอ้ให้เต็มไปด้วยกามสุขแล้วก็อะไรที่จะทำให้ฉุกใจคิดนี่เคลียร์ออกจากวังให้หมดอย่าให้เห็นในวังก็เลยมีแต่เป็นไงถ้าเริ่มเหี่ยวแล้วเคลียร์ออกไปอยู่ที่อย่าเริ่มเหี่ยวแล้วอย่าอยู่อย่างเงี้ยผมเริ่มขาวแล้วอย่าอยู่ได้ผมอย่างเงี้ยนะลักษณะนั้นไงเลยไม่เห็นคนแก่นะคนเจ็บคนตายเนี่ยไม่เห็นมากนะพอเสด็จประพาสเมืองก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะก็สงสัยสารถีนั่นอะไรอ๋อคนแก่คือเห็นคนละทีนะแต่ถ้าพูดแยกย่อยไปเดี๋ยวเวลาไม่ทันก็เห็นแล้วว่าคนนี่คนแก่นี่คนเจ็บนี่คนตายแล้วถามโอ้แล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแบบพระราชวินาแบบ

แบบนี้ไหมนะคือหลักการในพุทธศาสนาเนี่ยเห็นอะไรปุ๊บมองเข้ามาในตนเอามองเข้ามาในตนไม่มองนอกตัวนะพระองค์ก็ฝึกตัวมาหลายภพหลายชาตินะเจ้าชายเศรษฐาเห็นปุ๊บเอ๊ะแล้วเราต้องเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยเราต้องแก่แบบนี้ไหมต้องเจ็บอย่างนี้ไหมต้องตายอย่างนี้ไหมโอ้สารถีคนขับรถก็บอกว่าโอ้ชัวร์พระเจ้าค่ะตายแน่พระองค์ตายแน่เจ้าชายเจ้าชายท่านตายแน่ท่านแก่แน่ท่านเจ็บแน่ท่านตายแน่ใช่ไหมโอ้เหรอนี่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้เหรอแล้วพระราชบิดาที่เรารักล่ะต้องเป็นไหมโอ้ตายทุกคนพระเจ้าค่ะนะเดี๋ยวแก่เจ็บแล้วตายแล้วพระนางพิมพาล่ะตายไหมตายแก่ไหมแก่เจ็บไหมเจ็บตายโหพิมพาที่เราเลิฟสุดเลิฟนี่ก็ต้องแก่เจ็บตายนี่เหรอเอาแล้วเดี๋ยวต่อไปเราเป็นพระราชาล่ะชาวเมืองที่เราต้องดูแลเขาล่ะเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไหมตายไหมตายหมดแก่หมดเจ็บหมดตายอ้าวตายแล้วเนี่ยนี่เราต้องปกครองคนที่จะเจอความแก่ความเจ็บและความตายหรืออย่างเงี้ยถ้าเป็นเราเป็นไงพอรู้ข้อมูลแบบนี้แล้วอ่ะเราก็ช่างมันแหละ ช่างมันต่างคนช่างวะแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายไป แต่เราแต่เจ้าชายเจ้าสาวคิดเลยไม่ได้ปัญหานี้ปัญหาใหญ่ทำไงนะเราจะไม่แก่เราจะไม่เจ็บและเราจะไม่ตายอย่างเงี้ยเราจะไม่แก่เราจะไม่เจ็บเราจะไม่ตายทำไงนะสักพักก็พออีกครั้งหนึ่งพระพาสเมืองก็เห็นใครคราวนี้เจอเทวทูตสุดท้ายเจอนักบวชเห็นนักบวชอ้าวนั่นอะไรเนี่ยถามสารถีไม่รู้จักใครนะแต่งตัวแปลกๆกวนหัวล้นๆเนี่ยอ๋อนักบวชพระเจ้าค่ะเหรอนักบวชเขาทำอะไรอ่ะอ๋อนักบวชเขาทำรีเสิร์ชพระเจ้าค่ะนักบวชทำวิจัยนะทำรีเสิร์ชทำวิจัยวิจัยอะไรล่ะอ๋อวิจัยว่าอ๋อเขาออกไปรีเสิร์ชว่าทำไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระเจ้าค่ะไปรีเสิร์ชอยู่แล้วเจอไหมเนี่ยถ้าเจอจะได้ไปเรียนด้วยเพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเจอไหมอ๋อยังไม่เจอพระเจ้าค่ะยังนักบวชที่อยู่เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยยังไม่มีใครบอกสักคนเลยว่าทำไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระเจ้าค่ะเลอะแหมถ้าศักยภาพอย่างเราเนี่ยคิดในใจนะศักยภาพอย่างเราเนี่ยปัญญาอย่างเราเนี่ยถ้าได้มีเวลานิ่งๆแบบนักบวชเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องยุ่งกับเรื่องบ้านเมืองเรื่องนู่นนี่เถิดเทิงที่พระเจ้าสุทโธทนะเสด็จพ่อจัดสรรให้เนี่ยเราน่าจะเจอนะว่าทำไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคิดอย่างนั้นเลยปรารถนาจะออกบวชเนี่ยแต่ที่ยังไม่ออกบวชเพราะอะไรพ่ออยากให้บวชไหมไม่พ่อไม่อยากให้บวชที่ยังไม่ออกบวชติดพ่อเกรงใจพ่ออยู่แต่ทำไมออกบวชวันลูกเกิดอ่ะถ้าใครเคยมีลูกนะพระอาจารย์ไม่เคยมีนะแต่ว่าศึกษาตามคัมภีร์แล้วสอบถามผู้ที่มีนะพอวันที่ลูกเกิดเนี่ยลูกเกิดใช่ไหมคนรับใช้ก็มาบอกแล้วว่าตอนลูกเกิดเขาก็เป็นไงอ่ะเขาไม่ให้พ่อเขาไปยุ่งนะไม่เหมือนปัจจุบันนะปัจจุบันเขาให้เข้าห้องคลอดได้นะไปจับมือให้กำลังใจนะถ้าเป็นโบราณเนี่ยเกิดก็ผู้หญิงเกิดก็เกิดไปผู้ชายก็ลุ้นอยู่ข้างนอกใช่ไหมอันนี้พอเกิดเสร็จเรียบร้อยคนรับใช้ก็มาบอกพระองค์ได้บุตรชายพระเจ้าค่ะโอ้บุตรชายพอได้ยินเขาบุตรชายเป็นไงดีใจไหมดีใจไหมก่อนที่จะพูดคำว่าราหุลังชาตังบ่วงเกิดแล้วอ่ะท่านดีใจก่อนมีความปีติความเสน่หาเกิดขึ้นพอได้ยินคำว่าลูกได้บุตรชายโอ้เราได้ลูกชายอ่ะเนี่ยปึ๊บขึ้นมาเลยนะมีความเสน่หาเสน่หาแปลว่าอะไรโดยสภาวะแปลว่ายางเหนียวรู้จักยางต้นไม้ไหมยางต้นไม้มันตัดไม่ขาดมันตัดแล้วมันขาดยากตัดแล้วมันมีความเหนียวมันนี่อยู่มันยืดอ่ะนะมันยืดอย่างเงี้ยนะเสน่หาเป็นอย่างนั้นนะมีความเสน่หาพอได้ยินปุ๊บโอ้โหนี่เลยเทียบมีความรู้สึกไอ้ที่ยังไม่บวชตอนแรกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ารักพระราชบิดาอยู่อะไรในพระราชบิดาพระราชบิดาไม่ยินดีไม่พอใจให้เราออกบวช
แต่นี่พอได้ยินว่าลูกบว

อดเนี่ยรักลูกมันมากกว่ารักพ่อนะไม่รู้นะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ท่านบอกรักลูกนะมันไม่เหมือนรักพ่อนะรักลูกไม่เหมือนรักพ่อนะบอกโอ้โหนี่ขนาดได้ยินว่ามันเกิดวันแรกแป๊บเดียวเลยนะขนาดนี้เลยนะเลยพูดคำว่าราหุลังชาตังบ่วงเกิดแล้วนะคนรับใช้ได้ยินโอ้ตั้งชื่อราหุลคนรับใช้ก็เข้าใจว่าเจ้าชายเศรษฐะตั้งชื่อราหุลเพราะว่าโอ้เป็นอะไรบ่วงคล้องใจระหว่างเจ้าชายเศรษฐะกับพระนางพิมพารักใคร่กันแต่ในความหมายของพุทธของเจ้าชายเศรษฐะคือห่วงเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยคือห่วงที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเสน่หาความผูกพันไม่ออกบวชอย่างเงี้ยเลยออกบวชวันนั้นเลยเพราะถ้าอยู่นานกว่านี้ไม่ได้ออกแล้วมันยิ่งเสน่หานะแล้วที่ออกไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าโอ้โหไม่อยากให้ราหุลเนี่ยไม่อยากให้พิมพาเนี่ยไม่อยากให้พระเจ้าสุโธทนะเจออะไรเจอความแก่ความเจ็บความตายนะที่ออกไปเนี่ยเพราะว่าเราจะไปหาว่าทำไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเจอไหมเจอไหมเจอไหมเจอว่าไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเจอว่าลองคิดเจอว่าไงเจอว่าอ๋อพอตัดสรุปเนาะคำแรกที่พระองค์อุทานพุทธอุทานนะคำแรกเลยนะไม่ได้สอนใครนะตัดสรุปใต้โคนต้นโพพอตัดสรุปเสร็จปุ๊บพูดออกมาแปลงวาจาครั้งแรกพูดว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล่ำไปเห็นไหมการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล่ำไปท่านเจอว่าอ๋อถ้าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหรอต้องเป็นไงตาลบัดดำแรกก็มาคือ ต้องไม่เกิดนะเพราะถ้าเกิดเนี่ยเจอเลยแก่เจ็บตายนะระหว่างที่ยังไม่ตายเจออะไรความโศกเศร้าเพลียรำพันพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอย่างเงี้ยเจอเลยนะท่านเลยเจอว่าอ๋อถ้าจะแก้ปัญหาความแก่ความเจ็บและความตายในวัฏสงสารนี้หรือแก้ให้ชาวเมืองทุกคนแก้ให้เจ้าพระเจ้าสุทโธทนะแก้ให้พระนางพิมพาแก้ให้ราหุลกุมารลูกเรานะเจอแล้วว่าต้องไม่เกิดต้องไม่เกิดเท่านั้นเพราะถ้าเกิดเนี่ยยังไงก็แก่เจ็บและตายเห็นไหมนะพระองค์เลยในพระสูตรนี้พระองค์เลยตรัสขึ้นก่อนว่าทำสามประการเนี่ยความเกิดความเจ็บและความตายเนี่ยความเกิดความเจ็บและความตายเนี่ยเพราะมันมีอยู่เราจึงพุทธเจ้าเนี่ยจึงมาเพื่อการนี้นะมาเพื่อแก้ปัญหานี่แหละจะไม่เจอไม่เกิดไม่เจ็บและไม่ตายทำให้คนไม่เกิดนะมาเพื่อทำให้คนไม่เกิดเมื่อไม่เกิดจะไม่เจอความแก่และความตายนะพุทธองค์ก็บอกว่าแล้วทำไงจะไม่เกิดไม่เก็บและไม่ตายล่ะคนที่จะไม่เกิดไม่เจ็บและไม่ตายต้องละราคะโทสะโมหะได้ไงนะตามนี้ที่ยกมาเนี่ยทีนี้ถอยมาว่าเอ้าแล้วจะละราคะโทสะและโมหะได้ต้องละอะไรอีกก่อนจะละราคะโทสะและโมหะได้อ๋อต้องละสังโยชน์3ประการแรกให้ได้ก่อนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลลัพพตปรามาสเห็นไหมนะอ้าวถอยให้อีกหน่อยแล้วจะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลลัพพตปรามาสได้ล่ะต้องละอะไรได้ก่อนต้องละการมานัสการโดยไม่แยบคายการเดินทางผิดความหดหู่แห่งจิตการมานัสการโดยไม่แยบคายนี่ตรงข้ามกันก็คืออะไรมานัสการโดยแยบคายภาษาบาลีเรียกอะไรโยนิโสมนัสการใช่ไหมพอบาลีอะโยนิโสมนัสการการมานัสการโดยไม่แยบคายอย่างเงี้ยการมนสิการโดยแยบคายคือโยนิโสมนสิการและโยนิโสมนสิการคืออะไรเนี่ยการแปลว่าแปลโดยความหมายที่คลี่ให้สุดนะก็คือการพิจารณาไตรตรองไปถึงต้นเหตุในเรื่องนั้นๆการมองไปถึงเหตุเลยนะเหตุของเรื่องนั้นๆ นี่ความหมายนะเอามาจากไหนคุณครูไม่เล็กเล่าให้ฟังหลวงพ่อทัตตะท่านบอกวันหนึ่งท่าน

ไปคุยกับหลวงพ่ออุปัชฌาย์ของพวกเรานะก็คือพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ปัจจุบันนะไปถามหลวงพ่อวัดราชโอรสท่านก็บอกโอ้จะไปยากอะไรท่านก็แยกศัพท์โยนิโสมนสิการนะการมนสิการกระทำไว้ในใจนะกับโยนิคือกำเนิดนะก็คือการกระทำไว้ในใจไปถึงต้นกำเนิดมันในเรื่องนั้นแยกศัพท์บาลีให้ฟังนะก็เลยรู้ว่าอ๋อพิจารณาแต่ตองเยียบคายก็คืออ๋อคิดเนี่ยพิจารณาไปจนถึงต้นน่ะไปถึงเหตุต้นของการเกิดเรื่องนั้นๆนะเห็นไปถึงเรื่องนั้นๆเลยว่าเป็นยังไงเอาเช่นยังไงก็ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการโดยแยบคายเราจะเห็นว่ากายนี้เที่ยงมั้ยเที่ยงมั้ยไม่เที่ยงนะเราจะเห็นโอ้ทำไมมันไม่เที่ยงอ่ะพิจารณาไปนะกายนี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาอนัตตาบังคับบัญชาได้ไหมไม่ได้นะพอเห็นอย่างนี้แล้วควรไหมที่จะยึดมั่นถือมั่นไม่ควรอย่างนี้นะคิดอย่างนี้บ่อยๆจะมีอารมณ์นั่งสมาธิมากขึ้นนะพอคิดอย่างนี้บ่อยๆพอได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเป็นไงเสียงที่ไม่น่าใจเกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่าไงถ้าเราพิจารณาไต่ตองโดยแยบคายนะเสียงนี้เกิดขึ้นจากอะไรมีเสียงเกิดขึ้นเนาะเป็นอายตนะภายนอกเกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วเราได้ยินมันเพราะอะไรเพราะเรามีอายตนะภายในคือหูเนาะหูแล้วหูมันก็อยู่กับหูเสียงก็ได้ยินมาแล้วมันก็เกิดผัสสะนะสัมผัสกันนะเกิดการรับรู้อารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปไหมเกิดแล้วดับไหมเกิดแล้วมันก็ไม่อยู่นานมันก็ดับไปใช่ไหมแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่เราไปใส่อะไรความพอใจความไม่พอใจลักษณะเนี้ยถ้าเราพิจารณาแต่ตองโดยแยบคายไปจนกระทั่งถึงอ๋อมันเป็นอย่างนั้นของมันธรรมชาติอย่างนั้นของมันเกิดแล้วก็ดับนะจะพอใจหรือไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันก็เป็นไงก็พอจะวางอารมณ์ในสิ่งที่ได้ยินแล้วไม่พอใจได้แล้วพอจะวางอารมณ์ในสิ่งที่ได้ยินแล้วพอใจแล้วไม่เข้าไปติดกับมันได้เรียกง่ายๆว่าพอใจก็ไม่หัวเราะดังนักไม่พอใจก็ไม่ร้องไห้ดังนักไม่ร้องไห้มากนักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือถ้ามองไปถึงต้นของสิ่งนั้นได้จริงเนี่ยมันก็จะเข้าใจได้ชัดเจนที่เรียกว่าพิจารณาไตรตรองโดยแยบคายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเพราะมันเลยเป็นเหตุว่าทำไมถ้าไม่พิจารณาไตรตรองโดยแยบคายก็ไม่สามารถจะละ3ตัวนั้นได้นะอันที่2การเดินทางผิดก็คือข้อปฏิบัติผิดนั่นข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกมักนะถ้ายังละข้อปฏิบัติเหล่านั้นไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะละ3ข้อต้นที่ทำให้เป็นพระโสดาบันได้นะแล้วก็ความหดหู่แห่งจิตความหดหู่แห่งจิตนี่ตอนอ่านไปตอนแรกๆก็สงสัยเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะความหดหู่แห่งจิตนี่มันเป็นยังไงใจมันหดหู่หดหู่มันมีหลายหดหู่นะพอแปลเป็นไทยเนี่ยศัพท์คำว่าหดหู่เนี่ยถ้าบาลีเนี่ยใช้ในถ้าอยู่ในนิวรณ์5เนี่ยนะความง่วงเหงาเหานอนหรือความหดหู่แห่งจิตเนี่ยหลายคัมภีร์แปลใช้คำว่าถินนะนะถินนะมิทะเนี่ยมีความใช้คำว่าความหดหู่แห่งจิตด้วยเหมือนกันพอแปลก็เลยสงสัยเอ๊ะคำนี้มันหดหู่แห่งจิตนี่มันเป็นสภาพแบบถินนะหรือเปล่านะก็เลยไปเปิดดูตัวบาลีในพระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทยเนาะเนี่ยก็เรียกบาลีอักษรไทยนะไม่ใช่บาลีแปลไทยบาลีอักษรไทยหมายถึงเสียงเราใช้อักษรไทยเก็บอักขระเป็นอักขระแบบภาษาไทยแต่ว่าเก็บเสียงภาษาบาลีไว้นี่ฉันว่าอโยนิโสอย่างเงี้ยอโยนิโสเป็นภาษาบาลีหรือภาษาไทยภาษาบาลีนะแต่ว่าเราเก็บเสียงมันด้วยอักขระอะไรอักขระไทยใช่ไหมออ่างสระโอยอยักษ์นอหนูสลีสระโอสอเสือซึ่งเมื่อก่อนก่อนยุครัชกาลที่5เนี่ยพระไตรปิฎกอักษรไทยยังไม่มีเราใช้อักษรขอมเก็บเสียงเก็บเสียงบาลีเนาะอันนี้เรามีอักษรไทยเก็บละนะเรา5ท่านทำเป็นชุดแรกนะแบบฉบับอักษรสยาม
แล้วก็

แตกไปตามห้องสมุดทั่วโลกเลยนะประกาศว่าโอ้ไทยมีอักษรนะไทยมีศาสนานะเป็นอริยะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมายึดนะไม่ต้องมายึดประเทศไทยเหตุผลเมื่อก่อนเวลาเขาล่านักคมอ่ะเหตุผลที่เขาใช้ก็คือว่าประเทศเหล่านั้นล้าหลังไม่เจริญไม่พัฒนาต้องยึดจะได้พัฒนาให้เขาดีขึ้นนะเราก็เลยบอกว่าเรามีวัฒนธรรมเรามีอักษรนะเรามีศาสนาของเราซีวิไลส่งไปนะไม่ต้องมายึดฉันนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งนะแล้วก็เป็นคุณประโยชน์เป็นคุณประโยชน์ที่ทำให้การศึกษาภาษาพุทธศาสนามากขึ้นและทำฉบับพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์เป็นเจ้าแรกนะพิมพ์ครบชุดนะต่างประเทศมีการพิมพ์บ้างแต่พิมพ์แยกสูตรเพราะว่าของเขาเนี่ยข้อมูลไม่ครบเขาขุดเจอพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ก็พิมพ์แยกเล่มแต่ประเทศไทยนี่เรามีต้นฉบับอักษรขอมมีข้อมูลครบแล้วก็มาทำเป็นฉบับพิมพ์โดยอักษรไทยเนี่ยนะเป็นเจ้าแรกเลยนะอย่างเงี้ยพอตรงนี้นะอโยนิโสมนสิการังอัปปหายะนะไล่มาเรื่อยเนี่ยจนคำเนี่ยเจตโสลีนัตตังอัปปหายะเนี่ยอันนี้พูดหน่อยเพราะว่าการเรียนบาลีเนี่ยเห็นไหมว่าแม้มีพระไตรปิฎกอักษรไทยแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาภาษาบาลีก็จะมีความเข้าใจที่ลุ่มลึกขึ้นแล้วหรืออย่างน้อยก็พอไปค้นได้ว่าจริงๆมันว่าไงนะอย่างคำเนี้ยตกลงเนี่ยคำว่าหดหูที่เขาแปลมาเนี่ยใช้คำว่าลีนัตตังลีนัตตังเนี่ยต้นรากเดิมมันมาจากศัพท์คำว่าลีนะนะลีนะโดยสภาวะเนี่ยถ้าเราอ่านคำว่าหดหูบางทีเราจะไปเข้าใจคำว่าถีนะพอไปเทียบสภาวะธรรมลักษณะของถีนะนะมันเป็นกิเลสกันตัวถีนะกับลีนะเนี่ยจริงๆมันคนละลักษณะกันแต่พอถ้าเราไม่ไปดูต้นตัวบาลีเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะเนี่ยนะอย่างหนังสือสับวิเคราะห์ของพระมหาโพธิวงศาจารย์ก็คือหลวงพ่อที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะหลวงพ่อปัจจุบันท่านก็เป็นพระพรหมวัชรปัญญาจารย์เนี่ยท่านแปลลีนะว่าซ่อนเร้นลับปกปิดนะซ่อนเร้นลับปกปิดหรือถ้าในพจนานุกรมฉบับบาลีภาษาอังกฤษเนาะลีนะเนี่ยแปลว่าเกาะแปลว่าติดนะกิเลสที่มันเกาะมันติดก็ได้มันสภาวะจิตที่มันค่อยๆมันเชื่องช้าหรือว่าอายไม่กล้าสำรวมโง่อย่างเงี้ยคือมันเป็นความแตกต่างเนาะตัวความซึมของจิตตัวเนี้ยตัวที่เป็นลีนะเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวถีนะถีนะมันซึมเพราะมันง่วงแต่ตัวลีนะเนี่ยมันซึมมันมีความซึมเพราะมันไม่ได้ง่วงแต่มันเหมือนคนที่ตื่นอยู่อ่ะแต่มันเป็นไงมันไม่กล้ามันกลัวมันแบบว่าไม่รู้จริงแล้วมันหลบมันอะไรสักอย่างอ่ะมันหลบอยู่อ่ะแต่ถ้าเป็นถีนะนี่คือมันซึมมันง่วงนะลักษณะนั้นเนี่ยความหดหู่แห่งจิตเพราะฉะนั้นสภาวะมันจะคนละตัวกันนะนะอ้าวทีนี้เนี่ยอย่างที่ว่ามาคือ3ข้อเนี่ยนะการมนสิการโดยไม่แยบคายการเดินทางผิดความหดหู่แห่งจิตเนี่ยถ้ายังมี3ตัวเนี้ยนะก็จะไม่สามารถละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้3อย่างก็ละไม่ได้นะเราทําให้มันหมดได้ไหมจะทําให้3ละอย่างเนี่ยหมดไปได้ยังไงนะถอยมาให้ดูอีกชั้นหนึ่งนะถอยให้ดูอีกชั้นหนึ่งก็คือจะทำ3ตัวนั้นให้หมดไปได้อ่ะก็ต้องทำ3ตัวนี้นะให้หมดไปก่อนความหลงลืมสติความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตเห็นไหมจะทำให้3ตัวนั้นหมดไปก็คือว่าง่ายต้องมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีจิตที่ตั้งมั่นพออย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกลับมาตรงนี้นะสติสัมปชัญญะสมาธิเลยนะแล้วเราจะมีอารมณ์เจริญสติแปลว่าความลึกได้นะสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวนะสมาธิความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตเนี่ยคือจิตเป็นสมาธิหรือจิตที่ตั้งมั่นมีความลึกได้ความรู้ตัวแล้วมีจิตที่ตั้งมั่นพอมันถึงจะทำให้พัฒนาไปสู่การละ3ตัวต้นไปจนถึงการละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปามาสได้อย่างเงี้ยแล้วเราจะเจริญให้มากได้ไงในพระสูตรนี้ก็ย่อยไปนะจนกระทั่งโอ้ย่อยไปจนกระทั่งถึงว่าอะไรต้องอยากจะเห็นสมณะอยากเห็นพระอริยเจ้าเพื่อไปเสพคบไปเรียนอะไรเงี้ยนะย่อยเป็นจนสุดท้ายนู่นมีความไม่ประมาทนู่นนะแต่ให้ดูเนี่ยเห็นไหมว่าเนี่ย3ตัวแม้จะละ

เนี่ยมันโอ้ไม่ง่ายเลยนะแล้วถ้ามันละ3ตัวไม่ได้นี่ก็ไม่สามารถจะไต่ข้ออื่นได้ถ้ามันไม่เบาบางจนกระทั่งหมดไปนะโอ้นี่ยังได้แค่3ตัวนะอ้าวต่อ ตัวที่4 นะตัวอื่นเดี๋ยวไปเร็วๆนะแต่ว่าเมื่อกี้อยากให้จำไว้หน่อยว่าสติสัมปชัญญะสมาธิเนี่ย3ตัวเนี่ยไม่ว่าทำใดก็ตามเป็นองค์ธรรมที่มันเป็นตัวที่จะทำให้เราพัฒนาธรรมะของเราไปได้แล้วไม่ว่าเราจะเรียนธรรมะอะไรก็ตามถ้ามันอ่อนกำลังคือสติสัมปชัญญะสมาธิอ่อนกำลังเราจะไม่สามารถใช้ธรรมะที่เราเรียนมาพัฒนาตัวเองได้ถ้ากำลังมันไม่พอนะเพราะอะไรเพราะว่ามันระลึกไม่ได้ว่าโอ้เรียนอะไรมาบ้างนะมันทำมันไม่รู้ตัวน่ะมันทำไปตามความเคยชินน่ะแล้วก็มันจิตมันตั้งมั่นไม่พออ่ะบางทีคือมันระลึกได้มันรู้ตัวแต่เป็นไงมันหวั่นไหวด้วยกระแสกิเลสอ่ะก็มันอยากทำอ่ะแม้จะลึกได้ฉันกำลังจะทำนะเนี่ยแล้วก็ไอ้ลึกด้วยว่าธรรมะที่ฉันเรียนมาไอ้ที่ทำนี่ไม่ถูกนะแต่มันไงมันอยากทำอ่ะความตั้งมั่นเห็นจิตมันไม่พออ่ะมันก็เลยทำไปเห็นไหมลักษณะเนี้ยถ้าเราเจริญสติสัมปชัญญะและสมาธิให้มากพอจนมีกำลังพอเราถึงจะพัฒนาอะไรต่างๆได้ศึกษาธรรมะและทำต่อไปได้เพราะตัวเนี้ยจึงสำคัญนะแล้วตัวเนี้ยมันเจริญขึ้นได้ไงเนี่ยการบ้านหลวงพ่อเนี่ยที่จริง10ข้อแล้วก็รวมใจไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้มากๆนะ3ตัวเนี้ยเจริญขึ้นนะครูบาอาจารย์เลยไม่อธิบายเยอะเหมือนพระอาจารย์เสกสรรค์ให้พูดเยอะท่านมาหลับตานั่งนะเพราะมันคือสุดยอดอ่ะนะแล้วที่พูดเนี่ยเรียนคุยกันมากมายเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้มีอารมณ์นั่งอ่ะอารมณ์เจริญสติสัมปชัญญะสมาธิแต่ว่าแหมถ้าบอกมาเถอะหลับตาเอาใจไว้ศูนย์กลางกายเจริญสติสัมปชัญญะสมาธิบางทีมันไม่มีอารมณ์นั่งมันไม่รู้ว่านั่งไปทำไมไม่รู้นู่นนี่นั่นเลยต้องเอาปริยัติทั้งหลายมาเชียร์มาชวนมาอ้าวทำนะลักษณะเนี้ยนะอ้าวต่อมานะสังโยชน์ตัวที่4นะสังโยชน์ตัวที่4ดูท่าทางนี่มันจะต้องมีครั้งที่3หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอยากจะพยายามให้จบในครั้งนี้นะเพราะว่าจะได้ไปเรื่องอื่นบ้างนะแต่วันนี้คือเอามุมของสิ่งที่ต้องละมาคุยเพราะเราจะคุยแต่ส่วนใหญ่มุมที่ต้องเจริญให้มากนะโดยไม่รู้ว่าเจริญไปแล้วอะไรมันหายไปบ้างคือบางทีทำมรรค8ไปเยอะๆแต่ไม่รู้จักเลยว่าสังโยชน์10คืออะไรนะแต่เจริญมรรคมีองค์8เจริญไปเรื่อยเจริญไปเรื่อยเจริญไปเต็มที่เลยนะเดี๋ยวมันหายเองไม่ต้องรู้ชื่อนะลักษณะนั้นมีพระสูตรรองรับนะจะนอกเรื่องอย่างเนี้ยคือผู้ตรงเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนที่เจริญมรรคมีองค์8อ่ะถ้าเจริญมรรคมีองค์8หรือเจริญสมาธิมากเข้าอ่ะเดี๋ยวผลของมันจะเกิดเองนะรู้ผลหรือไม่รู้ก็ตามอ่ะเหมือนเรากินยาพิษอ่ะเรากินยาพิษนี่เราโดยไม่รู้อ่ะเราไม่รู้มันเป็นยาพิษอ่ะกินไปแล้วมันตายมั้ยตายเท่านั้นนะแต่อันนี้มันเชิงบวกนะท่านเปรียบเหมือนกับอะไรเหมือนกับว่าคนจับมีดอ่ะจับมีดหั่นผักหั่นเนื้อจับทุกวันใช้มีดทุกวันน่ะอยู่ๆมาดูอีกทีนึงด้ามมีดมันสึกเป็นร่องมือละก็ไม่รู้ว่าเอาตกลงนี่มันสึกเป็นรอยจนตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็การใช้มีดวันไหนที่ทำให้มันสึกไปแต่ว่าที่ทำทุกวันทำบ่อยๆทำเป็นประจำทำให้ร่องมีดมันสึกหรืออีกประมาณนึงเหมือนเชือกที่ผูกเรือนะเชือกที่ผูกเรือกับท่าน้ำกับเสาผูกเรือไว้เนี่ยผูกไปเสร็จปุ๊บมันก็เปื่อยไปทุกวันโดนแดดโดนลมเปื่อยไปทุกวันแต่ว่าพอวันหนึ่งมันขาดปุ๊บอ่ะก็มันขาดไปโดยที่ไม่รู้ว่าเชือกนี้สึกกร่อนไปวันไหนมันค่อยๆสึกไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหมือนกันเราเจริญมรรคมีองค์8ไปเรื่อยๆทำสมาธิปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆทำไปเป็นปกติไอ้สิ่งที่อยู่ภายในสังโยชน์10มันก็จะค่อยๆลดลงไปตามลำดับเองนะแต่ว่าถ้าถึง10นี่มันต้องไฮควอลิตี้นะแต่ว่าลดเบื้องต้นนะทีนี้ตัวที่4นะกามฉันทะสังโยชน์คือกามฉันทะสังโยชน์คือความพอใจรักใคร่หรือความกำหนัดยินดีในกามคุณ5รู้จักใช่ไหมกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจใช่ไหมอันนี้เราคุ้นไหมคุ้นนะเพราะเราก็พอใจไหมเนี่ยนะพอใจสิ่งที่ตาเห็นเรียกว่ารูปใช่ไหมสิ่งที่หูได้ยินเรียกว่าเสียงสิ่งที่จมูกได้กลิ่นก็เรียกว่ากลิ่นสิ่งที่ลิ้นได้รับรสเรียกว่ารสนะกายได้สัมผัสเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องสัมผัสกับกายเนี่ยอันนั้น

แต่คือเราเรียกว่าสัมผัสซึ่งมันมีคุณไหมมีไหมมีนะคุณยายจำคำสอนยายได้ยังไงบอกมีคุณน้อยนิดเดียวแต่มีโทษมากคุณของมันคืออะไรคือก็ทำให้เราพอใจทำให้เราใจสบายเวลาได้ตามที่อยากจะได้ใช่ไหมมันพอใจนะมันพอใจแต่ว่ามันมีโทษตรงไหนมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงนะมันอยู่นานไหมไม่นานแล้วถ้าเป็นไงชอบมันแล้วก็มันไม่เที่ยงแล้วต้องหาใหม่ไหมหาใหม่ต้องหาใหม่เรื่อยๆหาโอหาก็ชอบอ่ะก็ต้องหาใหม่มาหามาแล้วอยู่ต่อไหมไม่มันหมดอีกแล้วต้องหามาเติมอีกแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วหามาปุ๊บเป็นไงไอ้ที่หาอยู่เนี่ยมันเสียเวลาไหมเสียเวลาเสียสุขภาพนะใจอยู่ที่ของที่หาหรือใจอยู่ในตัวอยู่ที่ของที่หาคืออยู่นอกตัวแล้วถ้าทำให้สภาวะใจก็คุ้นเคยเสพครบกับของที่เราไปหาอยู่นอกตัวไม่กลับเข้ากลางสักทีอย่างเงี้ยแล้วไปแล้วพร้อมกับเวลาไปหาก็ต้องเสียสุขภาพและเสียเวลาอย่างเงี้ยนะลักษณะเนี้ยแล้วมันก็หามาได้มันก็หมดไปอีกหามาได้มันก็หมดไปอีกต้องการที่จะได้เห็นได้ยินได้กินได้ลิ้มรสตามที่พอใจแล้วถ้าวิธีการหามาเป็นไงพอหาแบบไม่ผิดกฎแห่งกรรมแล้วมันไม่ได้แล้วต้องทำไงพอหามาแบบไม่ผิดกฎแห่งกรรมแล้วไม่ได้แต่ว่าเรายังอยากได้มันอยู่ก็เลยต้องทำไงก็เลยต้องไปทำผิดกฎแห่งกรรมเพื่อให้ได้มาอย่างเงี้ยนะเช่นแบบโอ้โหชอบจังเลยคนนี้ชอบจังเลยชอบจนเขามีแฟนแล้วชอบจนเขาแต่งงานแล้วยังต้องไปผิดมาอย่างเงี้ยเลือกของโอ้ยไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสุดท้ายต้องไปขโมยมาอย่างเงี้ยลักษณะนี้นี่คือโทษของมันเนี่ยกามคุณเนี่ยมันละได้ไหมแต่ว่าละได้วิธีพิจารณาคือพระองค์เนี่ยพยายามสอนเนาะแล้วก็ท่านให้พิจารณาเพื่อให้เราเนี่ยคลายความพอใจความไม่พอใจนะแล้วก็คลายความทั้งพอใจและไม่พอใจด้วยนะให้ตั้งไว้ในความเฉยๆในอุเบกขานะอุเบกขานี่ต้องประกอบด้วยปัญญานะถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาจะไม่เรียกอุเบกขาที่เราอุเบกขาที่เราวางเฉยเพราะว่าอะไรไม่ใช่อุเบกขากับเซ็งนี่ไม่เหมือนกันนะเวลาเราเซ็งเราเฉยไหมฮะเซ็งอ่ะมันเซ็งอย่างนี้เห็นแล้วไม่มีอารมณ์อะไรเลย มันไม่เหมือนอุเบกขานะพอเห็นแล้วเขาคุยอะไรมาแล้วก็ถ้าเราเซ็งเราเฉยๆอุเบกขามันต้องมีปัญญาเป็นองค์ประกอบที่เราเฉยเพราะอะไรเรารู้ว่าอ๋อสิ่งนี้เกิดขึ้นระดับไปนะสิ่งนี้ก็เป็นอย่างนั้นอารมณ์เหมือนแบบว่าสามารถที่จะไต่ตองไปโดยแยบคายแล้วได้อะอย่างนั้นเห็นมาตั้งเหตุแล้ววะเลยเฉยๆกับมันอย่างนั้นนะนะประกอบด้วยปัญญานะลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดขึ้นแล้วอยู่นานไหมไม่นานที่เราหน้าพอจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วมันบังคับบัญชาได้ไหมเราบังคับมันไม่ได้นะสั่งมันไม่ได้หรอกมาคราวนี้เห็นคราวนี้ขอให้อยู่นานๆหน่อยนะอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สั่งไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นก็คือเลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเอาความพอใจไปวางไม่น่าจะเอาความไม่พอใจไปวางเห็นแล้วก็ทำใจให้คุ้นเคยเฉยๆซะเฉยๆซะอย่างเงี้ยพอเราทำอย่างนี้มากๆอ่ะเราจะคลายจากความติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหล่านี้มันอยู่นอกตัวและอยู่ในตัวชอบของสิ่งนั้นใจอยู่ที่ของหรืออยู่ที่เราอยู่ที่ของไม่ชอบของสิ่งเนี้ยใจอยู่ที่ของอยู่ที่เราก็อยู่ที่ของขนาดไม่ชอบนะไม่ชอบเลยเธอพูดแบบนี้ไม่ชอบเลยขนาดไม่ชอบใจก็ไปอยู่ที่คนที่เราที่มันพูดนั่นแหละอย่างเงี้ยมันอยู่นอกตัวตลอดเลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็คือท่านให้วางความพอใจความไม่พอใจเหล่านี้ใจมันจะคลายจากสิ่งเหล่านั้นพอใจไม่มีที่ตั้งที่อาศัยภายนอกจะกลับเข้ามาในตัวนะกลับเข้ามาในตัวยิ่งถ้าเรามีการได้ฝึกใจได้อบรมจิตได้รู้ภาษาทำสมาธิเรียกกรรมฐานแต่กรรมฐานเป็นภาษาในยุคอรรถกถานะถ้าอบรมจิตเป็นภาษาในยุคพุทธกาลเนี่ยใช้คำว่าอบรมจิตถ้าเรามีการฝึกอบรมจิตอยู่แล้วอย่างของเราเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อท่านสอนเรื่องวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างเงี้ยใจมันก็จะกลับมาที่ศูนย์กลางกายถ้าเราคลายความยินดีในรูปรสกลิ่น

สัมผัสที่น่าพอใจได้ใจจะกลับเข้ามาตั้งอาศัยอยู่ในฐานของใจนะกลับเข้ามาอยู่กับกรรมฐานของตนอยู่กับการอบรมจิตของตนได้ง่ายนะลักษณะเนี้ยนะพอทำไปมากๆเข้ามันก็จะมีกระบวนการที่มันจะละวางจางคายกรรมคุณทั้ง5ได้นะอันนี้พอรู้อย่างนี้ไปก่อนนะซึ่งนะกามฉันทะเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำนะซึ่งผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่ในโลกียวิสัยนะจริงไหมที่เราอยากไปเที่ยวเนี่ยที่เราอยากนู่นอยากนี่อยากอะไรแต่พวกเนี้ยก็คืออยากได้เห็นได้ยินได้กินได้รสได้สัมผัสที่เราชอบที่เราพอใจนะเป็นสิ่งที่พระสกทาคามีทำความเบาบางลงได้และพระอนาคามีละได้เด็ดขาดทำให้ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามโลกอีกรู้จักกามโลกไหมภาษานี้เขาใช้กามโลกนะเลยเรียกว่ากามภพนะกามภพคืออะไรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจำภาพได้ไหมที่คุณครูไม่ใหญ่เคยรูปมาให้ดูมีวงกลม3วงใหญ่ๆนะมีอรูปภพที่อยู่ของอรูปภพใช่ไหมรูปภพที่อยู่ของรูปภพแล้วก็อีกวงหนึ่งกามภพกามภพมีเป็นที่อยู่ของใครบ้างเทวดามนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเนี่ยในกามภพก็มีทั้งหมดเลยนะทำไมเรียกกามภพล่ะก็ภพที่ยินดีในกามยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจสวรรค์เป็นไงสวรรค์ก็เต็มไปด้วยอะไรเป็นภพที่เสวยกามสุขไงนะเต็มที่เลยพอไปสวรรค์ปุ๊บนี่จะไม่มีใครด่าเราบนสวรรค์นะเป็นภพของการเสวยบุญมีแต่นางฟ้าบริวารเลยได้ยินแต่โอ้เสียงเพาะๆที่น่าพอใจไงแต่หมดบุญแล้วมาเกิดอีกไหมเกิดพอหมดบุญน่ะหมดบุญมาเกิดไอ้เกิดนี่ไม่ได้รับรองนะว่าเกิดแล้วมันเป็นมนุษย์นะเกิดแล้วมีโอกาสเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยมีโอกาสตกนรกได้ด้วยนะพระองค์ตัดไว้ถ้าพูดเดี๋ยวยาวเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วที่เอานิ้วจิ้มมานะไปทวนดูแล้วกันเอานิ้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเดี๋ยวไปหาไม่เจอคือพุทธองค์เนี่ยตัดไว้นะตัดไว้ว่าคือครั้งหนึ่งพุทธองค์นั่งอยู่ที่วัดเชตวันเอานิ้วเขี่ยดินพระถามบอกภิกษุทั้งหลายฝุ่นในมหาปฏิพีกับฝุ่นในเล็บมือเราที่ไหนมีมากกันภิกษุตอบบอกโอ้เทียบกันไม่ได้เลยฝุ่นในเล็บมือของพุทธองค์เนี่ยน้อยนิดเดียวแต่ฝุ่นในมหาปฏิพีใหญ่มากนะใหญ่มากปังมากมีมากปริมาณมากเลยพุทธองค์บอกเป็นเช่นนั้นแลภิกษุบุคคลเป็นมนุษย์แล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเหมือนฝุ่นในเล็บมือที่เหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายไปเกิดในอบายทุกขติวิบัตินรกเหมือนฝุ่นในมหาปฏิพีเห็นไหมนะเป็นมนุษย์แล้วมาเป็นมนุษย์นี่เหมือนฝุ่นในเล็บมือแล้วก็ทำอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งถามภิกษุอีกครั้งหนึ่งภิกษุตอบเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งเลยพระองค์ก็บอกว่าเป็นเช่นนั่นแหละภิกษุที่แท้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยก็เหมือนฝุ่นในเล็บมือที่เหลือก็ไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานนะแต่ฉันใช้คำว่าไปเกิดเป็นอบายทุกขติวิบัตินรกนะแล้วก็ทำอีกครั้งนึงถามเหมือนเดิมภิกษุตอบเหมือนเดิมบอกเป็นเช่นนั้นแลภิกษุเทวดาเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยเกิดพอละจากอัตภาพเทวดาแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนฝุ่นในเล็บมือนะสุคติของเทวดาคือเป็นมนุษย์นะคือพอเขาตายเกิดจากเทวดานางฟ้าซ้ำๆๆจนหมดจากเทวดานางฟ้าแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนฝุ่นในเล็บมือนะที่เหลือก็ไปเกิดในอบายทุกขติวิบากนรกเหมือนกันเห็นไหมเสี่ยงไหมวัฏสงสารนี้เสี่ยงนะพระองค์เลยกวักมือเรียกออกไปเถอะออกไปเถอะพระเราก็ว่าไงนิมนต์พระองค์ไปก่อนเถิดพระเจ้าข้ายังพออยู่ได้ แต่ว่ามันอันตรายนะอันตรายมากนะอันนี้นะกามฉันทะความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจก็จะร้อยดึงร้อยรัดเรานะร้อยรัดเราตัวที่ห้านะตัวที่ห้าก็คือปฏิฆะสังโยชน์ปฏิฆะเนี่ยก็คือความขุ่นเคืองนะอยู่ในสายพยาบาทนั่นแหละนะมันจริงๆปฏิฆะเนี่ยถ้าว่าของนักปฏิบัติเนี่ยปฏิฆะคือมันบางมันเบากว่าโกรธนะพอโกรธเสร็จเลเวลสูงขึ้นไปก็คือผูกโกรธเนี่ยเหรอไหมมีปฏิฆะคือรู้สึกไม่พอใจพอไม่พอใจหนักเข้าโกรธพอโกรธเสร็จคราวนี้ผูกโกรธก็คือพยาบาทนะสายเดียวกันนะปฏิฆะสังโยชน์คือความไม่พอใจความอาฆาตแค้นความหงุดหงิดความขัดเคืองนะถ้ามีความหงุดหงิดความขัดเคืองเนี่ยใจก็กระเพื่อมไงไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะหมดปฏิฆะหมดสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างนะตั้งแต่สักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปามาสกามราคะปฏิฆะ
ถ้าละ

ได้5อย่างนี้นะก็มาถึงขั้นนี้แล้วนะถ้าหมดนะหมดเลย5ข้อนั้นนะก็บรรลุอนาคามีนะเหลือกำลังจะสำเร็จด็อกเตอร์ในพระศาสนาก็คือเป็นพระอรหันต์นะต้องไปทำความไม่รู้อีก5อย่างให้หมดไปนะต้องทำกิเลสรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาให้หมดไปนะไปโดยเร็วตรงนี้เรียกว่าอุทธัมภคยสังโยชน์นะสังโยชน์อย่างละเอียดหรือสังโยชน์เบื้องสูงนะละอีก5ตัวเนี่ยหมดอีก5ตัวก็เป็นพระอรหันต์ไม่ลงรายละเอียดมากเพราะว่าเรายังไม่ผ่านขั้นต้นเนาะเรายังไม่ผ่านขั้นต้นลงเอาแค่พอรู้ว่ารูปราคะคือมีความติดใจในวัตถุหรือรูปฌานอรูปราคะมีความติดใจในอรูปฌานหรือความพอใจในนามธรรมทั้งหลายรูปราคะกับอรูปราคะหรือรูปฌานกับรูปฌานเนี่ยเราติดไหมติดไหมเราไม่ติดเพราะอะไรเคยเข้ายังเคยเข้ารูปฌานยังถ้าเคยเข้าเนี่ยถึงจะรู้สึกว่าชอบไหมอะไรไหมแต่นี่เรายังไม่ชอบเลยเราติดอยู่อะไรเราไม่ติดตอนนี้เรายังไม่ติดรูปฌานอ่ะและยังไม่ติดอรูปฌานหรอกแต่เราติดในอะไรกามคุณ5เราติดอยู่ในกามอยู่ตอนนี้เนี่ยเอาไว้ถ้าเราวางจากกามได้เราถึงจะเริ่มเข้าสู่ปฐมฌานไปถึงจตุตถฌานก็คือรูปฌานอย่างเงี้ยนะในสภาวะนั้นนะแล้วตัวที่3ก็คือมานะถือดีมีถือดีถือว่าตัวดีกว่าเขาหรือว่าแย่กว่าเขานะยกตนหรือด้อยกว่าอย่างเงี้ยนะอุทธัจจะความฟุ้งซ่านแล้วก็10อวิชชาทั้ง5ตัวเนี้ยถ้าละได้กันพระอรหันต์เอาพอหรือว่ามันมี10อย่างที่เราจะต้องทำให้เบาบางลงทำให้หมดไปตามขั้นแต่ว่าไปเน้นตัวต้นๆก่อนเพราะว่าตอนนี้ตัวข้างบนเรายังเป็นไงรู้ไปแล้วก็ยังแม้มืดตื้อมืดมิดก็ยังมีสิทธิ์เข้าถึงธรรมอยู่ตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนเราแค่ว่าทำยังไงให้หยุดนิ่งเฉยได้ปฐมฌานอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าถึงดวงปฐมมรรคก่อนนะยังไม่ต้องละอรูปฌานละรูปฌานเลยแหละนะก็จะเห็นถ้าได้หมดก็คือเสร็จกิจในพระศาสนาทีนี้ตัวที่จะทำให้เราคลายเบื้องต้นเนี่ยนะเน้นอยู่ตรงนี้นะทำความเห็นของเราบ่อยๆว่าได้เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงนะเห็นให้ถูกคือความเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยบนในวัฏฏสงสารเนี่ยเห็นให้ตรงตามที่พระเจ้าบอกเสียพระเจ้าบอกว่าไงทุกอย่างในวัฏฏสงสารนะทั้งคนทั้งของนะทั้งคนทั้งของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและไม่งามได้ออกไหมเห็นให้ได้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่งามเห็น4อย่างนี้ได้บ่อยๆเนี่ยเกิดอะไรจะทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีนะถ้าเห็นได้จริงจนกระทั่งว่ามีญาณรู้จนเห็นเนี่ยนะมันจะทำให้ละกิเลสได้เลยแต่ในระดับของพวกเราเห็นในระดับจินตามยปัญญานะสุตตามยปัญญาและจินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังและเกิดจากการคิดเนี่ยนะ2อย่างเนี่ยนะจากการฟังและการคิดเนี่ยพยายามให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและไม่งามของตัวเราตัวเขาสรรพสิ่งทั้งหลายได้นะจะทำให้เราเนี่ยละวางจางคายเบื้องต้นได้ง่ายแล้วน้อมใจกลับเข้าสู่ศูนย์กลางกายมีอารมณ์ปฏิบัติที่มากมีอารมณ์ที่ไม่ไปสนใจเรื่องอื่นมากแล้วกลับเอาใจมาไว้ในตัวมากมีอารมณ์จะทำการบ้านหลวงพ่อมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนื่องไหมแต่ถ้าเรายังเห็นมันเที่ยงสุขบังคับได้อยู่นานนู่นนี่นั่นสวยดีอะไรเงี้ยชอบเนี่ยนะมันก็ไม่มีอารมณ์เข้ากลางไงมีอารมณ์ไปอยู่กับเรื่องอื่นนะเพราะแน่ตรงเนี้ยถ้าพูดภาษาปริยัติจะเรียกว่าวิปลาสทิฏฐิวิปลาสทิฏฐิวิปลาสคือเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของเป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาหรือของที่บังคับบัญชาไม่ได้ว่ามาบังคับบัญชาได้ของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของที่เป็นตัวเป็นตนอย่างเงี้ยนะและเห็นของไม่งามว่างามจริงๆงามไหมไปประกวดนางงามงามไหมมิสยูนิเวิร์สงามไหมงามไหมเราดูมิสยูนิเวิร์สงามไหมเนี่ยได้แบบคนนี้นางแบบคนนี้งามไหมที่ประกวดกันน่ะงามไหมตาเราบอกว่ามันงามไงเนี่ยงามถ้าเราเห็นว่างามนี่คือความหมายคือทิฏฐิวิปลาสเนี่ยเห็นไหม

หล่อเนี่ยคือที่ผิวประหลาดเพราะในความจริงพระองค์บอกว่ามันไม่งามมองออกมั้ยเนี่ยมันไม่งามมันไม่งามยังไงเนี่ยฮะท่านบอกอย่าไปดูตอนนี้ไปดูตอนเป็นศพเออแล้วดูเอาพิจารณาไปดูซิอะไรออกจากตาเรียกว่าอะไรขี้ตาอะไรออกจากหูเรียกอะไรขี้หูอะไรออกจากจมูกเรียกอะไรขี้มูกอะไรออกจากปากเรียกอะไรขี้ฟันขี้ปากอะไรออกจากก้นเรียกว่าอะไรขี้หรืออุจจาระใช่ไหมตกลงเราเนี่ยเป็นไงขี้เต็มตัวไหมขี้เต็มตัวเลยใช่ไหมมีแต่ขี้แล้วก็พระองค์เปรียบเหมือนถุงที่เต็มไปด้วยมูดและคูดคือของปฏิกูลเป็นถุงหนังเดินได้มีช่องและถุงนี้มันรั่วมีช่องให้สิ่งเหล่านี้ของปฏิกูลไหลออก5ทางตาหูจมูกปากทวารหนักทวารเบาอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นถุงหนังรั่วน่ะมองได้ไหมพอเดินมาเสร็จมองโอ้โหสวยประกวดประกวดมิสยูนิเวิร์สเหรอโอ้โหประกวดถุงขี้กันอีกแล้วพี่จะได้ไหมแล้วถ้าประกวดมิสยูโอ้คนสวยๆมายืนเต็มเลยนี่แสดงว่าทิฏฐิวิปลาสแต่ถ้าโอ้ถุงขี้มายืนเรียงกันอีกแล้วอันนี้คือเป็นไปตามคำสอนไงลักษณะเนี้ยนะเนี่ยมันวิธีการไงที่พระองค์ให้อ่ะนะลักษณะนี้นะแล้วก็ให้เจริญมรรคนะวันนี้ลงรายละเอียดไม่ทันนะมรรคเราก็เรียนรู้กันอยู่แล้วนะเจริญมรรคมีองค์8นะหรือย่อเป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาย่อจากมรรค8 3เหลือศีลสมาธิปัญญาย่ออีกนะศีลปฏิบัติดีแล้วก็มาเหลือสมถะวิปัสสนาอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยนี่ย่อเป็นสุดท้ายเลยพระอาจารย์พูดเยอะมันจำยากหยุดเป็นตัวสำเร็จเนี่ยย่อเลยอันเดียวเลยหยุดเลยหยุดให้ได้นะหยุดเป็นตัวสำเร็จนั่นแหละนะแล้วก็สุดท้ายหมดเวลาพอดีไปเน้นอันนี้จริงๆเมื่อกี้ในมรรค8เนี่ยมันมีคือมีพระสูตรจัดไว้ชัดเจนนะว่าพอจะเจริญไปจนถึงขั้นที่จะบรรลุอรหันต์ละสังโยชน์10ได้หมดน่ะก็ต้องทำด้วยวิธีการนั่นแหละเจริญอะไรล่ะสติปัฏฐานนะสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยโดยความหมายก็คือมันอยู่ในสัมมาสติอยู่แล้วนะสัมมาสติพอขยายความสัมมาสติคืออะไรก็คือเนี่ยการตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอย่างเงี้ยตามสติปัฏฐาน4ซึ่งมีองค์หลักนะตรงนี้มีอาตาปีมีความเพียรแล้วก็สัมปชาโนแล้วก็สติมาเห็นไหมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติอะไรนะทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้จบด้วยอันนี้นะฟังมาทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเรื่องสังโยชน์เนี่ยต้องการให้ทำอันเนี้ยเนี่ยเออเจริญสติสัมปชัญญะสมาธิให้มันเกิดขึ้นให้มากให้มากให้มากให้มากนะเออความลึกได้ความรู้ตัวแล้วก็ความตั้งมั่นแห่งจิตเจริญให้มากให้มากให้มากแล้วทำไงอ่ะถึงจะเจริญให้มากอ่ะก็นี่ไงเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้พอใจเคลื่อนออกจากศูนย์กลางกายก็พอรู้ตัวปุ๊บเอากลับมาที่ศูนย์กลางกายเนี่ยพอเคลื่อนไปรู้ตัวก็กลับมาที่ศูนย์กลางกายทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็จะรู้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ใจกลับมาที่ศูนย์กลางกายได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเองอย่ารอแต่ตอนนั่งหลับตาเพราะชีวิตเราตอนนี้เราหลับตาหรือลืมตาเนี่ยตอนไหนมากกว่ากันลืมตาถ้าเราทำตอนนั่งหลับตานั่งทำสมาธิเนี่ยไม่มีทางเลยที่เราจะโอ้โหพ้นจากบ่วงสังโยชน์ทั้งหลายได้นะเพราะฉะนั้นคือเราต้องลืมตาก็ทำด้วยหลวงพ่อให้ทำสองเวลาเนี่ยหลับตากับลืมตาใช่ไหมนะลืมตาก็ตึกธรรมะไงดึงใจไว้ส่วนกลางกายหลับตาก็นั่งปล่อยวางทุกอย่างถ้าเราลืมตาแล้วเราทำนะพอเรานั่งนะเราไม่ต้องตึกอะไรเลยนะแล้วมันจะเบาเองหย่อนเองเพราะจิตมันคุ้นพอจิตมันคุ้นปุ๊บมันคล้ายๆเหมือนสภาพเหมือนตอนที่เราลืมตาแล้วพยายามทำมันจะตึงๆพยายามดึงใจอยู่พอเรานั่งปุ๊บมันเหมือนปล่อยพอนั่งปล่อยปุ๊บจิตมันคุ้นน่ะมันก็แบบเข้าไปอย่างธรรมชาติไม่ต้องมีสภาพบังคับก็ถูกส่วนง่ายนะถูกส่วนง่ายลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุยไปทั้งหมดเนี่ยต้องการให้เจริญอยู่3อย่างคือสติสัมปชัญญะสมาธินะแล้วจะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะสมาธิเพิ่มพูนขึ้นมีปริมาณที่มากพอเราจะใช้มันจะเป็นอุปการะต่อการที่เราเรียนธรรมะแล้วเอามาใช้ได้จริงนะเรียนธรรมะแล้วมาใช้ได้จริงแต่ถ้าสติคือความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวและสมาธิไม่ตั้งมั่นพอรู้อะไรมาก็ใช้ไม่ได้นะเรียนมากก็ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเลยต้องเป็นไง
ฟังธรรมด้วยนั่งสมาธิด้วยนะ

ฟังธรรมด้วยนั่งสมาธิด้วยนะพอเข้าใจนะเอาละก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะด้วยเนื้อภาพของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและบุญกุศลที่เราคนได้ตั้งใจสั่งสมรมไว้ดีแล้วและบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจศึกษาธรรมะด้วยดีเสมอมาขอให้เราทุกคนประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลให้สำเร็จผลได้โดยง่ายกิจการงานใดตั้งใจทำไว้แล้วให้สำเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ให้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องไว้สร้างบุญสร้างบารมีอย่างรู้จักหมดจักสิ้นศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คอยรู้แจ้งแตกฉานในธรรมะทั้งปวงประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: การศึกษาคือรากฐานของการสืบทอดพระพุทธศาสนาและตำราคือประทีปสองทางให้เหล่ากอแห่งสมณะขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญญาด้วยการถวายหนังสือบาลีและหนังสือนักธรรมแด่พระภิกษุและสามเณรเพื่อสืบต่อแสงแห่งธรรมให้คงอยู่สืบไปในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายหรือร่วมพิธีออนไลน์ไปพร้อมๆกันทางช่อง gbnus.com มาร่วมเป็นผู้ให้และสืบทอดพระธรรมไปด้วยกันนะคะ
1: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้านสิบข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
2: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
3: สาธุจ้า
4: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรง

0: พราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเรา

ดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพย์เยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพย์เยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจแล้วก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังไอ้เบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสธ

ความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสธาตุในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งๆนุ่มๆเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งๆมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อย

ต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้น

ในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมาถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ยาวฝ่าเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ดีผู้ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจาก

ให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้ง

ทำอย่างไรได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

0: ครับ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราแล้วจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของถามเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะ

อย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะต้องเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆใจจึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะต้องสบายๆอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆไปนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายๆคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายๆตั้งสบายสบายตั้งใจใสใสนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ตั้งสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาเลยจ้ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเอง

สว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้

็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งๆ นุ่มๆดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆให้ใจนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆได้ใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งๆเฉยๆถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งได้ในระดับ 90% แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลับปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆใครดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆเราทำตรงนี้ซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องทำซ้ำการเคลื่อนก็ไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมี6ดวงซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนๆกันอยู่ดวงนี่ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะ

ม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้จำนอนเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาต้องบ่อยๆต้องเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องเนืองๆซ้ำๆพอมั่นคงแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในร่างกายมนุษย์ละเอียดนี่เราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนหินตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกายทำเป็นแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถึงกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปภพให้สูงส่งกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนนจากเนนมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆก็กรรมแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาจทำที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้นคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในหินในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งพระเจ้าทั้งคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆ

กลั่นทั้งเห็นจามปิรุคือใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานะมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินมาอวิชชานะให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารเขาก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นขัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกๆเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกๆเมื่อถูกบดบังด้วยความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้งห้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งนี้ให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อม

ความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยสว่างเข้าไปเรื่อยๆพอเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงธรรมภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาญนะจ๊ะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราในขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาล

และขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระเพราะถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

แล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนม

0: ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรม9
0: โลกุตระธรรม9
1: ในทันที
0: ในทันที
1: ข้าพเจ้า
0: ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังตั้ง

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปา
1: โอตัปปา
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้

0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทิน
1: อันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคา
1: อนิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตา

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ